0: สมบัติผ่าน4ช่องทางหลักประกอบด้วยเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาของธนาคารรัฐทั้ง5แห่งโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์รายเดิมจะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ต่อเนื่องตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ขณะที่ผู้รับสิทธิ์รายใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1ตุลาคมพร้อมยืนยันว่าการคัดกรองในรอบนี้เข้าถึงกลุ่มเปราะบางและผู้ยากจนอย่างแท้จริง
1: ท่านที่ได้รับสิทธิ์อยู่เดิมผ่านในครั้งนี้ท่านก็จะได้สิทธิ์ต่อเนื่องไปเลยนะครับในวันที่1สิงหาท่านที่ได้ใหม่สิทธิ์ของท่านจะได้รับ1ตุลาครับวันนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นที่จะดูแลผู้ที่เดือดร้อนมากที่สุดในระบบเศรษฐกิจนะครับไม่ได้แปลว่าท่านที่หลุดไปเราจะไม่ดูแลนะครับก็มายืนยันทั้ง2หน่วยงานรวมกระทรวงการคลังว่าเราจะดูแลทุกท่านตามมาตรการที่มีอยู่นะครับและถ้าจำเป็นจะต้องออกมาตรการใหม่เพิ่มเติมสำหรับกลุ่มไหนก็จะพิจารณาร่วมกันแล้วก็ดำเนินการต่อไปนะครับ
0: ด้านนางเตือนใจคงสมบัติรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.กล่าวว่ากระทรวงพม.เตรียมมาตรการรองรับผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองโดยจะเชื่อมโยงไปยังสวัสดิการรูปแบบอื่นที่เหมาะสมเช่นสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการสำหรับผู้ที่ต้องพึ่งพิงเพื่อให้ความช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละคน
2: ส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยก็จะมีในรูปแบบของการจัดสวัสดิการในรูปแบบอื่นๆอยู่ด้วยอย่างอที่เช่นนะคะสำหรับบางกลุ่มที่อาจจะพอประกอบอาชีพได้ก็อาจจะอยู่ในหมวดของการที่สนับสนุนให้เขาได้ใช้ความรู้ความสามารถในการที่ไปประกอบอาชีพอาจจะสนับสนุนเกี่ยวกับในเรื่องของเงินทุนประกอบอาชีพซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะอยู่ในรูปของกองทุนต่างๆซึ่งก็ไม่ได้คิดดอกเบี้ยอันนี้ก็เพื่อให้ผู้ที่สามารถประกอบอาชีพได้นั้นเนี่ยเขาได้มีความภาคภูมิใจในการที่จะใช้ความรู้ความสามารถของเขาในการที่จะประกอบอาชีพในส่วนของตนเองได้
0: สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
3: ในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการนายกรัฐมนตรีเตรียมเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกและเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและจีนครบรอบ51ปี
4: วันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีจะปฏิบัติภารกิจในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยภารกิจแรกช่วงเช้านายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณเซี่ยงไฮ้เวิลด์รีเซพชั่นฮอลล์การประชุมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด AI Partnership for a Brighter Future หรือพันธมิตร AI เพื่ออนาคตที่สดใสกว่าเพื่อเป็นเวทีสำคัญในการขับเคลื่อนและกำหนดกรอบธรรมาภิบาลปัญญาประดิษฐ์โลกในพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการรวมกว่า 100,000 ตารางเมตรครอบคลุมพื้นที่ยุทธศาสตร์3โซนหลักทั่วเมืองดึงดูดบริษัทยักษ์ใหญ่และกลุ่มนวัตกรเทคโนโลยีเข้าร่วมกว่า 1,100 บริษัทพร้อมการเปิดตัวผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมล้ำสมัยเป็นครั้งแรกของโลกมากกว่า300รายการโดยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะผู้แทนไทยจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ร่วมกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงและผู้นำจากหลายประเทศทั่วโลกเพื่อเดินหน้ายุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีแสวงหาโอกาสทางธุรกิจและดึงดูดเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเป็นรูปธรรมจากนั้นในช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเยี่ยมชมนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และการแสดงหุ่นยนต์ณบริษัทเอกิบอทสำนักงานใหญ่บริษัทสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีชั้นนำที่เชี่ยวชาญการพัฒนาหุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์และระบบปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพ
5: ในที่ครั้งนี้ก็หนึ่งต้องไปประชุมเรื่องของ AI นะครับที่เซี่ยงไฮ้เรื่อง AI ก็เป็นเรื่องสำคัญที่รัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนแล้วก็ไปดูที่ว่าเราจะสร้างความร่วมมือกับประชาคมโลกอย่างไรบ้างมีการพบกับบรรดาผู้ประกอบการด้าน AI รายใหญ่ๆแล้วก็ดูที่ว่าเขาจะใช้ประเทศไทยเป็นฐานอะไรกับของเขาได้บ้าง Data Center ได้ไหมฐานการผลิตได้ไหมหรือว่าเป็นฐานในการผลิตพวกส่วนประกอบต่างๆ
4: ก่อนจะปิดท้ายด้วยการเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการณซีเจียวสเตทเกสโฮเทลเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่51พร้อมต่อยอดความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยกับจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์นวัตกรรมและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติ และความร่วมมือในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศสวิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
6: กระทรวงมหาดไทยนัดประชุมพิจารณาเพิกถอนรายชื่อผู้กระทำผิดสอบข้าราชการท้องถิ่นกลุ่มแรกจำนวน 3,600 คนในวันนี้จากนั้นจะตรวจสอบนับคะแนนทั้งหมดและประกาศขึ้นบัญชีใหม่พร้อมบรรจุแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการสอบสวนกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นพบผู้มีคะแนนสอบผิดปกติจำนวน 5,814 คนในวันนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทจะประชุมด่วนเพื่อพิจารณาเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งบุคคลในกลุ่มแรกที่มีพยานหลักฐานเชิงประจักษ์ว่ากระทำผิดจำนวน 3,621 คนเพื่อคืนความชอบธรรมและคลายความกังวลให้แก่ผู้ที่สอบผ่านด้วยความสุจริตจำนวน 9,174 คนและหลังจากที่มีมติเพิกถอนการบรรจุผู้ที่กระทำผิดในกลุ่มแรกเรียบร้อยแล้วกระทรวงมหาดไทยจะประสานหน่วยงานกลางที่มีความน่าเชื่อถือและมีความพร้อมเช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หรือสำนักงานกพ.เข้ามาดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบกว่า 800,000 ฉบับและนับคะแนนสอบของผู้สอบทั้งหมดกว่า 400,000 คนใหม่อีกครั้งเพื่อจัดลำดับที่และประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่พร้อมบรรจุแต่งตั้งทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงจากการถูกเพิกถอนต่อไปส่วนผู้ที่มีคะแนนผิดปกติในกลุ่มที่2และกลุ่มที่3การตรวจสอบพบว่าบางรายอาจมีคะแนนดิบที่ผ่านเกณฑ์อยู่แล้วแต่ถูกปรับเพิ่มคะแนนโดยมิชอบซึ่งกระบวนการสืบสวนทางกฎหมายจะพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างละเอียดต่อไป
7: เมื่อวานนะครับได้ดำเนินการประกาศผู้ที่มีคะแนนผิดปกติ 5,814 คนแบ่งเป็น3กลุ่มเราต้องทำเรื่องนี้ให้เร็วสุดหลังจากที่เราได้ตรวจคะแนนผมก็ได้ปรึกษานะครับกับท่านรักษาการอธิบดีแล้วก็ทางเลขาของกสทกสทก็ต้องดำเนินการเพิกถอนให้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มแรกที่เราเห็นชัดเจนเนี่ยก็จะเชิญประชุมในช่วงบ่ายเพื่อที่จะพิจารณาเพราะว่าเพื่อที่จะให้คนที่บริสุทธิ์คนที่เขาสอบมาได้โดยความถูกต้องเนี่ยคือ 9,000 กว่าคนเนี่ยอันนี้เราต้องทำสิ่งนี้ให้มันกระจ่างแจ้งที่สุดเพราะที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
3: คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติอนุมัติโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานพื้นที่จังหวัดภาคใต้68โครงการเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน90วันเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติครั้งที่3พิจารณาเร่งด่วนเรื่องการขอความเห็นชอบการเสนองบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานพื้นที่จังหวัดภาคใต้โดยมีมติเห็นชอบในหลักการรายละเอียดโครงการ68รายการวงเงินรวมประมาณ868ล้านบาทตามที่กรมชลประทานและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเสนอครอบกลุ่มพื้นที่จังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาสงขลาและสตูลทุกโครงการอยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยกำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายใน90วันและให้สำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมด้านงบประมาณเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้อย่างเป็นรูปธรรม
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ก่อนซื้อของในช่วงนี้มีข่าวที่ผู้บริโภคควรรู้ค่ะราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศกำหนดสินค้าและบริการควบคุมรวม66รายการมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นเวลา1ปีเพื่อป้องกันการกำหนดราคาซื้อขายและเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภคโดยปีนี้มีการเพิ่มสินค้าใหม่อีก5รายการได้แก่กากถั่วเหลืองปลากระพงขาวมะพร้าวผลอ่อนและผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วและน้ำปลาเพื่อให้การกำกับดูแลราคาสินค้าที่เป็นธรรมและช่วยรักษาเสถียรภาพค่าครองชีพของประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานา พระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
13: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอับดุลมาลิกอัลฮูตีผู้นำกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนที่ระบุว่าอุตสาหกรรมน้ำมันและโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของซาอุดีอาระเบียจะตกเป็นเป้าหมายโจมตีด้วยขีปนาวุธและอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกลุ่มกบฏฮูตีหากรัฐบาลซาอุดีอาระเบียมีส่วนร่วมกับการรุกรานอย่างครอบคลุมและยกระดับความขัดแย้งกับกลุ่มกบฏฮูตีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตียิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติฮับฮาทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดีอาระเบียเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการทางอากาศโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติซาน่าของเยเมนขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิหร่านขอให้กลุ่มกบฏฮูตีเตรียมพร้อมสำหรับปฏิบัติการปิดช่องแคบบัฟเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงหากสหรัฐโจมตีโรงไฟฟ้าของอิหร่าน
3: สื่อท้องถิ่นของฟิลิปปินส์รายงานว่ารัฐบาลฟิลิปปินส์ประกาศขยายโครงการช่วยเหลือแบบบูรณาการเพื่อการดำรงชีพอุตสาหกรรมอาหารและการคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนประชาชนชาวฟิลิปปินส์กว่า 37,500,000 คนที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นผลจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่กลับมาทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งภายใต้โครงการดังกล่าวรัฐบาลฟิลิปปินส์จะจัดสรรเงินช่วยเหลือสูงสุด 2,000 เปโซหรือประมาณ 1,090 บาทต่อเดือนให้แก่ครอบครัวยากจนและใกล้ยากจนรวมถึงแรงงานที่มีรายได้น้อยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงธันวาคมนี้ทั้งนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านพลังงานเป็นเวลา1ปีตั้งแต่วันที่24มีนาคมที่ผ่านมาเพื่อรับมือผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางที่ทำให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากฟิลิปปินส์นำเข้าน้ำมันเกือบทั้งหมดจากกลุ่มประเทศอ่าวอาหรับ
13: รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเรียกเก็บภาษีร้อยละ25สำหรับสินค้าที่นำเข้าจากบราซิลหลายรายการภายใต้มาตรการ301ของกฎหมายการค้าของสหรัฐปี2517ซึ่งพบว่าบราซิลมีแนวปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมกับสหรัฐโดยมาตรการภาษีนำเข้าใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่22กรกฎาคมนี้เพียง2วันที่มาตรการภาษีนำเข้าร้อยละ10กับทุกประเทศทั่วโลกที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บังคับใช้ชั่วคราวจะหมดอายุลงความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นหลังการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับบราซิลเป็นเวลาหลายเดือนไม่สามารถหาข้อสรุปได้ขณะที่นายเจมิสันเกรเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐระบุว่าการเจรจาอย่างกว้างขวางกับบราซิลตลอดปีที่ผ่านมายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาการค้าระหว่างกันได้แต่สหรัฐยังเปิดกว้างสำหรับการเจรจากับบราซิลต่อไป
3: นายแพทย์ทีดรอสอัธานอมเกเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เอาแถลงการที่ระบุว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาเฉพาะที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยล่าสุดพบผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันมากกว่า 2,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต769รายถือเป็นการระบาดครั้งใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3เท่าที่เคยมีบันทึกไว้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เจแปนโอเพ่นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบ2ชายเดี่ยวกุลวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบเอาชนะเจเฮงเจสันเตียมืออันดับ29ของโลกจากสิงคโปร์ไปแบบขาดลอย 2-0 เกม 21-11 21-16มาครอบก่อนรองชนะเลิศไปดวลกับยูชิทานากะนักตบเจ้าถิ่นญี่ปุ่นส่วนหญิงเดี่ยวพิชามนโอภาสนิพัฒน์มืออันดับ23ของโลก แพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น1-2เกม21-17 15-21

0: 2026สนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในกลุ่ม B ทัพนักตบหนุ่มทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2เอาชนะทีมชาติเมียนมา3-0เซต25-15 25-16 และ25-19ทำให้ทีมนักตบหนุ่มไทยเก็บชัย2นัดคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จแข่งขันวันที่18กรกฎาคมเวลา 15:00 น.พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียพร้อมสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียครั้งที่2ในปีหน้าหลังการจัดแข่งขันครั้งแรกประสบความสำเร็จอย่างสูงขณะที่การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยจึงจะพระราชทานสนามที่3วันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมนี้ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาล่าสุดมีความคึกคักอย่างมากเนื่องจากนักปั่นที่คว้าแชมป์ประจำสนามจะได้คะแนนสะสมเพิ่มโอกาสในการลุ้นเป็นแชมป์ประเทศไทยและมีสิทธิ์ได้รับการเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยลุยศึกชิงแชมป์เอเชียติดตามการแข่งขันได้ที่ Facebook ของสมาคมกีฬาจักรยาน Thailand Cycling Association นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนางนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมรับเสด็จเจ้าหญิงแอนพระวรราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคมโดยทรงเยี่ยมชมห้องเรียนกิจกรรมกีฬาและการศึกษา Play for Change จัดขึ้นโดยมูลนิธิ Save the Children สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยร่วมกับ Liverpool FC Foundation โดยมีเอมิล เฮสกี้นักฟุตบอลระดับตำนานของสโมสร Liverpool ร่วมลงสนามเล่นและสอนฟุตบอลให้กับเด็กเช่นเดียวกับสมาคมกีฬาฟุตบอลที่ส่งชนาธิปสงกรานต์สินพีระดลฉ่ำรัศมีและธนีการแดงดานักฟุตบอลทีมชาติไทยร่วมกิจกรรมและสร้างแรงบันดาลใจในครั้งนี้พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนลดลงเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายตากพะเยาน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณ ที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร

0: กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81เซนติเมตรและเวลา 22:50 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.44 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 16:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1.8 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา 18:49 น.
1: 1 นาทีกับกปท.การที่รถบรรทุกเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งซึ่งการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั้งสร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากโดย1ในสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุคือรถบรรทุกได้ทำการดัดแปลงตัวรถไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือต่อเติมดัดแปลงตัวรถให้บรรทุกสินค้าได้จำนวนครั้งละมากๆทำให้บทบังทัศนวิสัยและสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนอื่นๆกรมการขนส่งทางบกกำชับผู้ประกอบการและพนักงานขับรถห้ามทำการแก้ไขเพิ่มเติมหรือดัดแปลงสภาพรถหรืออุปกรณ์ส่วนควบของรถให้ผิดไปจากที่กฎกระทรวงได้กำหนดไว้เช่นต่อเติมตัวถังกระบะบรรทุกให้มีขนาดความกว้างยาวสูงเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดติดตั้งแผ่นยางบังโคลนยื่นล้ำเกินออกนอกตัวรถหรือติดตั้งโคมไฟสปอตไลท์หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับสูงสุด 50,000 บาทค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าเม็ดขนุนคำว่าเม็ดขนุนเขียนสระเอมอม้าไม้ไต่คูดอเด็กขอไข่นอหนูสระอุนอหนูมีความหมายสองอย่างความหมายแรกหมายถึงเม็ดของผลไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกชื่อว่าขนุนเม็ดดังกล่าวมีเปลือกหุ้มและเม็ดนี้อยู่ภายในเนื้อที่มียวงหุ้มอยู่เมื่อนำเม็ดขนุนไปต้มแล้วแกะเปลือกหุ้มออกจะเหลือเนื้อข้างในซึ่งกินได้คำว่าเม็ดขนุนอีกความหมายหนึ่งเป็นชื่อขนมหวานชนิดหนึ่งของไทยในตระกูลทองมีสีเหลืองทองจัดเป็นขนมที่เป็นสิริมงคลช่วยให้มีผู้สนับสนุนหรือหนุนเนื่องให้ชีวิตก้าวหน้าและประสบความสำเร็จขนมเม็ดขนุนนี้มีรูปร่างยาวรีคล้ายกับเม็ดของขนุนจึงได้ชื่อว่าขนมเม็ดขนุนหรือเรียกสั้นๆว่าเม็ดขนุน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนตำนานนิทานของมอญชาวมอญเป็นชนชาติเก่าแก่จึงมีตำนานและนิทานจำนวนมากทั้งตำนานเมืองและตำนานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเช่นตำนานเสาหงสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ประจำชนชาติมอญเป็นตำนานหงสาวดีอดีตราชธานีของมอญชาวมอญจึงถือว่าหงเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ประจำชนชาติบรรดาวัดมอญต่างๆจึงมีรูปหงเป็นสัญลักษณ์และใช้รูปหงเป็นส่วนประกอบตกแต่งพุทธสถานและเครื่องใช้ด้วยเสมอส่วนนิทานก็มีนิทานสอนใจและนิทานอธิบายเหตุตามคติความเชื่อของชาวมอญ
7: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวโชติมาเอี่ยมสวัสดิกุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการขยายการค้าการลงทุนหลังรัฐสภาเห็นชอบความตกลงการค้า5ฉบับค่ะ
8: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอารัญญาชมชื่นและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
9: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมี สืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
10: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
11: เรามารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาให้ความเห็นชอบความตกลงทางการค้า5ฉบับตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายโอกาสทางการค้าการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยเช้านี้ติดตามสาระสำคัญของความตกลงทั้ง5ฉบับรวมถึงแนวทางการดำเนินงานหลังจากนี้กับคุณโชติมาเอี่ยมสวัสดิกุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์สัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาฏขวัญแสนสุขครับ
12: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
13: สวัสดีค่ะ
12: ค่ะสำหรับความตกลงทางการค้า5ฉบับที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบมีอะไรบ้างอะคะ
13: ค่ะความตกลงที่ทางรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบไปนะคะมีความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ฉบับใหม่2ฉบับนะคะแล้วก็จะมีความตกลงการค้าเสรีที่เป็นลักษณะของการยกระดับของความตกลงที่มีอยู่แล้วอีก2ฉบับแล้วก็ฉบับสุดท้ายจะเป็นพิธีสารใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการอุดหนุนเรื่องของการทำประมงนะคะอีก1ฉบับ
12: ค่ะสำหรับสาระสำคัญของแต่ละฉบับเป็นอย่างไรอะคะ
13: ค่ะในฉบับที่เป็น FTA ฉบับใหม่นะคะก็จะมี2ฉบับฉบับแรกจะเป็นความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างไทยกับ EFTA นะคะ EFTA ก็คือกลุ่มสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปซึ่งมีสมาชิก4ประเทศก็คือสวิตเซอร์แลนด์นอร์เวย์ไอซ์แลนด์แล้วก็ลิเทนสไตน์นะ
12: คะ
13: ซึ่ง FTA ฉบับนี้เนี่ยเป็นฉบับแรกนะคะที่ประเทศไทยทำกับประเทศในทวีปยุโรปแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่กลุ่ม EU นะคะไม่ใช่สภาพยุโรปนะคะแต่ว่ามีที่ตั้งของประเทศอยู่ในทวีปยุโรปเหมือนกันในเนื้อหาของ FTA ฉบับนี้นะคะก็จะครอบคลุมหลายประเด็นนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการลดหรือยกเลิกภาษีนำเข้าระหว่างกันนะคะโดยทาง EFTA เนี่ยเขาจะยกเว้นภาษีนำเข้าให้ไทยเหลือร้อยละ0นะคะประมาณ 90% ของรายการสินค้าเลยนะคะโดยเฉพาะสินค้าอุตสาหกรรมแล้วก็ประมงเขาจะยกเว้นให้กับไทยทันทีเลยเมื่อวันที่ความตกลงมีผลบังคับใช้สำหรับไทยเนี่ยเราจะยกเว้นภาษีนำเข้าให้ EFTA เช่นเดียวกันนะคะประมาณ 84% ของรายการสินค้าโดยจะมีทั้งที่เราลดให้เป็น0เลยแล้วก็จะมีการลดทันทีนะคะรวมถึงที่จะทยอยลดในระยะเวลาสูงสุดเนี่ยถึง15ปีเลยจะครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าบริการการลงทุนนะคะทรัพย์สินทางปัญญาการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นใหม่สำหรับประเทศไทยนะคะแต่มีความพิเศษอีกอันนึงนะคะในความตกลงฉบับนี้เนี่ยก็คือมีความร่วมมือทางเทคนิคแล้วก็การเสริมสร้างศักยภาพในสาขานะคะอย่างเช่นด้านการประมงแล้วก็พ่อเลี้ยงสัตว์น้ำซึ่งประเทศในกลุ่มเอฟซ่ามีบางประเทศเช่นนอร์เวย์หรือไอซ์แลนด์เนี่ยเขาก็จะค่อนข้างเชี่ยวชาญในเรื่องนี้อีกฉบับคือ FTA ไทยภูฏานเป็นความตกลงที่จะครอบคลุมในเรื่องของการค้าสินค้าแล้วก็ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเป็นหลักนะคะโดยจะมีการเปิดตลาดคล้ายๆกับฉบับเมื่อสักครู่นะคะโดยทางภูฏานเนี่ยเขาจะลดภาษีสินค้านำเข้าให้กับไทยเรียกว่ามากทีเดียวนะคะ 99.8% ของรายการสินค้าทั้งหมดเลยในขณะที่ไทยเนี่ยเราจะเปิดประมาณ 94% ของรายการสินค้าทั้งหมดโดยทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะยกเว้นอากรทันทีเลยที่ความตกลงเนี่ยมีผลบังคับใช้นะคะ
12: ค่ะ
13: แล้วก็ยังมีการกำหนดโควต้านำเข้าสินค้าบางรายการเป็นการเฉพาะรายปีให้แก่กันด้วยอันนี้ก็จะเป็น2ฉบับแรกที่เป็นฉบับใหม่นะคะสำหรับฉบับที่มีการยกระดับ FTA ที่มีอยู่แล้วนะคะก็จะมีการยกระดับหรือว่าเราเรียกว่าพิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนก็จะเป็นการปรับปรุงความตกลงการค้าสินค้าที่เรามีอยู่แล้วในสมาชิกอาเซียนระหว่างกันนะคะเพราะว่าความตกลงฉบับนี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะมีระยะเวลาที่ใช้มาค่อนข้างนานพอสมควรแล้วนะคะก็เลยจะปรับปรุงให้ทันสมัยแล้วก็อำนวยความสะดวกทางการค้ามากขึ้นนะคะก็จะมีเพิ่มเรื่องใหม่ๆเช่นเรื่องของวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแล้วก็รายย่อยนะคะหรือว่าเรื่องของการค้าในสภาวะการวิกฤตด้านมนุษยธรรมหรือว่าบทที่เกี่ยวข้องกับการค้าแล้วก็สิ่งแวดล้อมบรรจุเข้าไปใหม่ด้วยแล้วก็ยังมีการปรับเพิ่มเนื้อหาทำยังไงให้การค้ามีความสะดวกมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงเรื่องของวิธีการศุลกากรหรือว่ากฎมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องแต่ฉบับนี้เนี่ย ถึงแม้จะเป็นการยกระดับนะคะแต่ก็มีแตะในเรื่องของการเปิดตลาดนิดหน่อยเพราะว่าอย่างที่ทุกท่านก็คงพอทราบว่าอาเซียนเราเปิดเสรีกันมา20กว่าปีแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยการลดภาษีระหว่างกันเนี่ยมันค่อนข้างสูงหรือเกือบทั้งหมดอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยในส่วนของฉบับที่มีการยกระดับก็จะมีการยกเลิกอากรหรือว่าลดอากรเพิ่มเติมบางรายการเพื่อให้ดูมีความเคลื่อนไหวเรื่องของความใกล้ชิดระหว่างกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนอีกส่วนนึงที่มีการยกระดับเหมือนกันก็คือ FTA อาเซียนจีนฉบับนี้ก็จะเน้นไปที่เรื่องของการที่จะปรับปรุงกฎเกณฑ์มาตรฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านวิธีการศุลกากรหรือว่ามาตรฐานสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมแล้วก็พวกความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เราจะมาร่วมมือกันได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันมากยิ่งขึ้นในเรื่องต่างๆในความตกลงที่มีการยกระดับของอาเซียนจีนเนี่ยมีการเพิ่มเรื่องใหม่ด้วยเพราะว่าตอนนี้โลกมันก็มีประเด็นใหม่ๆที่เกิดขึ้นในบริบทระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะหรือว่าเศรษฐกิจสีเขียวมีการดูเรื่องของทำยังไงจะมีความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนนะคะหรือว่ามีการเพิ่มเรื่องของการแข่งขันการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยค่ะก็เพิ่มเข้ามาในความตกลงที่เป็นยกระดับอาเซียนจีนฉบับนี้ด้วยฉบับสุดท้ายค่ะจะเป็นพิธีสารเกี่ยวข้องกับการอุดหนุนประมงนะคะชื่อเต็มนะคะจะเป็นพิธีสารแก้ไขความตกลงมาลาเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลกเพื่อผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงเข้าไปนะคะในพิธีสารฉบับนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของจะให้ทุกประเทศที่เข้าร่วมเป็นภาคีพิธีสารห้ามอุดหนุนเรือประมงหรือผู้ประกอบการเนี่ยที่ทำประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายค่
12: ะ
13: หรือว่ามีการทำประมงในกลุ่มสัตว์น้ำที่ได้รับการประเมินว่ามีความอุดมสมบูรณ์ต่ำกว่าระดับทรัพยากรที่ยั่งยืนนะคะหรือว่าห้ามการอุดหนุนประมงในพื้นที่ทะเลหลวงที่ไม่มีหน่วยงานกำกับดูแลนะคะฉบับนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการแสดงความมุ่งมั่นของประเทศที่เข้าร่วมพิธีสารฉบับนี้ในการที่จะร่วมกับประชาคมโลกดำเนินการค้าที่รับผิดชอบต่อความยั่งยืนแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะอันนี้ก็จะเป็น5ฉบับที่ได้มีการผ่านสภาไปค่ะ
12: หลังจากที่รัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้วอะค่ะขั้นตอนหลังจากนี้จะต้องดำเนินการอย่างไรต่อไปอะคะ
13: ค่ะก็โดยหลักๆนะคะก็เมื่อผ่านสภาแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการแจ้งเขาเรียกว่าการแจ้งให้สัตยาบันหรือเป็นการบอกว่าพร้อมแล้วนะคะที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมดำเนินการไม่ว่าจะเป็นความตกลงหรือพิธีสารนะคะถ้าเป็นฉบับที่เป็น FTA หรือว่าการยกระดับที่ต้องเกี่ยวข้องกับการเปิดตลาดเพิ่มขึ้นก่อนที่เราจะมีการแจ้งให้สัตยาบันหรือแจ้งว่าเราพร้อมแล้วเนี่ยเราก็ต้องดำเนินกระบวนการภายในเช่นว่าถ้าเกี่ยวข้องกับการลดภาษีก็จะต้องมีการออกประกาศการลดภาษีนะคะหรือว่าถ้ามีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับถิ่นกำเนิดสินค้าหรือว่าการรับรองถิ่นกำเนิดด้วยตนเองทางกรมค้าต่างประเทศก็อาจจะต้องเข้ามาออกประกาศที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อนที่เราจะแจ้งกลับไปทางภาคีสมาชิกว่าเราพร้อมแล้วส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลาหลังจากผ่านสภาประมาณ6เดือนนะคะแต่ถ้าเป็นพิธีสารเนี่ยค่ะอันนี้อาจจะไม่ต้องมีการออกประกาศก็จะเป็นลักษณะของการที่ทางฝ่ายไทยเนี่ยแจ้งผ่านหน่วยงานที่เขารับผิดชอบว่าเราพร้อมที่จะยอมรับพิธีสารเหล่านี้แล้วเช่นถ้าเป็นการอุดหนุนประมงก็จะมีการแจ้งไปที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลกแล้วเขาก็จะส่งแจ้งทางองค์การการค้าโลกอีกทีหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนในการที่จะทำซึ่งถ้าเป็นพิธีสารแล้วเราแจ้งเฉยๆเนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาไม่นานค่ะ
12: ค่ะแล้วความตกลงทั้ง5ฉบับนี้ค่ะจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการไทยแล้วก็เศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างอะคะ
13: ในแง่ของฉบับที่มีเรื่องของการเปิดตลาดระหว่างกันกับประเทศคู่ภาคีของเราอะนะคะแน่นอนในเรื่องของการที่จะขยายตลาดส่งออกสินค้าของไทยเช่นถ้าเป็น FTA ที่เราทำกับ EFTA นะคะเราก็มีการเปิดตลาดในระดับค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นตลาดใหม่ของเราด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยสินค้าที่เรามองว่าจะได้รับประโยชน์เนี่ยจะครอบคลุมทั้งในเรื่องของสินค้าเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นข้าวผักผลไม้สดแล้วก็รวมถึงที่แปรรูปด้วยแล้วก็เนื้อสัตว์ปีกสดแปรรูปซอสปรุงรสอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะซึ่งเป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนของเราอยู่ตอนนี้รวมไปถึงชิ้นส่วนนาฬิกาซึ่งประดับต่างๆนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมสิ่งทอเครื่องแต่งกายยางพารายานยนต์ชิ้นส่วนนะคะอันนี้ก็จะเป็นของกลุ่มเอฟต้าถ้าเป็นของภูฏานยานยนต์และชิ้นส่วนเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์พอสมควรเลยเพราะว่าเดิมเนี่ยทางภูฏานเก็บภาษีสินค้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างสูงก็จะมีการลดลงมาที่ 0% นะคะหรือว่าสินค้าเกษตรแล้วก็อาหารเนี่ยก็อย่างเช่นผลไม้อบแห้งนะคะน้ำผลไม้เส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็อาหารปรุงแต่งสิ่งทอเครื่องแต่งกายเคมีภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ยาแล้วก็พลาสติกแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะก็เป็นที่ต้องการของตลาดภูฏานสำหรับถ้าเป็นตัวที่มีการยกระดับอาเซียนด้วยกันเองของเรื่องการค้าสินค้านะคะถึงแม้จะไม่ได้มีการเปิดตลาดเพิ่มเติมกันมากนักแต่ว่าบางประเทศก็เปิดตลาดในสินค้าที่เรียกว่าประเทศไทยผลิตได้ดีนะคะในเอกสารที่ได้มีการผ่านสภาไปเนี่ยค่ะแน่นอนนะคะ คะจะมีส่วนในเรื่องของหลักเกณฑ์ต่าง
12: ๆ
13: มันจะมีเรื่องของการอำนวยความสะดวกทางการค้าที่จะมีเพิ่มมากขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดขั้นตอนแล้วก็ระยะเวลากระบวนการศุลกากรหรือว่าการใช้เอกสารที่เป็นลักษณะของอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นมีการส่งเสริมความโปร่งใสให้ประเทศสมาชิกเนี่ยสามารถเข้าถึงระเบียบหรือมาตรการต่างๆที่ใช้ในสถานการณ์ปกติแล้วก็ฉุกเฉินผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างรวดเร็วนะคะหรือว่าถ้าเป็นในความตกลงที่มีการยกระดับกับจีนเนี่ยนะคะก็จะมีการปรับปรุงในเรื่องของมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชมาตรฐานด้านกฎระเบียบทางเทคนิคหรือว่ากระบวนการตรวจรับรองสินค้าเนี่ยก็จะทำให้สามารถศึกษาแล้วก็ปฏิบัติตามข้อตกลงได้ง่ายยิ่งขึ้น
12: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ฝากอะไรถึงผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนเกี่ยวกับโอกาสที่จะได้รับจากความตกลงการค้าทั้ง5ฉบับนี้ค่ะ
13: ค่ะรอบนี้ก็มีหลายความตกลงที่ได้ผ่านสภาไปนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้ใช้ประโยชน์จากการที่เรามีแหล่งวัตถุดิบทางเลือกเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น FTA ที่เราทำกับภูฏานนะคะหรือว่า EFTA นะคะก็จะมีวัตถุดิบใหม่ๆมาให้เลือกใช้มากขึ้นในต้นทุนที่ถูกลงเพราะจะไม่มีภาษีหรือว่าอาจจะมีภาษีที่ลดลงแล้วก็อยากจะให้ท่านได้ติดตามนะคะว่าความตกลงเนี่ยจะมีผลบังคับใช้เมื่อไหร่ซึ่งเราก็เล็งไว้นะคะว่าอยากจะทำให้มีผลโดยเร็วที่สุดน่าจะเป็นต้นปีหน้านะคะถ้าความตกลงมีผลบังคับใช้แล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยได้มาใช้ทันทีเลยนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาครัฐได้พยายามไปดำเนินการมาเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อทุกคนรวมถึงกฎระเบียบที่เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรใหม่ๆที่ได้ออกมานะคะกับความตกลงเหล่านี้เนี่ยที่จะมาช่วยทำให้การค้าของทุกท่านนะคะมีความสะดวกแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะ
12: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณโชติมาเอี่ยมสวัสดิกุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
13: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
14: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณเพื่อปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและรักษาความมั่นคงอาหารของประเทศติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
15: การลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรการลักลอบสวมสิทธิ์การสำแดงข้อมูลเท็จการใช้ปัจจัยการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานและการกระทำผิดผ่านช่องทางออนไลน์ได้สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศแล้วยังส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ประกอบการและผู้บริโภคโดยกรมศุลกากรได้รายงานว่าที่ผ่านมามีการพบการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรหลายประเภทโดยเฉพาะข้าวกระเทียมหอมหัวใหญ่อะโวคาโดเนื้อสัตว์แช่แข็งและขาไก่แช่แข็งแม้ภาครัฐได้ดำเนินการปราบปรามอย่างต่อเนื่องและเข้มงวดแต่ยังไม่เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควรเนื่องจากข้อจำกัดทางกฎหมายรวมถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่ไม่ครอบคลุมในการเข้าปราบปรามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตระหนักและรับทราบถึงอุปสรรคดังกล่าวจึงตั้งศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.จะเป็นการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายได้แก่กรมวิชาการเกษตรกรมประมงสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกรมปศุสัตว์กรมศุลกากรและหน่วยงานภาคีเครือข่ายจะทำหน้าที่ในการบริหารข้อมูลข่าวกรองความเสี่ยงการสืบสวนและการบังคับใช้กฎหมายของทุกหน่วยงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความรวดเร็วและสามารถขยายผลไปถึงเครือข่ายผู้กระทำผิดได้อย่างเป็นระบบนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.กล่าวว่าสพร.พร้อมขับเคลื่อนงานด้วยแนวคิด One Mission One Operation โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการรักษามูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศที่ปัจจุบันมีมูลค่าสูงกว่า 1.83 ล้านล้านบาทต่อปีควบคู่กับการรักษาความเชื่อมั่นของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลกและรายได้ของเกษตรกรไทย
16: สินค้าเกษตรที่ผ่านมาจะมีต่างคนต่างถือกฎหมายคนละฉบับดังนั้นการบูรณาการข้อมูลจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าศูนย์พระพิรุณเนี่ยจะเป็นการดำเนินการรักษาที่เป็นบัญชาการกลาง เพื่อสนับสนุนการทำงานของทุกภาคส่วนที่มาเกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็กรมศุลกากรนะครับแล้วก็ฝ่ายปกครอง
15: นอกจากภารกิจด้านการปราบปรามแล้วนายสรวุฒิย้ำว่าสพร.ยังมีบทบาทเชิงรุกในการส่งเสริมอาชีพและสร้างโอกาสให้เกษตรกรโดยจะสนับสนุนให้เกษตรกรไทยหันมาผลิตสินค้าเกษตรที่ตลาดมีความต้องการสูงเพื่อสร้างระบบการค้าเกษตรที่เป็นธรรมและปลอดภัยตรวจสอบย้อนกลับได้ตามมาตรฐานสากลและจะเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืนของประเทศจากการขับเคลื่อนการปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรของหน่วยงานภาครัฐที่มีการทำงานระหว่างกันมากขึ้นเชื่อว่าสพร.จะเป็นกลไกช่วยแก้ปัญหาการเข้ามาแทรกแซงตลาดของสินค้าเกษตรผิดกฎหมายสร้างความมั่นใจผู้บริโภคที่จะได้รับประทานอาหารปลอดภัยเกษตรกรไทยมีตลาดจำหน่ายผลผลิตมากขึ้นที่สำคัญสามารถรักษาความมั่นคงทางอาหารของประเทศไว้ได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
0: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับกรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุกจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อปิดช่องว่างและลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะขั้นตอนการอนุมัติและอนุญาตก่อสร้างอาคารติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
17: เคาะข่าวเล่าประเด็น
18: ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและการเรียกรับสินบนยังเป็นโจทย์ใหญ่ที่หน่วยงานภาครัฐเร่งหาทางป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจังล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ร่วมกับกรุงเทพมหานครเดินหน้ายกระดับมาตรการต่อต้านทุจริตเชิงรุกจัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อปิดช่องทางและลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะในขั้นตอนการอนุมัติและอนุญาตก่อสร้างอาคารซึ่งเป็นจุดเสี่ยงสำคัญที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนและผู้ประกอบการมาโดยตลอดนายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงสาเหตุสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหาในจุดนี้เนื่องจากกระบวนการอนุมัติอนุญาตแบบเดิมมีความล่าช้าและไม่เปิดโอกาสให้ใช้ดุลพินิจจนกลายเป็นช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์ซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพสูงสุดที่ปปช.และกทม.กำลังผลักดันคือการปรับเปลี่ยนระบบการยื่นขออนุญาตไปสู่ระบบออนไลน์เพื่อตัดขั้นตอนการพบปะโดยตรงระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นต้นตอของการเจรจาใต้โต๊ะควบคู่กับการบังคับใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการที่มีกำหนดกรอบเวลาทำงานในแต่ละขั้นตอนไว้อย่างชัดเจนอย่างไรก็ดีแม้ระบบออนไลน์ของกทม.จะเปิดใช้งานแล้วแต่ที่ผ่านมายังคงมีผู้มาใช้บริการในสัดส่วนที่น้อยเนื่องจากความกังวลใจของประชาชนซึ่งรองเลขาที่การคณะกรรมการปปช.ยืนยันว่าการยื่นผ่านระบบออนไลน์ไม่ได้ทำให้มาตรฐานลดลงและไม่ได้ล่าช้าไปกว่าการมาติดต่อด้วยตัวเอง
19: จริงๆถ้าเกิดผ่านในระบบมันจะไม่ช้ากว่าที่ไปติดต่อหน้างานจริงเพราะว่าอย่างที่บอกไงระยะเวลามันค่อนข้างชัดเจนว่าถ้ามีเหตุที่จำเป็นต้องแก้ไขก็จะตอบมาในระบบเลยผู้ยื่นคำขอก็สามารถไปรับแบบมาแก้ไขหรือไม่ก็อาจจะประสานกับเจ้าหน้าที่ถ้ามีข้อสงสัยในรายละเอียดได้ครับเพราะเมื่อมันอยู่ในระบบออนไลน์เนี่ยโดยระบบมันจะบอกอยู่ชัดเจนแล้วว่าระยะคำขอที่ยื่นไปเนี่ยใช้เวลาอนุมัติกี่วันแล้วก็ถ้าเกิดมีการส่งให้แก้ไขเนี่ยทำภายในกี่วันมันจะโชว์อยู่ในระบบชัดเจนแล้วมันจะมีรีพอร์ตรายงานออกมาซึ่งเราจะติดตามง่ายกว่าการที่ยื่นเอกสารโดยตรงมันอาจจะไม่ได้อยู่ในระบบหรืออาจจะเป็นคือยังพอไม่เข้าระบบอย่างเนี้ยมันก็อย่างที่บอกว่ามันก็เป็นความกังวลแล้วก็อาจจะเปิดเป็นช่องโหว่ในการรีจะเรียกรับสินบนนะครับ
18: ความโปร่งใสและความเป็นธรรมในการบริการประชาชนคือหัวใจสำคัญของการบริหารราชการแผ่นดินยุคใหม่การยกระดับเทคโนโลยีเข้ามาช่วยตรวจสอบกระบวนการทำงานไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มความรวดเร็วให้กับผู้ประกอบการและประชาชนเท่านั้นแต่ยังเป็นการช่วยคุ้มครองเจ้าหน้าที่รัฐผู้ปฏิบัติการด้วยความสุจริตให้พ้นจากข้อครหาและการร้องเรียนต่างๆอีกด้วยซึ่งความร่วมมืออย่างแข็งขันระหว่างปปช.และกรุงเทพมหานครในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบราชการที่โปร่งใสตรวจสอบได้และไร้การทุจริตเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับภาคธุรกิจ และการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยตอกย้ำบทบาทเป็นสะพานเชื่อมให้ประเทศเมียนมากลับสู่อาเซียนผ่านการจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาผลักดันประเทศเมียนมาเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคติดตามจากรายงานค่ะ
20: เสถียรภาพภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลายเป็นประเด็นที่ถูกประเทศในภูมิภาคโดยเฉพาะชาติสมาชิกอาเซียนตระหนักถึงความสำคัญมากขึ้นสะท้อนจากความร่วมมือที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเช่นการร่วมแสดงจุดยืนต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการวางแนวทางช่วยเหลือชาติสมาชิกจากผลกระทบอีกประเด็นสำคัญที่ประธานอาเซียนอย่างฟิลิปปินส์ให้ความสำคัญและผลักดันอย่างต่อเนื่องคือการนำเมียนมากลับสู่อาเซียนซึ่งแนวคิดนี้ได้ผ่านการหารืออย่างเข้มข้นระหว่างชาติสมาชิกอาเซียนหลายครั้งจนในที่สุดทุกชาติก็เริ่มเห็นว่าไม่อาจโดดเดี่ยวเมียนมาได้อีกต่อไปเนื่องจากไม่ส่งผลดีต่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในภูมิภาคจึงนำไปสู่การจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาและการหารืออย่างไม่เป็นทางการแบบขยายเรื่องเมียนมาที่กรุงเทพมหานครโดยไทยรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมโดยนายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่านับเป็นครั้งแรกที่ชาติสมาชิกอาเซียนและเมียนมาได้กลับมาหารือกันถึงแนวทางกลับสู่อาเซียนของเมียนมาพร้อมผลักดันฉันทามติ5ข้อของอาเซียนไปสู่ความคืบหน้าในการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งหลังจากนี้อาเซียนต้องกำหนดตัวชี้วัดเพื่อติดตามความคืบหน้าของเมียนมาในการดำเนินการต่างๆให้สอดคล้องกับฉันทามติพร้อมย้ำว่าการนำเมียนมากลับสู่อาเซียนได้สำเร็จจะช่วยสร้างเอกภาพและความแข็งแรงให้กับอาเซียนได้มากขึ้นเพื่อรับมือกับการขยายอิทธิพลของมหาอำนาจในภูมิภาค
21: การพูดคุยก็เป็นไปด้วยดีก็พยายามทูลเข้าหากันเราก็มีความคาดหวังเขาก็เริ่มเข้าใจแล้วเราก็พยายามไปเข้าใจเขามากขึ้นยังไงก็ตามอาเซียนก็ถือว่าการดำเนินการของอาเซียนในส่วนของสถานการณ์เมียนมาก็ยึดหลักฉันทะมติ5ข้อแล้วก็ดูในเรื่ององค์ประกอบของฉันทะมติ5ข้อมันมีอะไรบ้างเราคิดว่าต่อไปเนี้ยมันต้องมีดัชนีที่จะชี้วัดว่ามีความคืบหน้านะเดี๋ยวเมียนมาถูกโดดเดี่ยวก็จะมีการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจเรื่องของการขยายอิทธิพลแล้วเอาเมียนมากลับมาสู่อาเซียนทุกคนก็เห็นว่ามันต้องมีการพูดคุย
20: กระบวนการนำเมียนมากลับสู่อาเซียนยังเกิดประโยชน์กับไทยโดยตรงในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีพรมแดนติดกับเมียนมาเนื่องจากฉันทามติ5ข้อได้ระบุถึงแนวทางการสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนผ่านการเจรจาสันติภาพกับชนกลุ่มน้อยและกลุ่มต่อต้านรัฐบาลทหารเมียนมาที่บางส่วนอยู่ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาหากเกิดสันติภาพตามแนวชายแดนจะส่งผลดีต่อความร่วมมือในการแก้ปัญหาตามแนวชายแดนไทยเมียนมาทั้งเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบขนส่งยาเสพติดรวมถึงปัญหามลพิษทางน้ำมลพิษทางอากาศและฟื้นฟูการค้าชายแดน
21: อันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งเพราะฉะนั้นในการดำเนินนโยบายของเราต่อเมียนมามันอีกเรื่องไม่ได้ที่เราต้องมองผลประโยชน์ของประเทศไทยตามชายแดนก็คือการค้าชายแดนเรื่องของการปราบปรามกระบวนการสแกมเรื่องของยาเสพติดในเรื่องของที่คนสนใจคือเรื่องของมลพิษในเมืองนะครับแล้วก็มลภาวะทางอากาศคือยังไงเราก็ต้องมองผลประโยชน์ของประเทศไทยเรื่องความมั่นคงชายแดนนะจากขนาดเดียวกันเนี่ยเราไม่ได้ทอดทิ้งเรื่องของสถานการณ
20: ์การเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้จึงเป็นการเน้นบทบาทที่โดดเด่นของไทยในสายตานานาชาติทั้งการเป็นสะพานเชื่อมเมียนมากลับสู่อาเซียนนำไปสู่การสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตามแนวทางที่มีอาเซียนเป็นศูนย์กลางและยังเป็นการแก้ปัญหาชายแดนไทยเมียนมาที่มีมานานแต่กระบวนการนี้ยังต้องอาศัยระยะเวลาแต่ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่แนวทางปฏิบัติในระยะต่อไปปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
22: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ. สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโรครับ
2: ความไม่ประมาทก็เหมือนกันเป็นคุณธรรมที่ใหญ่ที่จะรวบรวมคุณธรรมอื่นๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ขอให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำหน้าที่แล้วรู้ตื่นและเบิกบานในขณะที่ทำหน้าที่นั้นๆเพื่อชีวิตของท่านจะไม่ขุ่นมัวแม้แต่ขณะจิตเดียวและถ้าเมื่อเราเห็นว่าเราไม่ยอมให้ชีวิตของเราขุ่นมัวแม้ขณะเดียวเราจะเห็นทันทีเลยว่าชีวิตของเราก็พ้นทุกข์อยู่ในขณะนั้นขอให้มีความสุขด้วยความไม่ประมาทแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องทรงอยู่ภายใต้หลักของสังสารวัฏเช่นเดียวกันเช่นต้องทรงชราทรงอาพาธและต้องปรินิพพานในที่สุดคิดเสียว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมคงที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อเดียไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลียกาชายันดาโชเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาเอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอยบอนเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนวอีเนอุ้งเท้าโอดาเลอร์มิเนเนมาหนุ่ยสาวเนวจ้อยจ้อยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายองเนมาละคือยอจ้อนาลูเนเกเนยอยบอชอนเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สปสชงาเสียงแน่เยสีสีละเฮยโยกานาลุเจตมามาบินนาลาเอวสิจอกากาบิเอเมเฮอะบัตทองยาเดอกาดูเฮลวยเมจามิอาบูจาพิเลอเอสีละตาพอที่โกละเฮอามิอาปุกอลาซาเลนยาเมจากูเสียงแน่หนีหวงเกอมาทาเจเลนิลาซาลัวโยกานามาเลงนาโกนาเดอเฮบาวานกูเชงอาโกละตาเดอYoha yoha machobanya udu, talasmia na udu, nago lokumoji choy udu, log es nago nadula udu, ho tiya kilo jay udu. Sinya jemona, sopo socho ti sum sum jamyo, sopo socho ket nung chiang mai, naga jamyo nga sum, nyi ye nga sum nga nga, payodam udu, naga ti ko jamyo jamyo, nima nago nalu udu, naga.ติสุมนิสุมโยกานาลูก็ดูไม่ได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดี๋ยวขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออดูอย่าล้อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรในเออดูพ่ออีสานีกามาลาวเน่กามังขาก้าไก่กุญยาเอ๋ยยูนิโอโฆษณาบีเกมอญาเล่นึ่งมาอ้อนน่านากาในเลี้ยนเน่ในชนยังอ้ายูนิโอนากาเอ๋ยสมบูรณ์น่าคนนี้จำยองอาซึ่งมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบน่าคนนี้จำยองเวนี่นี่เอ๋ยโกเย่งาสีเวและงายูนิโอ
5: 马这个娘我是下一名
6: โอ้บูดาจ้า
7: โอ้บูโชเฟอร์
6: เหมินซุงค่ะ
7: ปอกว่า
6: เนาะจง
7: โอ้ดูทำไม
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
3: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเฮาก
4: ็ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนา

Lai mi chao ta jo ti ti ji ji ya tham phung ai ya nya chang jo cha le de nga jo de le me la na jang jo ya ja le nga ya nya yu na lo ya nyu me la na ti ji tan ye nya me la na ko ko ma ja de ne na cha cha ko ye ye ko ni ya ja de me ngwa na di ma su ka pha yo ha me a cho ma ja da na me a ju a ji ya tham phu ya ja ya ja de me ya nya ngu ko ja ja ya ja me ti po na lo ya nyu he ga ne ta na cha ga ji le le mtha ga le phai da ne ma ya nyu ka pa be be na lo ya nyu di ma thu thai mu ge ya di ma te ma jo me yo jin na a ji jo me lo ya nyu pha la ko jo le pha la yo mu ge jo ma mu ge jo ya nya ti po na ko ni cho u lo ko jo nya de ti po na lo thu mi ne yo jo ko jo yo bu ko jo le thu mi pha la nga le yo bu thu na ma bu lo yo jo ko ya thu phu le nu ma ma mu de yo si de ya pha ya thu phu si na pha la ji yo mu de cho le cho ha ma mu de la pa tha phu nyang a si pha pha la ji ro ti po na ko ni o ja ja i thu e pha la mie sa da ge ti po na pha la u mya ni ko lo ki ko ko ne nga je ya nya ga ti po na lo ti ti u mya la ja nga la yo la na tu ma jang la ti la na ko lo ja ne ji nga lo ti mi ne u mya ni ko lo bi sa na yo ma ji da no ja ne ne da no ne bi pe che nga ya nya pha la nga la a se se ne ko lo u ti ti mi ne toni ji bado ya mi ma enya yo ma ye le na ju ju a ji ji ja le di ba ma sinya ti me hu na yo yo ha le da no le la le yo ha ha le ya pe che me na pha la ji pha ya mo nga si le ti po na ma mu de le pha ya mo nga ya nya a ju lo ma mu na ti po na to kyu le kha the ne le u nyu bu la la i thu ti po na na ha nu ma pha le nga je yo ma tu nu ma pha le na u nyu ju hu le bi je le no ne nga je khne le no ne na tu lo ja na adi ma thai pho na yep yam le tu lo e nga lo yin yu thu mi ne ko lo a khu pho ne no na thai pho yo di chu le nyam nga ye ya cho ha ya chu le di chu le nga thu mi ne adi ma kha go chu le pho la khu pho la ko lo ja le no nga adi ma kha le chu le me yo jina a ji yo jina ma mu ji na yo ga na chu le mi lo ho ko ni ko lo ya mo me yo jina ma mu ji mo na pha la nga la di ma ji ma mu ji jena di ma ji ma ya ya le ma ya o alo ya en me go a ga jo nga ga si nya nga le khu ma mu ji jena nga le thu mi ne na ga hu di mu nga ya nya ayo ma sa da thu ko u cho pi ja me yo jina cho ba nya me yo ma ne ma ja ma ayo ma ma ngue le ko ni he da nu ne he phone ne na ti jim pha nya me cho ya lo thu lo yin yu thu mi na di ma ji a chi si da pu la ja na ko u cho ti thu yo mu nga ya nya na yo ha le aga jo ko ni le aba tho ne video tho tho e yo ha ne du ra ne ma mu ji jo na na ko lu yu tha yo mu nga ya nya le a cho a tha ja ma la le te na ha la nga aga ji mo ko lo ya nyu tu mi ne ja to le le ya bi ho ne nga mu na cho ma jo nga le ma mu de jo ko ni phe de jo phe de phe nya nga ya nya tu mi ne a di ma ji le mu pha ya ne nga ya nya la tha ya yu tha le do na lo tu mi ne inya yo de de yo ge le ya le mung nga ha nge ji la tha yo yo mu pha ya yu thang a ji thong phu ko la ya nyu he ga ne ta na di ma myom ja de ko ni la ya nyu pha si ge yin pu la ge e do la nga ya nyu le pha si yin ina lo yo ha sa pa kong ko pai i ne yu ne na lo ya nyu hu go na ka da le e nga lo ka da ne yu ina yo ha cha na thi le thong phu ne yo ha le mo do i ke na ko ni hu na ko ni อันนั้นสมเชตติสิหาคมเฮ่เมฮูเน่เฮ่เฮ่สีในอินยังไงอย่างเงี้ยเฮ่สีละเฮ่ล้อน่าออนไลน์แล้วพยังไงอย่างเงี้ยออนไลน์น่ากว่านี้อันนั้นเย่วุ้นสีบาลาล้อกายาโยตุกะป้าเอออันนั้นเย่กันนี่อยู่ยังไงออนไลน์ไงล้ออย่างเงี้ยเฮ่น่ากว่านี้เมียวกุลูตั้งตาผู้ตั้งตาจุนเนตอดีมาตั้งตาอย่าดาวพงมเลยเดืออาจึงเดือบโอดือเงือบบโอดือเลยยังไงเงือบเดือน่ากว่านี้thai do mi lo akha do na ngul le ya nga lo yin ngul bo de ati bo de na ku lu ya yu ne nga ya nya hu na lo ya nyu na u ye ye mi ne hu ji lo hu ji ti ga na ye de ga na ma ye ko ni ye de na ko ni adi ma akha ko ni hu ji ya yu me lo ya nyu pam nam le me lo pam nam thu di ma le ya ho je ya nya u ye ye mi ne hu phung pu la yo mung a la le pa fai ko pa e su on tha hu yo mung a la le ho phung he jale ne bong e bo yo nga la le ya ho ya ji na nam thuam le na ko ni hong e ba nyu yo e de na ko ni pam fai e ji
ปั๊มน้ำทุเรียนโยโย่อ๋อแล้วก็ดีทาก็ยังไงอย่างเงี้ยทุเรียนจุดตรงนี้ก็ก็ยังกูแล้วยังหอยยังเจอทุเรียนที่พอน่าอีสันเย็นเนี่ยมาชิลเนี่ยน่าจุดตรงนี้ก็ยังกูอ่ะอย่างเงี้ยปั๊มน้ำที่ก็น่าก็นี่อันนี้มามือผู้ลายเยอะเลยเนี่ยยังไงลอยุ่มผู้ลามือผู้ลาก็เยอะเลยนะก็เด็กคนเก่าเนี่ยก็เลยติดตาทานาก็ทุกทุเนี่ยโยโอ้ก็เงยโยโก้ก็เงยได้ที่มาโยหอยเนี่ยมาบิชอจ่าพารอยเนี่ยโยมือก็โยมือเลยจุเลอนาตาเลยจ่อยเนี่ยมีปั๊มน้ำก็อย่าห้องอะไรเนี่ยนั่งกันเนี่ยตานาโยหาหมดดงอายุโยอย่าห้องสางาเลยหึมนักคนนี้ที่มาตั้งตายาลอยเนี่ยหัวหน้ายาเสพติดพวกไรเล่ละยาละจีดงอะไรเนี่ยก็ไปแล้วจีดนะอุ้มยาจีบุทางาก็ที่จีเล่ปะมาอันเบ็มนะคนนี้ยาพีผู้หลังอะไรอย่างเงี้ยพีเธอเฮโรอีนเธอกึ่งตัวอย่างเงี้ยหัวหน้าก็ยาพีดอจอดนะลอยอย่างเงี้ยอายุมาเธอระบบภาษาแล้วอายุมาก็ไปอุดูเฮเล่นุ่งกึ่งตัวลอยอย่างจีน่าลอยอย่างเงี้ยโอ้เจอุนิมาเบลโอเตอตุลุจ้าเจียเนี่ยคนดอจอดนะลอยอุนิมาเบลวันนี้คนนี้อายุมาภาษาเธอและเวลาจอจิเมจิกับเปาดูเฮน่าทุ่มเนี่ยย้อนนายุคอายุลุล่ะทุ่มเนี่ยนับพี่ดอเดอเฮลุอีดอเดอกุตเตอร์ล่ะอุดูเฮเหมียวมือเฮล่ะอุจิโยกาจิโยกาอดีมังเงชอลากรณียุงเงือโรเตงเงชอลาไม่อยู่นะทุ่มเนี่ยเล่อุมยานิมตอนียากาโอเลงาเฮเดจิโรยันยูเล่นุ่มเฮที่เล่จอดเตจอยงาน่าอย่าบ้าเลยอย่าไอแล้วพยังเสียเนี่ยคือตัวน้าคนนี้บ้าภาษาเลยเว้ยยกข้อบิข้อจีเลยเด้ออากูข้อไม้เลยเด้อจังอาจีก็ไปดูจอหดลอยเนี่ยน่าสมองพูดละคนนี้เฮ้ยสันนี่นึกดูอาจีนึกดูน่านึกมาละนึกมากระตุ้นชิดทองกระตุ้นเลยยกเบิร์ดลอยกันเนี่ยลอยเนี่ยยกเบิร์ดกันเนี่ยกระตุ้นภาษากันเนี่ยยกเบิร์ดกันเนี่ยโอ้เจ้คุณลูกอันนี้มาลูกมังงงานเนี่ยบุกันเนี่ยกุหลาบหายพับบังอ่ะล่ะอันนี้มาแล้วช่วยยาแล้วกุหลาบหายนะอันนี้มาก็มาจบเพื่อเบื่อที่ไม่ได้เหรอคนนี้กระตุ้นแรงไงอย่างเงี้ยใจที่เจน่าคนนี้กัญชาห่อกระท่อมไงอย่างเงี้ยกัญชาห่อกระท่อมนั่นก็มันนะคนนี้อันนี้มาอารมณ์เลยเหรอรับบังรับกูเนี่ยละเจ้อย่างเงี้ยสับสนเลยเบื่อเนี่ยละเจ้ที่พอนะคนนี้โอ้เจ้เหรอสมองเหรอยมือดกับโอจิงานเนยมือดมาพัดยังานเนอาจจะดอเจอนเนอยมาเอารมณ์ผู้หลังเงอสมองของเงอแล้วกาลชินเนจะยมาที่ปนาโลนัทมินเนอุมยานี่คุณดอจอดานาโลอินยูอุมยานี่อายมาสมองของมามุนิปอีน่านึมาคนนี้ลอยอินยูนึมาคนนี้เลยยจอดานูนูชาดโลดูเลยอาจจะก็เลยนูลอยอินยูน่าอายุมาหยุดดองคนนี้ร้อยเนี่ยหยุดดองคนนี้เปล่าละพายเลยง่ายเนี่ยน่าก็ต้องจดจีร้อยเนี่ยฮัลโหลอาช่องคนนี้เชื่อใจอีพายเลยก็เชื่อกันเลยอาช่องคนนู้นดีล้อสิทธาพูดมาอันนั้นคนนู้นจังเลยง่ายเนี่ยอยู่หัดเต้โชว์แม่นี่จูการมาจูซาเลยอยู่หัดเต้คนนู้นจูหมอเลยคนนู้นง่ายเนี่ยน่าอยู่มาลมเธออุ้มยาจีปีละยังอาจจะที่นั่นแต่เราเทียนนะคนนี้มันมาดูโลกเฮเทียนนะคนนี้อาจจะจีคุณนุ่นจงอาเนี่ยยมาเต้คุณนุ่นจงอาเธอน่าสิดาคนนี้มาจานะคนนี้สมหัวกับปีงาเจียเนี่ยน่ายมาเออมดูน่าบุอาเกจิตีเล่คนนี้อาจจะมาขับยามโมเมลยามโมเจฮอนี่สายุน่าสายุจูเตะเล่เมื่อสายจิ้งก็ป้าเฮน่าสายุเล่เด็กขาดแต่งอาเฮเจฮอนี่ยกขึ้นยกขึ้นแต่จะไม่ยกขึ้นนั่นมาปวดก็ไปพี่ตัวเดียวเอเยนยุตุคนนี้ก็เลยหาผู้ลามาอันนี้คนรู้เป็นไงเนี่ยก็ไปโดนนั่นตัวเปิดทางเดียวเอเยนยุถึงมีเนี่ยเราหาดามอนาคอยจนนัดดานยามเจดามาเล่นนู่นเดียวเอเยนยุน่ะอันนี้มาแค่เล่ยอยหาเล่นู่นพันเนี่ยมาโดนเล่เปิดน่ะยจีน่าก็ไปเลยด้านยานาคนนี้นะครับทัวร์อังไงเนี่ยคือคนนี้เล่าทัวร์ยังไงสายด่วนเนาะเนี่ยอยู่เลยก็คุณดามอนะคือตีโกงานเล่นไงเนี่ยคือคนนี้ทัวร์เนี่ยเล่นนะหายังไงเนี่ยคือนะคนนี้พี่ยังเอาอยู่จีน่าก็คือดึงไงเนี่ยนั่นใจที่พิมพ์นะคนนี้อ่ะที่มาถือเฮ้ยอุ้ยเย่คนนี้อ่ะที่มาเจอนักท่องเที่ยวผู้หลายมองไม่รู้เนี่ยอุ้ยเงยเย่น่ะมือจดเงยพะกามัวสิเล่บรรยากาศเล่ห้องมัวก็จดก็ดูรอนั่นน่ะเพราะเกินนั่นตัวเด็ดดีพะกามัวงั้นที่มีเนี่ย
ยู่หาจื้อพะกาหมอแม่เนยู่หาไงลอยอยู่ที่ปอนามือถือเนี่ยนะกาพเนกโลจองอ่ะอย่างเงี้ยจอนะก่อนนี้ที่พามาจ้าดื้อมิฉาชีพจอก็ใช่อย่างเงี้ยถึงมีน่ะดิมาจื้อดื้อดื้อมายองอ่ะรออายมาโชอับบาลัยเนี่ยอดีมาอายมายาซ้อลงเฉลงอ่ะอย่างเงี้ยคือดื้อนะที่พาทิพแล้วพอคุงอ่ะมังงือกะรอมาจากาอายมามาจากาโชอยู่เนี่ยโลจอญาแม่แล้วจินาอะชนะหาจังโลโลแลมหาจังโลจอญางาชวยาตลอดเยญยอมาจีจอญาทําเองกําเมจาฮจาซบูจอญาซบูจอญาดแม่เยญก็ปําเมจาฮโยจินากึคาบุลาจอญาหังเจอบาโกนิดับโบพุลาโกทอญามะโคโกทอญาแล้วคอมพิวเตอร์โกทอญาแล้วจินาจอญาชวยาเยญก็ปาจะเมจาดนาลอซบูจอจูทาดตุโกนิติปวนาโคโลมือเลจิงาชวยาเลอเยญตมินายอมาจีที่พักเลยที่มาจะแม่แหละที่มาคุณรู้จองเลยเฮ้ยห้องคุณรู้แก่เลยคุณนันนี่บัวเลยวิวนันนี่เหมือนเลยวิวคนละเจนน่ะที่มาหนีจังเลยงาเราจังเลยเนี่ยน่าที่เดินน่ะมาจำเลยงาอย่างเงี้ยมาจำเลยบินเนี่ยน่ะเลยบิชเชนนี่พักบิชเชนที่พักบ่ายบินงาเราอยู่น่ะที่ร้านมดูที่พักบ่ายมีจานน่ะเชื่อกันน่ะคนนี้อามือเลยยาจังเลยว่ะน่ะว่าจีที่พักผมอีเลยน่ะคนนี้เลยบิเทฐานเนี่ยมองงาอย่างเงี้ยบิเทฐานจีปิดบริการเลยหรอถึงมีเนื้อคุณรู้อยากทำผู้กายอยากงานอย่างนี้ดีมาเถอะยังมือพายอยากห้องอ่ะหึวิวอ่ะชนเนื้อวิวรีวิวแล้วคืออะไรอย่างนี้ถ้าเกิดอันนี้คุณยังงานแล้วจีนุคุณงานโลแล้วชอบอับบัตต์เถอะอันนี้คุณงานคือแล้วคุณรู้อยากห้องอ่ะอย่างนี้ผมก็ไปที่พายมือพายจะมันมีอยู่จ่ายดูน่ารอยอย่างนี้รีวิวจ่ายอย่างนี้รีวิวคืออันนี้เลยอันนี้ดาวอันนี้ผมบินเองอ่ะคือแล้วจีนุโคงาล่ะบาลานิชิสุเชืองาล่ะแล้วคุณรู้อย่างหัวมึงน่ะห้องเงี้ยบ่าวโยเอฟุล่ะน่ะโยมารีวิวกับมึงจะอับบ่าวโยน่ะบ้าเลยที่มาจีเออร์ยาหัวถ้าลอยอย่างนี้ที่มีเนี่ยที่มาชิดาบีจอน่ะคนเนี่ยจ้อยโยน่ะมาอยากทำผู้หมอแล้วคุณรู้ลอยอย่างนี้เห็นกันแต่น่าจะชาติบิ้มเลยบินหามาอย่างนี้ตัวชาติบิ้มน่ะคนนี้แล้วหาได้เจอเธออีกครั้งเจอที่ปุ๊บพยายามทำผู้น่ะสีแรงอะไรอย่างนี้ที่โควิดน่ะได้มาอย่างนี้

만을사도도뷰야오아쪼테니바다이나요예가오가오순세바다이나요예와오가오요와우가다돌아누

피자응아란 요가우가 자돌란 로에나에 요마미로노

老内山の幻を見ろ山ペペアダイロマボアオイ你想爱遇到罗马啊为了咱们都让步

0: 做就年老哎，就一马不做就乱啊，就一上马马，不做就乱。
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีชื่นชมน้องเพสที่คว้าแชมป์โลกสเต็มโอลิมเปียสแอนด์โคดดิ้งโอลิมเปียส2026ชี้เด็กไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
6: เพราะไม่มีใครซื่อเหมือนเธอแล้วเราจะ
7: เฮ้ยชีวิตไม่คิดทำอะไรเลยเช้าเย็นค่ำเมาอย่างเดียว
8: ไม่เมาไม่พูด
9: คำโบราณที่ว่าอย่าว่าคนเมาเนี่ยคงใช้ไม่ได้ละ
7: ใช่คืนปล่อยคนเมาไม่เป็นผู้เป็นคนแบบนี้ไว้ในชุมชนประเทศชาติไม่มีวันเจริญแน
9: ่งั้นฉันจะโทรปรึกษาสายด่วนเลิกเหล้า1413เดี๋ยวนี้เลยนะ
8: โทรด่วนเลยอยากเลิกมันนานแล้ว
2: นายกรัฐมนตรีชื่นชมน้องเพสที่คว้าแชมป์โลกสเต็มโอลิมเปียสแอนด์โคดดิ้งโอลิมเปียส2026ชี้เด็กไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลก
10: ในระหว่างการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการณนครเซี่ยงไฮ้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีต่อน้องเพสเด็กชายภาวินพัฒนาเวคินนักเรียนชั้นประถมศึกษาอายุ9ปีจากจังหวัดภูเก็ตหลังคว้าแชมป์โลก2รายการจากการแข่งขัน The International STEM Olympiad and Coding Olympiad 2026รอบชิงชนะเลิศณกรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีโดยสามารถเอาชนะผู้เข้าแข่งขันกว่า 38,000คนจาก153ประเทศและกว่า 1,700 โรงเรียนทั่วโลกสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมความสามารถความภาคเพียรและความมุ่งมั่นของเด็กชายภาวินพร้อมระบุว่าความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเด็กไทยมีศักยภาพไม่แพ้ชาติใดในโลกหากได้รับโอกาสและการสนับสนุนที่เหมาะสมสอดคล้องกับแนวทางที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพเยาวชนและการยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยในวันเดียวกันได้เข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านวิทยาการและโอกาสใหม่ให้กับประเทศไทยชาววิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
2: กระทรวงพาณิชย์ขับเคลื่อนความตกลงทางการค้า5ฉบับหลังรัฐสภาไฟเขียวยกระดับกรอบความร่วมมือ FTA ไทย EFTA และไทยภูฏานพร้อมปรับปรุงเกณฑ์การค้าสินค้าอาเซียนและภาคประมงอย่างยั่งยืนในเวทีโลกนางสาวโชติมาเอี่ยมสวัสดิกุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ารัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบความตกลงทางการค้า5ฉบับ ประกอบด้วยความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือ EFTA FTA ไทยภูฏานความตกลงยกระดับการค้าเสรีอาเซียนจีนความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนและพิธีสารแก้ไขความตกลงจัดตั้งองค์การการค้าโลกหรือ WTO เพื่อผนวกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงทั้งนี้ FTA ไทย EFTA ถือเป็น FTA ฉบับแรกของไทยกับกลุ่มประเทศยุโรปที่มีกำลังซื้อสูงโดยจะยกเว้นภาษีนำเข้าสินค้าจำนวนมากทันทีเมื่อมีผลบังคับใช้ช่วยเพิ่มโอกาสการส่งออกสินค้าและบริการโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมยกระดับมาตรฐานการผลิตของไทยและเตรียมความพร้อมสู่การเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในอนาคตเช่นเดียวกับ FTA ไทยภูฏานจังหวัดเลยเชิญชวนเกษตรกรร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสเพื่อลดต้นทุนการผลิตพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพในราคาประหยัด
11: นายนครบุตรดีวงพาณิชย์จังหวัดเลยเชิญชวนเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยลดภาระปัจจัยการผลิตธงเขียวราคาประหยัดพลัสเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตภาคการเกษตรพร้อมสนับสนุนการเข้าถึงปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพในราคาประหยัดระหว่างวันที่18ถึง19กรกฎาคม2569นี้ณสหกรณ์การเกษตรวังสะพุงจำกัดอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยโดยเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการค้าภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรซึ่งเกษตรกรสามารถเลือกซื้อปุ๋ยและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรในราคาประหยัดเพียงนำบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนเกษตรกรเล่มเขียวมาแสดงสิทธิ์จะได้รับส่วนลดค่าปุ๋ยรวมสูงสุด 1,550 บาทขณะที่เกษตรกรผู้มีบัตรดินดีหนังสือรับรองมาตรฐาน GAP หรือหนังสือรับรองสมาชิกคณะกรรมการเครือข่ายสดปช.จะได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมรวมส่วนลดสูงสุด 2,100 บาทผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลยหมายเลขโทรศัพท์04281-1485ปัณพัฒน์แสงสีเรืองสวทเลยรายงานครับ
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
2: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
0: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นค
7: พรหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
8: มังมังเลวเอาเก่งเฮาก
9: ็บาสนาเกตชามาเรเนสปสชมาเจอตาชาเฮียเปบาชาบาเลมากว่าซาบาเลอากุตอดิเลบาทอพาลเวียซอและยาลอซาเซดิซาดอเพลอซาเฮโลเทสีเคมีบำบัดเฮโลฮอร์โมนยาเกซาเลรังสีรักษาเซรภาอีคอโปรเลอร์หมอดอกวาโชเกซึกเลสกอดูลอคูชอลปูเวดานิลอซีกว่าอาทอเลสายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิเม0532853555สายด่วนกมทู1600ด้านสายด่วนสุขภาพจิต1323ลบกับก็กระเดียก่อนนี่หร
10: อดอปูแบบปักยอโพนเมบาสะสู้อ่อมมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่ตะตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตาพี่ตามมาตาพี่อ่อมมาออกจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แท้อีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แต่กระทนลุยกระจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกระตอบเปิบปากกะลือปากกะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิดกะเฮลอนั้นและตาสูมือซ้ำมือตากระเจาะตาละแก็บดูแก็บผลและตื่นเลื่อนนกห
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบักค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

Nó đã ôm cho bờ đọc bư vẻ mư gà phá tì phư phì gồm mọ sơ gọ bà đô cân nà tạp hô bà quà đô tạp hô bà bà cân lử bà cân nhò gó gà nó ta chơ gà tò mư gò khó khuyên nà rì lè tư lỡ an nà rì tè chì hẹ tô gò lò xa phê lơ tà lò tà lẹ xó vò thò Chiang Mai tè tò nhà y nó sà thá nì vi thí yú gà chai xiang hèn bà thê thay trang vạch Chiang Mai sà nàng ngàn rà chà sàm phàn thi sàm กรมประชาสัมพันธ์หนอตุกกลศาดยาดีเจเสมอจอสาปิเสมอเฉลิมสริวงชัยแฮตุกกอดอปูแวซีโซโดตาตนิญาอีมือแสนนีลี่หนอมือแสนนีวันที่17กรกฎาคมนี่คิกโทแซกซาคุชิคุยวันที่17กรกฎาคมเนตากึจอคาเลออลอนโดดิซอเลอปือพแวโพคอกนาคอกว่านอตมุสิญญาสะบาคาคือเลบัตประชารัฐอเกนอตาตินิญาอีจิตถีเลปับปลาพระลอตากวานตาดิสโซเลเฟซบุ๊กอะปูเมเกเลอร์โซเชียลมีเดียอะปูตบลือลากาเนแลแลมากกว่าดอลเลอร์อะกะจามีซาลีนอบากามากกว่าดอลเลอร์อัมโมอัปปาอะมีอัสซาเนาะซาเวซัมโมซัตปาเนซาตานิดิเมตินเนบาเลเนาะซากัจจาตาซาตานิดิเมตินเนบาเลเนเลเชกว่าเนมีนัสาเซลีเนาะแค่นี้เนดิสโซเลอร์อินเทอร์เน็ตอาปูเนล่ะเมเมเลอร์ปราเลอร์ปากอยดาการเลือกสู้เมื่อเลือกคอมพิวเตอร์เมื่อเลือกอินเทอร์เน็ตเมื่อเลือกโทรศัพท์มือถืออันเนี่ยมูเนและเช็คกว่าเนาะเนาะมีเวลาแอปพลิเคชันโอเวลาตึบลื้อราคาเลอร์เนี่ยและเช็คกว่าเซเราชอตเอาไว้เลือกเว็บไซต์ดิสโซเลอร์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะมาจากชิกว่าเลยปั๊บปลาพระลตากรในเต็มด้วยลากาเนอัตตาตันนี่เลยจะบอกเนาะตาตุบลอนใหญ่เนบัชชาตะเกิดเตอร์ดีอัตตาเกิดเตอร์ดีบ่าเนาะ

บาบาร์บาร์เลอร์รัฐบาลที่ซอลเลปัดดูว่าปะเนเกอร์ซึกเลวดาตินลาดีเนาะบาชาไม่เมเลอร์แค่นี้เนดิซอลเลอร์ปะตินนีบาเวดาเนจกว่าเลอร์อัคคอร์ที่ขอลบบาจะหล่อเลอร์ตินนีเวดาบาเนเอาเวดาอัพเขียดเดอามีอาจาจีเนาะดินาโคเนนแลเช็กกว่าเนี่ยแลกกว่าเท่ากว่าเนี่ยมีนักสามเมื่อเลื่อนเนื้อโพนเนลีเนาะมากกว่าเนี่ยนาเสเจเนาะนึกบาทเตอร์บาทก็คือเลื่อนเนื้อเล็กบาทประจำตัวประชาชนดอลเลอร์มือนี้มือซอลเลโนแผลวันเดือนปีเกิดจากนี้เนาะมือนี้โอซออุแผลเลื่อนมือนินตลอดลานตลอดเลื่อนหนีนตลอดเนาะเดอเตสิญญาเกอร์เวียแวกมากกว่าคือนั่นเลือกคอมพิวเตอร์ปูเซเนาะปาพื้นลิซับกาบาทก็ตามสิญญาซาก็เตือนตามมสิญญาสะดุมไม่สวัสดิ์ตาสมัติเสบบัชตามมสิญญาสะสะเจเดเมื่อเล่นพนันลีเมื่อเล่นพนันลีเมื่อเกะพลังแก่คนนั้นและสีและคอเกะแล้ววาเสอตั้งโลกมาบ่าวาเสือผ่านเนี่ยพิตามาตาเลอะพวนเลียกอดดิซอลเลอะพลังแก่คนนั้นและสีและคอเมื่อดาวเลปักแก่ซาปราเมื่อเกะปักแควเมื่อเกะอบตเมื่อเกะแล้ววาเสตั้งโลกมาบ่าเมื่อดาวเลปาเกคนหนาและสีและคอเสดผ่านในดิสโซเลอร์อักบักกว่าช่วยเหนือขีดิสโซเลอร์ผ่าเกนและพลและลีนี่ยะหนอดินาโคเนนโรบาตามาเจดิสโซเนตินาตินเลือบะหนออามาเวดาเซอาทิเกลาสัวเมื่อคอมพิวเตอร์เมื่อโทรศัพท์เมื่อดิสโซเลอร์ตะกุบักกูเซลเลอร์เกดออินเทอร์เน็ตก็กันเหรอเนาะดินาโคเนนและช่อนั้นหลีเลอร์บัตรประจำตัวประชาชนเนาะและมากกว่าด้วยกว่าบัชาดิสโซเลอร์จะเตสิญากรนำเมวดาเลอร์บัตรกากาตาเต้นเนื้อบาจะกว่าเลือกปลาปลาพระลาตาขึ้นจอเนี่ยอาอุเวดาเลืออัลโลดโดเนคิจะเสจะเนาะจะกระเตงคือดับปูแหวนเนาะดิโซเลอร์เตอร์คันเนบัตรกากาเนี่ยตาเต้นเนื้อบาเนี่ยเมวดาเลือมอตอเก้าเนาะมอตอติโอมอตอเก้าดิโซเลอร์เต้นลาต่อปูเนเตอร์ฮักขึ้นโลขึ้นเจต้นเนื้อเต้นเนื้อรัลเล่บ่ายเต้นเนื้อคิมเมอร์เซอร์เมอร์ลันเต้นเนื้อบ่ายบาชาอามีอาซาอเมียซาโอเลดิซออมตติมตเก้าเนาะบารกากาตาตินเนเลเจบอเนาะมาซาเลเนจะเดมาจารอชโมจอบารกาซาเวเดอร์ซาโลอัลลีมตกาลีเดโอเลซัมเมียเดมตกาปันลอมุลลิตอมุตกรันเลอัลเลอเปวาชาคิเซเซเซบาปาตเปเลนอกาเลเมออนาโจเกตอมุตกราเตลอลอโซลอเลเลชคิเลเลคูปูเนแต่ละโซ่ละเพื่อโซ่เพื่อเนี่ยต้องบูเลตันเนนะชาบะบากากระเตวดาดีเนี่ยเนาะดีแนวโคเนี่ยตาเชื่อต่อเลยประเหตุที่ซอลเลยปักกบะอุทธรแต่คันในเมวดาประเหตุตาเชื่อต่อเชื่อถอดมีดละดอเชื่อถอดละซอดละดอเนาะเตะกับบากาคือเลยจะตากีตัดโลดีดีเนาะเดือดเชื่อถอดละซอดละประเหตุตาเชื่อต่อโอดีเนาะบากาเตวดาซับไว้ซับมอตติวจริงยังมอตติวบ้านต้นเนี่ยต่อภาษีต้นเนี่ยต่อพรบเนี่ยมาจากมีระยะในโอเลซามีเนาะโอเลซัมมีเดแค่ไหนเนี่ยลำมุลลำมันเหลือลิเล็กเล็กปานมอตติฮาร์กอนเหลือเด้อตู้เหลือเด้อดับบาชามิโอทอกาดิจานี่เนาะติดและแจ้งดิซอลเลขนส่งบ่าเนาะบาคาคือเลยต้องมาล้อมมาขี้ดิมีบ่ามอตติมอตกาแก้ดิแล้วหนึ่งมีนิสัยดิบากาตาตึ้นเหนื่อยเลยจีเนาะเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตะคันนี่ดินาโคเนอัพเขียดเดอโอเอดาอามิอาจาดิบาร์บาร์เลอร์บัตรดุวับกาเลอร์รัฐบาลในบาร์คอกันหนาดิเวดาตะทีเนาะบาชาปาเลอร์ชุลามีชุลสาวิลีเนลีอันเนี้ยมูเนเดปสักคือจนะเนาะนี่ก็เนสัวเมื่อสัวเมญญาปาเนาะบาตกาตินเนดิอามูเดคอกเลกิดอตถีดอตะชึกตอวดิเนาะคือมาซาดิเลดจะเลเตดเซจบาไม่มีเลปาบัชาเปเลทีเลตะก็จอกว่าปลาทะลอเวดาตติตาอเวดาดิเนดิเนเดเปเฮเตคือปือโพเวโพเนาะไม่มีเลปาดว่าปารัฐบาลได้ก็เหตะชึกตอดิและสัวเมญญาปาดิเนาะเดดิซอเลกบะอุทธรเนาะดินาโคเนเดแฮบบบาคือดับเบิลแวร์ดีหรอเจ้าเนาะเล็กเล็กตาสวีดิสโซเลดับเบิลแวร์เคยโดนกันหนามุกคอเตเวดาเลอร์โอคอนาเนาะดับเบิลแวร์เลอร์อัมเพอร์ฮอตเคยกันหนาเวดาเนาะ

0: คือตื่นลีเนาะตาสวีเลออกคอนาเลอกแวกบอเนาะบาคาคือเลออกคอนาเลอกอสุเลนี่กะเนาะดอปูแวคือดกนาดแลกนาที่ขอละโอดิเลออ่าคือดกนาตาสวีเลอขอพี่กะปูเนาะขอพี่กะปูเดอตะโจเจอคือแปลรุนาเนาะบาคาคือเลอตากิตัดโลเลออดถอเวดาดิซอเลอปาและคือออคือออดาและออมและออมเมออซิดิซอลาปุขิจะเฮเตคือดอปูแวมีอุแกทอบาตะเราตัดเลเลปาออมเมออซิอัลลอจาเนเนาะขอๆเด้อปาซิโจเวดารัดล่ะเนาะอากาเซชิบเลกะตะคันเนเนาะบัดที่บัดโดรอราดอจิเนาะดินยาโคเนปาอุเวดาตะบลือละพือเลดิซอปราบทะเลาะตะกะตวนตาบัดนนอเตเวดาดิซอเลปัดดูว่าปราเลรัฐบาลกบัดตัวจะมาเจอกว่าแชร์คิเจเนาะบัดตนนอเตเวดาปัดดูว่าปราเลรัฐบาลในตึกรอเลกบัดและกว่าแชร์อาคีบะเนาะบาคาคือเลปักกว่าเชลตุเลเจอันตาจะในฮิลอเกตาตัวจะมาเจอเลตุเลเจมีเวดาตุเจที่สรุปปัดดูว่าปากก็ฮิลอเนี่ยมีเวดาประสิทธิ์พอครอบโพปัดดอที่ดอกก่อเจปากก่อและเงินภาษีประชาชนเนาะบารากาเตเวดาตะเกือบอ่ะเนาะดินแนวโคเนตาเสรีภัยโอเกเลปัดดูว่าปากเกิดซึดเลเวดาบาจารลเลปาเตเวดาเกือบาจารลเลปาเตเวดาตะเกือบอ่ะอาเกตาเกตัดโลคาเลอัลลอชโมเจเนาะปาเลอสุหะกอซากอดูกระตือในมีเวดาปราเลออะเปือแหวซิโจดาคือออเนาะเดอตอมูดิซอเลอปะกอเตอมูลอคือลอคอจะเนี่ยลอซักกันยอดดูมาเหรอเนาะบาชาปราตออูเตเวดาเลอตะเกรเลปะดูว่าปรามาเจอเวดาเมเวดาอะเลฮะตันลอตัดเลดิซอเลตันลอเลอะตะปอเกรเลกะเลฮะมุนนอจิบาเมเวดาเลอาเกตามุตาจวยลอดคาเจเนมิออซีออเมเนนเมกะฮีเนาะแม่ไม่ฮีลอดบาร์บาตัวที่เราซาร์บาบาเนาะตากีตัดโลโก้ทอดมีเกริจากเกติสินญาเจบาบาชาลอชอดเอาไว้ตัดบลอนยาอีตากีอุทอดแล้วมีอุแกทอดตื้อเลือบกระซิจูลอซากันยอเนาะบาชาปาเลก็บากว่าช่วยคีเนดิซอลเลปกาเลติเอดอลเลปัดดูว่ากว่าช่วยเนี่ยมีเวดาเลิศปากุปัญญาราชเจาะเลเตเวดาปาเลก็บากว่าช่วยคีก็บาอุเนาะบาอุบาชาต้นมีเลือบปัดดูว่ากว่าเนาะบาโอปาเลก็บากว่าแช่คิมเมลเลนตะกะหลอนี่มีวดาปาเลดิซอลเลปาเกปากึจ่าเลตลอดตัดเลแต่ตอนเนี้ยคึจ่ามีเกปาเลบาคะคือเลประกันภัยมีเกเนาะดิซอลเลปาลับบาคะคือสิสุกะเตือมุนี่เนาะเตวดาดินี่เดตึมเมลเลตึกว่าแช่คิน้องคะตึมเมจิบาเนาะตาเลให้เราตาสุหะกอซากอตาซีจวนตาตุมอยเดดิโซเลสักเงาะกอกะเนาะบาชาบาดนนนอเตเวดาเลอไม่เมลปัดดูว่าปะดิโซเลโลดเจแฮปเปอร์เลปัดดูว่าปะเนเดกว่าเล็กกว่าเกเนอัตกรบะอัตเวดาดิเนเนาะเคลเคเชโอเลปัดดูว่าปะอัจิปุเนาะบาดไม่เมลปะเลแลฮาโลโคโลกเวเอาตุอุเนาะปราดาเลแลพิตามาตาเลตาโกปูเนอุดาตุอุเจเมปะอุตาสักบิซาเชเมเกอันเนมุเนเตเวดาซาเวซาเลโอเลตาปูเนตเมเลแลดิซาเลแลออตามุตาจเวแลออซินดาตเมเจบาซาเลมาตาเนาะซตาพิตามาซาบาลือออลือออลาสักจาตอมูเนาะเดซักบาพิตามาตาเลตาโกปูรคาเนตาพิตามาเลกาคือสมาริเซนาคาเดมาเซดาคาเนเดอบัลเล่นอนเล่ระดับชมโมเลมีอุกเกตฮาเลดิโซเลตาโกปูเศรษฐภัณฑ์นอตื้อละโกมอสกอนดาซิจูไว้ดาตบลือละกาเคลเลคเชตาเศรษฐภัณฑ์เดออัลลอสักกันยอนอบาชาปราเลก็บากว่าชแคคิเมอะกึเมเล่นตะกันตะกาอันนี้คาดะตสิญาดิเจบานอดินาโคเนเฮเตกือปือพอแบบโพนอบาคาคือเลตะเกตัดโลดิโซเลตาอุทอไว้ดาเพลเวบอกเกาะนอกว่าเราจะก็ต่อเดินเล็ดเส้นดอกมาเจอดับปูแหววโอเกตับบาร์เลอร์เป็นนาทีหรออันนาทีจะชีบก็บาร์เราพาเราซาเดินดับปูแหววเนาะเนาะดินยาโคในเดือดจิบจิบโผล่เกดับปูแหววมึงกับพัตตีพื้นพีก็กันเนาะแต่เชื่อก็ต่ออีกค่ะอุบเลเกตับบาร์เลอร์นาทีจะเชียบเลยจะชั่วโมงแล้วจะก็แปลกเกดอลเลตตาสูงมือสามมือตาสวิตซาเชอร์ดิสโซเลดับปูแหววเกดอกหนามุกคนในเรามุกคนเวทการเล็ดติ๊กต็อกอับปูเมเกเลอร์เฟซบุ๊กอับปูเมเกเนาะแต่ตอนนี้ยายดับปูแหววให้ปวดหัวเลยกRadio Thailand Chiang Mai. Okay, where are you from?
1: China.
0: Ni hao, ni hao. โอเคจะเกิดเต้ดับไปหรอหนอเด้อตัวดูตัวโจดอเลิกไปแฮกกวาดเอาแต่พี่ตามาตัวโจดอหนอและก็หนักในตาสวีแล้วขอบพี่กับปู่เขาก็เด้อเลื่อนหรือเลื่อนทานแล้วไปดัดตัดตื้อตาเชื่อต่อเนาะโอชูดเล็บเบนมือสับขีก็การแฮกเกตุกกอลสันเลิกแค่มหาดหนอตาบลื้อ

हसे कचा अखी थो नीपे हसे कचा की थो नीपे

0: 2569ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
0: ระทรวงการคลังเปิดขั้นตอนยื่นขอทบทวนสิทธิผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569
6: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผ่าน4ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งเปิดระบบให้ดำเนินการทางออนไลน์ได้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.รวมถึงสามารถยื่นผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในวันและเวลาทำการสำหรับขั้นตอนการทบทวนสิทธิ์เมื่อผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะแล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติระบบจะแสดงผลการตรวจสอบและรายละเอียดเหตุผลที่ไม่ผ่านเกณฑ์พร้อมระบุชื่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนจากนั้นให้ผู้ลงทะเบียนกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้แล้วจึงกดยืนยันการขอทบทวนสิทธิ์หลังจากกดยืนยันในระบบเรียบร้อยแล้วผู้ลงทะเบียนจะต้องเดินทางไปดำเนินการขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ตนเองไม่ผ่านเกณฑ์ด้วยตนเองกรณีที่ต้องมีการแก้ไขเอกสารจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่16สิงหาคม2569ณหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติในเวลาทำการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 17:30 น.เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ปฏิพลสรพรหมารายงาน
0: ประชาชนชาวอำเภอแม่ระมาดร่วมอุดหนุนสินค้าราคาถูกในโครงการไทยช่วยไทยเฟส2ลดภาระค่าครองชีพกันอย่างคึกคัก
7: เช้าวันนี้ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอแม่ระมาดนายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดได้ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยได้ร่วมกันจัดโครงการไทยช่วยไทยเฟส2ลดภาระค่าครองชีพกระจายสินค้าราคาประหยัดสู่ชุมชนโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเช่นข้าวสารน้ำมันพืชน้ำปลาผงชูรสผงซักฟอกมาจำหน่ายในราคาพิเศษรวมถึงเนื้อหมูผักผลไม้และสินค้าเกษตรแปรรูปจากเกษตรกรในพื้นที่ ที่มาจำหน่ายโครงการนี้ไม่เพียงช่วยลดราคาสินค้าให้ประชาชนแต่ยังช่วยเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้ร้านค้าชุมชนซึ่งเป็นกลไกเศรษฐกิจฐานรากที่ใกล้ชิดกับประชาชนโดยจะมีการจัดกิจกรรมในวันศุกร์เว้นศุกร์ไปตลอดจนถึงเดือนกันยายน2569ดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาคารสถานบริการเพื่อความปลอดภัยตามนโยบายรัฐบาล
8: นายบุญช่วยหอมหยาบเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสขานรับนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดให้การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของอาคารและสถานบริการเป็นวาระแห่งชาติโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุร้ายซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสระบุว่าจังหวัดนราธิวาสได้ดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าวโดยประสานทุกภาคส่วนเร่งตรวจสอบอาคารและสถานบริการในพื้นที่การตรวจสอบจะครอบคลุมระบบป้องกันอัคคีภัยทั้งหนีไฟความจุอาคารรวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อให้สถานประกอบการในพื้นที่มีความพร้อมและปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการหากพบว่าสถานประกอบการใดฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยจังหวัดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยสั่งระงับหรือปิดการให้บริการทันทีจนกว่าจะปรับปรุงแก้ไขและผ่านการตรวจรับรองเพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุ

0: 어보다자
1: 오미초퍼
0: 멀송카
2: 꽈꽈
0: 녀송
3: 오두타마
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: สู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276068ในวันและเวลาราชการ

0: วันนี้คนไทยทุกคนที่อายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ทุก2ปีที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงใช้บัตรประชาชนสังเกตสติ๊กเกอร์คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นหรือจองคิวได้ที่แอปเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคดูแลคนไทยห่างไกลจากภัยร้ายมะเร็งลำไส้ใหญ่30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
1: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเซ็งสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

người khoan hấu, hạ ngân khám lạnh, bò hơ mi tán, lắc lẻm xế, mổ trâu tứ, khao giá mì lì trướng, mù hô tế, treo lại, tăng mạc nhí, hình dở dù. Khao giá mạnh vãi này, thở mối giúp cọ, mân để mi khoan lý, thở ẩm mối giúp cọ, mù tế, ẩm mi ta khuyên dở, tầm thô lên xế. มีกาขันสีปืนในเมืองก้นหลงในเยากบไหนบ่ห้องหมอยิบตื้อเขายามถึงก้นมักมีหลงเกาะจังเปลี่ยนอะไรอยู่ผู้กัดแขนหลงเกาะจังเปลี่ยนอะไรอยู่ผู้จือเสียงลื้อหลังหลงเกาะจังเปลี่ยนอะไรอยู่ค่ะจังเปลี่ยนอะไรอยู่ค่ะ

ไหลตังออกปิหนึ่งอันไหนมันมีดีเอ็นแห้งเฮาพร้อมกันอับพร้อมกันนั่นก็เยาเส้นตาตาดีถึงยังหมายเฮานั้นวุ่นจนหรือสร้างจนหนึ่งก็เยากำลังสุดมาเฮาถูกดีหวงห้อมกันในปีสุดท้าย

มาซุงค่ะมาซุงพี่น้องผู้ยินถ่อมเฮาค่ะกูก็กูก้นค่ะทบกันติเนอร์ตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่ AM 147 6 GHz ค่ะปึ้นปล่อยเสียงกูวันๆพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางนั้นกลางค่ำอยู่จอมขาวยิ่งหมูขาวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก็อุ้ยเซพี่น้องเฮาค่ะตอนดานี้วันเมื่อในเฮาค่ะฮบทบจอมกันก็ถึงมาเนอวันศุกร์ที่17เหลือนทน7 2แห่งปลาย26ปีพุทธะ2แห่งหาปากปลาย69ปีใต้2แห่ง1ปากปลายเศร้าปีก็จะ1เหง3ปากปลาย88คู่ในนั่นค่ะก็ได้เป็นเหลิน8เมื่อ3คำในวันเมื่อไหร่ในคณะฮบทบจำกันดีในสีอยู่จอมเขาผู้บุญเผาและผู้จัดรายการหมูขาวนุ้นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก่ออุ้ยแซ่พ่อแม่ปีปีน้องๆเขาค่ะถอนไว้ตั้งเรดิโอออมลุ่ม AM 147 6 GHz ค่ะด้วยเลยตั้งFacebook Live สวทเก่งใหม่ AM 147 6 GHz follow ติดตามกันไล่ยกก็ตัวไลฟ์ผ่านดัง TikTok แตงโม MKN ในนั่นค่ะนี่ก็ถอมไลตีไลตั้งจอมกันมันก็ว่าจ่องมั่นใจดีฮกปล่อยเสียงอันปืนปล่อยเสียงเมื่อตั้งขึ้นกลางค่ำกลางคืนนั่นน่ะเหมือนกันค่ะจอมหยอกจอมหยอกเหลียหนูเต็มตั้งไหนดังกลางค่ำตั้งวันน่ะเนาะอยู่ก้มกันใน1วัน2คราวค่ะพี่น้องขอกลางไหน10ถึง11โมงข่าวยามเมืองไทยบ่ว่าพี่น้องขออยู่ดังจึงเมืองไหลก็ข่าวยามก็ติเปลี่ยนไปหลากหลายจอมหนังจึงเมืองนั่นแล้วก็10โมงถึง11โมงกลางค่ำว่าเป็นเมืองเขาก็ได้เป็น9โมงกึ่งถึง10โมงกึ่งนะคะข่าวเงาฝากตัวนผักความอยู่ลีกินหวานเมื่อตั้งเฮือนเนี่ยก็ยังตึกหับสูงปันอยู่ข่าวเงาหลายลองหลายอันค่ะเนาะตอนดันในวันเมื่อในเตียวอ่อนเอาข่าวเงาฟิงฟ้าราศีอ่อนตั้งก่อนค่ะเอามาฝากตัวจุดถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาฮาเลงยินถ่อมจอมกันอ่อนตั้งในก่อนในนั้นค่ะอ๋อข่าวเงาฟิงฟ้าราศีตอนดันในวันเมื่อในนั่นตั้งปอดของจึงไทยในก่อนเดี๋ยวมีฝนตกลงมาหูปากมัน 40% ในปืนตีกำนำเตะตกตั้งเจตวันแม่ฮองสอนเก่งใหม่เก่งหายเมืองตากพะเยาเมืองน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์ค่ะยกกอบติดด้วยกับตั้งเจวันตั้งนานนั่นหลายๆปืนตีฝนก็ติดตกน้ำบางทีก็ติดตกเอบางทีจะเจออันอยู่จอมตามหอยสันร้อยนี่ก็หลุดเลยฟังไว้น้ำหวยน้ำน้องต้นไม้ล่มกุนเต็งนะคะลินหยดดินกุนลินปังจำเจ้าในหลุดเลยฟังกันไว้เต้ๆในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะอันนี้ก็เคยเอามาฝากตวนจุดถึงพี่น้องเขาย้อนไปว่ามันเป็นข้าวฝนไหนนั่นค่ะก็เดี๋ยวเลยว่ามันเฮ็ดเธอลองเพศสภาวะจะจังเกิดขึ้นมาอะไรเอามาได้เป็นเพศนำเพศพื้นเพศไพไหนนั่นค่ะเนาะนี่ก็มีลองตั้งซึ่งหนังไหนฝากฟังไว้ปันกูก็ให้ฟังกันไว้ตั้งเมืองไต้และเมืองห่มตุ่มไหลปืนตีก็หลุดเลยฟังกันไว้เจ้าให้เจ้าสนเจ้าหน้าเขาพี่น้องเขาขาวันก้นเมืองเขากูตีนี่ก็มันเป็นข้าวฝนฟังไว้ยกอตัวสัตว์อันจังมีกล้องจือจังมาครบติดสังเขามาในเฮือนเฮาค่ะอย่าไปไหวโมมังเฮ็ดลองมดเสือเซนใสอยู่ตาสิฝากตัวจุดถึงกันยืนบือว่าเที่ยงรองหนึ่งป้อจำเขาหวาดสามาในเพื่อนกันผิวๆปัดปัดวานเผ่อมึงมันในค่ะเนาะเฮือนเผ่อเฮือนมันจิ้มเจ้าในยืนบือว่าในหวาดซ้ำเหลือในเปิ้นกติอ่อนกันไปเฮ็ดให้เฮ็ดสวนเฮ็ดนากันในนั้นค่ะก็อย่าลืมผิวๆปัดๆย้อนไปว่ามันเป็นข้าวฝนสิกูจังมีงูอ่ะตัวสัตว์อันมีกล้องเข้ามาอยู่จอมเฮือนเยอันเฮาค่ะปล่อยไว้หกห้ำจึมเจื้อหนังในจอมในนั้นค่ะอ๋อพี่น้องเฮาเขาค่ะก็ฝากตัวจุดถึงกันเจ้าหนังไหนค่ะอ๋อเอาค่ะยกก็แทงรองหนึ่งเนี่ยค่ะที่เอามาฝากตัวจุดถึงปีน้องเขาแทงติมีรองอีสังลาในนั่นค่ะเนาะติมีรองอีสังลาในนั่นก็เพราะว่าติมาตุ้ยนั่นในถึงยำพองตะหลิวนั่นในนั่นค่ะก็ใครให้ปีน้องเขานั้นยังตึกฟังกันไว้ลองตะหลิวเปิ้นปักตากวาดล่างเพียวมวยเป็ดลองก้นเฮียงการยันเมืองอันอ่ำฉุกแมนจอมหนังปักเปิงใบมีเฮียก็เฮ็ดให้ก่อการให้ต่อเปิ้นลาดลองตั้งขอความอําลีต่อเปิ้นหิมนาการก้นไทยเฮ็ดจําเจอหนังไหนนั่นมีเจ้าหน้าที่เขาลงกดจัดกดทัดด้วยกูวันไหนนั่นค่ะเอามาได้เป็นจอมเสียงขายตั้งขาย5เอามาได้เป็นจอมเสียงแก๊สคนหูแก๊สกับในตีนแก๊สกับในมือ5ไว้ห่างไม่เคิงทุกมุนตาพองจําเจอในค่ะยกก็จอมกัดจอมเศร้าจําเจอในเตะลงปุ้นตีกันหลายๆปุ้นตีหรือเสนั่นก็ยังเตะมีป้าเกี่ยวกับไปลองเฮียงการเหตุการณ์อําแมนองตีเมนตั้งจอมหนังเลยกว่ายืนเส้นสายหมายไว้จอมหนังภายกระทรวงแรงงานภายเหตุการณ์สถานการณ์งานเขา

ยกก็ในจังอ่ำแมนก็มั่นจิ้มเจ้าในกว่าเปิ้นก็ตีนยอบเอาตามตั้งผิดกว่าจอมหนังปักเปิงใหม่มีในนั่นค่ะมีแทงรองหนึ่งมือว่าในเดมีจุ่มมีคนก็หนึ่งในนั่นค่ะว่ามีคนตาคนใจคนไตก็หนึ่งเนี่ยค่ะตั้งสันซ้ายเนี่ยค่ะตั้งเมโจจำเจ้าในค่ะเนาะก็มีเอามาเซในนั่นค่ะกว่าจอดปันไม้อยู่จอมนาห้องเฮิร์นเปิ้นก้นพี่น้องก้นเมืองก้นไทยเขาในนั้นค่ะเยอก็มีลองมอกันนะคะเปิ้นก็ถามมาเอามาอย่างจอมเจ้าในเอามาก็เอามามาอยู่จอมเจ้าในสุดที่สุกสักอย่างล่ะนี่ก็อังเอามีดเถะมาหลอกเงินเปิ้นจอมเจ้าในเจ้าหน้าที่เขาก็เลยโฮมมือกันตั้งเจ้าหน้าที่สันซ้ายเจ้าหน้าที่ตั้งเมโจเจดอนเก้งใหม่นั่นนี่ก็อ่อนกันกว่าตียอบไหลมันใจเย้าในนั้นค่ะพี่น้องเขาค่ะลองตั้งอันในนั่นก็เดี๋ยวเลยว่าภายซื้อเปิ้นจันจังเฮาเนี่ยค่ะก้นก็เหลียวก้อยก็ที่จังเฮ็ดแล้วค่ะอยู่หยับคันเจอมาติ๊กติ๊กเหย่าเนี่ยอันนี้ขอย้อนฝากฟังไว้ปันจะซื้ออันบ่แม่พี่น้องเขาในนั้นค่ะเนาะอันอย่าไปเฮ็ดผิดในนั้นค่ะลองตั้งเจ้าในก็อย่าไปกว่าเฮ็ดลองการหายจ้าจังไหนย้อนบ่ว่ามันติจังเฮ็ดให้เปิ้นจันจังเฮาแหละติจังสืบลืบเฮาขาออกเมืองเที่ยงไปซื้อหรือมีจุ่ม1จุ่ม2จุ่มที่เปิ้นหังเฮียนตอนตัดที่ลืบปอกมือขึ้นตั้งเฮือนนั่นอยู่ในนั่นค่ะเนาะลองตั้งเสื้อในก็ฝากฟังไว้ปันค่ะก็นั้นและมีก้นใจก็หนึ่งนั่นค่ะออกพี่น้องเขาขี่รถเครื่องไอออนมามันกว่านั่นค่ะน้องเปิ้นกว่าตีนยับยอก็การลัดขอความถึงใส่ขาวานก้นเมืองในปืนตีสันนามิงสันทรายเจดอนเก้งใหม่ค่ะนั่นค่ะนะปุ่นก็ว่าอย่าไปเอามามาอยู่จอมเฮือนจอมเย่เขาจำเจ้าไหนแน่นมันใจก็อมใครป้อเจอสีในนั่นค่ะลองตั้งเจ้านั่นเจ้านาทีปุ่นกว่าตีนยอบมันใจไหลในนั่นค่ะเป็นก้นในปืนตีตั้งป่าบงเนี่ยค่ะตั้งหนองหานสันทรายเจริญเก่งใหม่ปุ่นก็ตีนยอบสีคึงปองให้สั่งกว่าตองถามเยอะกว่าตีเฮ็ดจอมหนังปักเปิงใหม่มีอันปืนมีไว้นั่นในค่ะเนาะก็นั่นแหละฟังอยู่ฟังกินกันในค่ะพี่น้องเขามันเฮ็ดเฮาเฮาคาอยู่หยับคันเจอมาติ๊กติ๊กเหย่าในนั่นค่ะ1เหย่า2 2เหย่า1อยู่ติ๊กๆในนั่นค่ะเนาะใครๆพี่น้องเขานั่นฟังกันไม่จอมบ่ได้มาตวยเปิงเหมอนะคะอันเป็นเฮียงการหยานเมืองเฮาคานั่นเพราะว่าสั่งเจอว่าเฮ็ดผิดปักเปิงใหม่มีค่ะ6คอในเตเปิ้นเตจางลืบเฮาคาออกเมืองไทยกว่ากำเหลวในนั่นค่ะเมื่อวันที่14เหลินทน72เฮงปาย26เมืองไทยปืนเผาปักเปิงเมอตาเตกุ้มทิ้งก้นต่างเมืองอันเตเหตุการณ์ตั้งเมืองจึงไทยและก้นเขาเมืองผิดปักเปิงหมายมีเสเฮอจางถูกส่งเมื่อขึ้นไล่ไว้ๆเอาเปิงตั้งผิดหกคออันในปืนตึกรางปืนตึกหางเฮียนไว้นั่นกุ้ยไหนนั่นค่ะอ่ํานั่นลองตั้งจึงไหนคะเนาะอันผิดหกคอนั่นมีอีสังหล่ามาถ่อมจอมกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บันกันจอมไหนนั่นค่ะนั่นหนอพี่น้องเขาค่ะมาตุ้ยไหนค่ะลองตั้งผิดหกคออันเดจางเฮียเธอเปิ้นลืบส่งปอกมือขึ้นตั้งเมืองออกนอกเมืองไทยกว่ากำเหลียวนั่นมีอีสังมาถ่อมจอมกันค่ะนะพี่น้องเขาค่ะหนึ่งนั่นไหนนั่นค่ะเขาเมืองผิดปักปึงลักเขามาอ่ำนั่นก็อยู่ป้นข้าวยามไหวขว้างอันเปิ้นปันขามาดังขวางแลนลิ้นอ่ำมีไหวขว้างเขาเมืองวีสามดอายุเย่อก็อ่ำเมื่อขึ้นมาอยู่เศร้าถังเฮืองนั้นลักเขาเมืองเสตั้งตั้งอันอ่ำผ่านลานกดก้นเขาเมืองออกเมืองจึมเจิ้งหนังไหนนั่นในค่ะเที่ยงคอที่สองซ้ำเหตุการณ์อําแมนจอมปึงแต่เหี้ยงการยานเมืองค่ะอํามีไว้ขว้างเหตุการณ์ไว้อนุญาตทำงานในนั่นค่ะเยอะก็อํานั่นก็เหตุการณ์อันอําเล็กขว้างเหตุการณ์อําแมนตีตั้งอันเลยย้อนขว้างเมื่อไกลหลัดกว่าเนาะอันนี้ก็ผิดในนั่นค่ะข้อที่สามค่ะเหตุนาการอันทิ้งซิมไว้ปันดาก้นไทยเหตุกล้วยเฮาซ้ำกว่าหิมเปิ้นเหตุในนั่นค่ะเหมือนหนังเปิดร้านตั้งขายเหตุแก๊สคนโฮว่าอํานั่นก็เอาชื่อก้นไทยมาออกนาปันเหมือนหนังเป็นโนมินีจำเจ้าในก็ผิดปักเปิงหมายมีค่ะข้อที่สี่ซ้ำนะคะเฮ็ดอํานั้นก็เจอวัดไว้ผืนลีกลวงปองจึงอันปอมมันเฮ็ดไว้อันปอมเจอตื้อวัดไว้อันปอมอันอําใจลวงปองจึงเขาเฮ็ดปันเป็นตั้งการนั่นไหนนั่นค่ะข้อที่5เฮ็ดผิดปักเปิงหมายมีอันมีตามตั้งผิดตกขอกเตเอา3ปีขึ้นเนื้อเฮ็ดผิดอมู่อันลุ่มแตบตัตราจังปันตามให้ตกขอกเตเอา3ปีขึ้นเนื้อเหมือนหนังอมู่ยาเมากรรมว่าลักโจรว่าอมู่เฮ็ดหายปืนว่าจิ้มเจ้าในค่ะเลยว่าคนแห่งการในมันเฮ็ดผิดสิลองๆนั่นขนาดเนาะเยอะก็ข้อที่6ซ้ำอ่อนโหสั่งก้นปันแห้งเฮาต่างก็เฮ็ดตั้งผิดในข้อที่1และข้อที่5อันลาดมาซะนั่นอําก้าก้นก็เฮ็ดมันก้อยเป็นก้นออกข้อสั่งเป็นผู้อ่อนโหเป็นก้นหาการปันอํานั้นก็จอยก้นต่างก็เฮ็ดผิดนั่งหาคออันลัดมาเจ้านั่นสีคอคอมีตามตั้งผิดเหมือนกันไทยเขาออกเปิงเหมือในสีสังว่าผิดเฮ็ดผิดว่าจำเจ้าในสีคอคอจังย่ายอบสีส่งออกมือมึงขึ้นมึงในไหวกับตัวเฮาอันนั้นก็ส่งมือมึงอันแห่งการอยู่กำลืนสุดนั่นเมื่อเขามาเหตุการณ์ในเมืองไทยขึ้นอันนั้นก็อันห้องว่าลึก
ออกเมื่อเมืองนั่นค่ะนะเนาะในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะก็นั่นแลสั่งเผเหตุการณ์ไว้อยู่ในจึงหนังหื้อเตอําญาลืบนะส่งตัวเมื่อขึ้นนั่นอย่าไปอยู่ผิดปักเปิงอย่าเหตุการณ์ผิดปักเปิงอย่าเหตุผิดปักเปิงในเมืองไทยเสคอในขย้อนฝากฟังไว้ปันปอแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาให้ฟังกันไว้ในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะมันก็ว่าบ่มีการซิอีได้อยู่ไว้ในขวางหลายๆจังเป็นหังคล่าเนี่ยมันก็อ่ําเป็นสังหรือเสว่าเจ้าหน้าที่เปิ้นมาสวกมากดแจดกดทัดลองวัดลองไว้เฮาค่ะเฮาก็เตยญาตามตั้งผิดลุยลองตั้งอ่ํามีวัดไว้สิมาอยู่เซาถังตั้งเมืองเปิ้นในนั่นค่ะอันนี้ก็ฝากฟังไว้ปันปอแม่ปีๆน้องๆเขาเฮาฮับฮู้กันเดี๋ยวก็เฮาหมออยู่หมอกินกันเสกัมอย่าไปเฮ็ดผิดอย่าไปหังล่าๆแต่เหลวในเปิ้นจานจังเฮาค่ะเนี่ยค่ะเนาะดอนดาพี่น้องเฮียงการเนี่ยเมืองเนี่ยอัลโลเพราะว่ามีกฎตีมันกล้วยอันเงามันกล้วยก็อันมาจอมตั้งหลังก็มีน้ำหลายเตะในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะอันนี้ก็ฝากฟังไว้ปั่นกันจอมในนั่นค่ะเยอะก็ยังตึงมีเที่ยงเนี่ยค่ะเมื่อวันที่14เดือนธันวาคม72แห่งปลายเศร้า6นั่นก็เจ้าหน้าที่ปลิกไทยกดทัดจีนยอบไรกล้าตั้งกวนอันหลักเขาเมืองห่มตุ๋มหลักเขาเมืองไทยรวยพิษปักเปิงหมายมีเศร้าก็กวนต่อส่งมัน3ก้อเป็นกวนไทย1ก้อและกวนเมืองห่มตุ๋ม2ก้อตีให้หมายราคา16ค่ะ17ตั้งเขาเอิ่งลำไชวังน้อยเจตอนพระนครศรีอยุธยาไหนนั่นค่ะอ๋อกวนต่อส่งกวนเมืองห่มตุ๋มนั่นก็ไล่หับจังตีตีในหน้ากวนไทยเสกรายการจังหนึ่งก็หลาย 1,500 วัตต์ค่ะและอันเป็นกวนเมืองห่มตุ๋มหลักหลอมของเมืองนั่นซ้ำเลยจ่ายปันกากาตีในหน้าหนึ่งก็หลาย 15,000 วัตต์ต่อถึง 20,000 วัตต์1ก้อนะคะต่อ1ก้อในนั้นค่ะเลยก็เป็นรองเฮ็ดผิดปักเปิงใหม่มีในนั้นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก้นเมืองห่มตุ่มอันหลักเขาเมืองม้าและก้นต่อสูงอันถูกตีนยับนั่นก็ฝ่ายตั้งเจ้าหน้าที่ภูมิปุนพรเขานั่นเตเฮ็ดสร้างกว่าจําหนังใหม่มีอันเปิ้นมีไว้นั่นจังหนังไหนค่ะอ๋อพี่น้องเขาเนี่ยก็เป็นข่าวเงาแทง1รองเอามาฝากไว้ปันป้อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาให้ฟังกันไว้ในนั้นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะหรือเฮาจะชมได้เพียงความหมั่นหุดถูกใจกันก่อนค่ะ

อ๋อค่ะป้อแม่พี่ๆน้องๆของเขาค่ะป้อรัดคือลองวัดลงไว้ให้พี่น้องเขาได้มีข้อธรรมนําเนี่ยแฮงฟุ้งก็ขึ้นอินเกียนของที่ตั้นคิดกลมหัวในค่ะนะไม่สุงค่าเมือในอําไรถ่อมปีเหี่ยวค่ะมาเหมากค่ะมาเหมากค่ะจังหือแน่ย้อนสั่งแลเขาเฮ็ดปันวัดย้อนสั่งแลเขาเฮ็ดปันวัดลุอ่อนเฮียนค่ะย้อนเพื่อสั่งง่ายๆพี่น้องเขาการที่ขึ้นเฮียนทั้งเมืองจึงไทยนั่นไหนเตเลมีหมายกับตูเพราะเอาลุอ่อนเฮาค่ะมีหมายกับตูมีวัดไหวอีสังในนั่นในซึ่งในห้องเฮียนนั้นเพราะว่าเปิ้นติดตอบลิกมาในมันหลุเลยฝนเตเลเตรียมเรียกว่าจือน้องยิงน้องอุ่นน้องขวัญน้องเหลาน้องเลินลูกยิงหักของเปียงของเขาก็ได้มันไปมีวัดไหวอีหยังมันมีหลักฐานในอย่างเฮ้ยเปิ้นก็ออกปันเหล็กจี้เหล็กจี้อันอยู่ในห้องเฮียนต้อนตาเตตอบลิกแลสอบออนไลน์เนี่ยมันติง่ายเพราะว่าอ่ํามีหมายกับตัวอีสังในเนี่ยมันอ่ําจังสอบไรค่ะและเปิ้นออกปันไว้เลขจีเลขจีตัวจีอังกฤษในห้องเฮียนออกอันในเหย้าตั้งออกมาดั้งน้อของดิซะแล้วมันก็อ่ําใจแล้วค่ะมันเป็นตอนตาวัดไว้ล้วนอันอยู่ในห้องเฮียนตอนตาเตตอบลิกขึ้นจั่น5ตอบลิกลองเนพึกนํากัดล้วน5เจมจึงนั่นนั้นค่ะอ้อกำเนิดพ่อถามมาออกเลขเจียวในจ่องซ้ำเตจังอ้วนเป็น10ปีจ่องจังเฮ็ดเป็นว่าสัญชาติไทยไรหล่ะนะอยู่ดีก็เป็นปอเป็นแม่แหละหลักฐานลูกหลานอันเฮาคามีนั่นเถียงกำหนึ่งค่ะกอบในลองตั้งอันไหนอ่ำมีคอตอบปันให้เจียงแรงว่าเตไรวัดไว้10ปีอ่ะเตไรอีชัง5ในในมันอยู่ที่วัดไว้ก็เป็นปอเป็นแม่ลูกหลานนั่นเถียงกำหนึ่งค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะย่อก็มังก็ก็ว่าตัวค่ะมาอยู่เมืองไทยเศร้าปีปลายย่อคัดตําอ่ําจังย้อนสัญชาติไรเหมือนกันค่ะมังก็มาอยู่เป็น 4-50 ปีจังหนังนั้นสิย้อนเปิดสั่งละอ่ําย้อนไรก็เปิ้ลว่าหลักฐานอ่ําเป้งป้อเข้ามาเมืองไทยเลยลองตั้งอันที่มันอ่ําเขาตะลาวางจําหนังปึกอันเปิ้นตั้งวางไว้นั่นก็เป็นปอเป็นแม่ซ้ําเป็นเจ้าคือต่างอันนั้นก็เฮามีไว้วัดไว้ตั้งเมืองหลายอันจังหนังไหนมันติมีคอยย่ํามันแทงกอบนั่นแหละสั่งซื้อว่าใครฮู้แจ้งแล้งเกี่ยวกับไปลองวัดไว้เฮาค้านั่นในมีวัดไว้เฮ็ดที่อําเภอติลุงเจเว้งติเหลอกว่าต้องถามติลุงเจเว้งเจ้าหน้าที่เปิ้นตินั่นเปิ้นติปันขอตอบเฮาพี่น้องเขานั่นเต็มๆทวนๆกว่าเอาปับไม้ต้องเอาพื้นลึกอํานั้นก็หมายไว้ในฟงพี่น้องเขาว่าเฮาหลู่หลักฐานอีสังพ่องและเฮาในเฮ็ดผิดอีหยังเฮาหลู่เลยแก้ลิดปัญหาจังหือเจ็มจังไหนมามันจังก็เป็นคักเป็นตอนกว่าสังเกตว่าอันเปิ้นลั่นมาไอ้นั่นก็เฮ็ดเพิ่นไล่ว่าก็กลมไล่อยู่เฮออันพี่น้องนั่นลั่นมาว่ามันไล่ว่าก็ก็ตาได้ไล่ว่าเนี่ยมันเหมือนกันค่ะเคสนึงแหละเคสนึงก็นึงแหละก็1ก็นั่นแหละอย่าไปเอาลองแตกนึงทางคนต่างก็ให้มาแตกนึงที่เฮาค่ะเลยลองตั้งมันอ่ําเหมือนกันปืนเฮาค่ะนั่นแหละค่ะเนาะกอบนั่นแหละพี่น้องเขาก็หลุเลยเอาหลักฐานเฮาค่ะนั่นกว่าในบัญชีติเฮามันตื้อเข้มหรือเสเปิ้นในนั่นค่ะเกี่ยวกับเลยลองว่าเฮียงการยันเมืองในมาเกิดลุงเมืองไทยในว่าเป็นเฮียงการยันเมืองในเปิ้นปันเกิดเมืองไทยว่าต้องใจค่ะในค่ะอันในเปิ้นกว่ายืนพื้นลิกต่างย้อนกันในลุมสภานั่นก็ว่าอันเมนมีคนไทยกลุ่มหนึ่งในค่ะเนาะกลุ่มไทยไม่ทนในนั่นค่ะกว่ายืนเฮ็ดพื้นดินให้กว่ายืนว่าอ่ำปันเฮียงการมาหิมนาการคนไทยอ่ำปันลูกหลานเขามาเกิดเมืองไทยก็เปิ้ลว่าเขามาหิมเฮียก็มาเฮ็ดลองผิดปักเบิงมามีนู่นนี่นั่นใครเลยวัดไว้คนไทยนำหนักข้ออ้างอันที่เปิ้นติรัดมาซะนั่นในค่ะเนาะเฮียก็มาอันก็จะเมียนเต้อยู่นั่นแหละเขาก็ใครให้รู้เขาคาไรลีไรเป็ดเฮียก็วนมาพอมาเกิดเมืองไทยเดี๋ยวเลยไว้ไทยสิมเจ้าหนังไหนกุ้ยกาต้องตั้งเจ้าไหนเปิ้นกอลาดว่าอ่ำปันแห่งการยันเมืองนั่นในเปิ้นยืนต่างย้อนไว้กุ้ยอ่ำไปมีคอมาดหมายอ่ำไปมีคอมักหมายคอมาดหมายว่าตีลืบมือกอบนั้นเลยย้ำไปเป็นรองอันเตมันไหนนั่นค่ะย้ำไปมีปักปึงอันหามไว้กุ้ยกาว่าเปิ้นก็ยืนกว่าเปิ้นก็เอาข้อมูลหลักฐานอ้างอิงว่าตั้งต่างซึ่งเมืองในเหมือนตั้งเมืองสิงคโปร์สิมเจ้าไหนเปิ้นหัวแห่งการต้องเปิ้นให้ปอกมือเกิดลูกที่เฮิร์นเขาสิมเจ้าไหนกุ้ยกาตั้งในจ่องได้เปลี่ยนไรอ่ำเป็นไรจ่องเปิ้นได้เฮหามไรอ่ำนั่นก็จ่องเปิ้นได้ยึดเอาข้อตกลงอันเปิ้นย้อนกว่านั่นไรในซึ่งจ่องเกิดมาถ่อมย่อก็ถ่อมได้ข่าวเงากันเทียงกำนึงในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาลองตั้งเจ้าไหนอย่าไปเอาคนเข้าล้อกันในเฮ็ดเฮาเฮาค่ะอยู่หยาบคันเจอย่อก็เป็นลองขี้ขี้เงาเงาไปวนไปเจอหยาบกินอ่ำหวานนั่นอ่ำลับอันเก่าปัดดองในเก่าเตะเฮ็ดหือล่ะจำเจ้าไหนค่ะเนาะกอบนั่นแหละถ่อมข่าวเฮาเป็นลองข่าวอันดีอย่าไปข่าวอันพังปัวมันสิอิดในนั่นค่ะมันเดือดจังมาเฮ็ดให้เฮาค่ะตกเจอเจอลู่เจอตัวกว่าจึงนั่นค่ะอ๋อฝากฟังไว้ปันพ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาจึงหนังไหนค่ะก็ไม่เฮาค่ะกว่าถ่อมได้เพ่งความมันหูถูกใจกันอีรอดก่อนค่ะเนาะเฮาก็ลือหรือใจกันกว่าในค่ะเนาะก็มาติลาดกว่านักๆนานาพี่น้องเขาที่วนกวางกันจ้อมกันเที่ยงเย้าในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะถ่อมได้เพ่งความมันหูถูกใจกันกว่าค่ะถ่อมด้วยเพลงความหวานหูถูกเจอจอมกันก่อนค่ะพี่น้องเฮาเขา
เมื่อในสําเป็นวันศุกร์ค่ะเนาะมื้อว่าในเป็นก้นกรรมดีกันพองเผอตื้อถี่กันพองเนาะพี่น้องเขาค่ะเผอตื้อถี่กันพองนะคะคันได้พิจารณามันผิดติผิดตังมันอิดออดเกค่ะเนาะสั่งนั้นแต่ค่ะเนี่ยอืมนะที่เป็นสัตว์เทหลวงว่าในธรรมะเนี่ยนะกุ้ยกะว่ามันไปถึงขาวเฮาปล่อยมันไปให้ก่อนทําได้เพียงกว่าหมาเราขาวอีกอันนึงค่ะใจหนอฟ้าห้องไว้ค่ะ

ค่ะพี่น้องเฮาเข้าค่ะอยู่จ้ำกันในตอนการห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ AM 147 6 kHz จ้ำกันดีห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 147 6 kHz ฐานหน้าก่อกับสืบที่3สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เจดอนเก้งใหม่นะคะครอบคลุมตั้ง8เจดอนปอดของจึงไทยในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะวัดหมายเลข8มือเร็วจ่องลงทะเบียนซิมเลยค่ะหมายเลข8จ่องลงทะเบียนซิมเลยค่ะอันนี้พี่น้องเขาเป็นล่อเป็นต่างดาวถาวรจ่องใจค่ะป้อมมีปรับคำเมืองพาสปอร์ตอ่ะมันลงไรนะพี่น้องเขาจำกับยืนตัวค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะไหลก้นย้อนจองถามอีกหนึ่งค่ะไหลก้นไหลโผเจ้าโผเป็นก้นไทยมีลูกจ้อมกันสองก้อลูกชายก็ใหญ่ไหล14ปีและทางไทยสามารถออกเอกสารอะไรหมายถึงตูภัยค่ะหมายถึงก็เลยในออคุณกัญญาค่ะจองถามมาในแล้วปว่าอะไรโผเป็นก้นไทยมีลูกจ้อมกันสองก้อลูกอ่อนแต่ไรวัดไหวไทยจ้อมก็เป็นโปทั้งสองก้อกุ้ยกาว่าเดถามลองลูกอ่อนฮะเดถามลองก็เป็นเมลวนเขาฮะในอันนี้ถามมาแทงกั้มเขาลูกอ่ำไปบองเจอตีเต้มาหน้าป้าเลยโผเป็นก้นไทยอ่ำนั้นก็เลยโผเมก็เลยก็หนึ่งเป็นวัดไหวไทยลูกอ่อนเกิดมาก็เดเลยเจอคือไทยค่ะพี่น้องเขาค่ะเออสุดถามเจ้าไหนหรอว่าสุดถามเจ้านั้นว่าเหมือนสุดถามตันแต่ลูกอ่อนช่วยว่าลูกอ่อนก็ใหญ่เลยสิบสี่ปีเอาตั้งไทยเด็กออกเป็นเอกสารนี่หังให้ในเขาก็กวางอ่ะเออเป็นถามตอนแต่เพ้อในนั้นน่ะเนาะเอาค่ะเพราะว่าถามตอนแต่แม่ในนั้นหนึ่งเฮาหลุดเลยจดทะเบียนสมรสกันเนี่ยค่ะเฮามีไว้วัดไหวอีสังลูกเป็นคนไทยหมดใจเอาค่ะเฮาสําใจไว้วัดไหวอีสังเป็นวัด10ปี5เป็นวัดพาสปอร์ต5จําจังหนังไหนค่ะอ๋อพี่น้องเขาค่ะเพราะเฮาค่ะมีไว้วัดไหวสีอันๆเพราะว่าเป็นพาสปอร์ตพี่น้องเขาได้เลยก็ย้อนไว้หนังสือรับรองความโสดย่อก็กับจดทะเบียนกันตั้งโผตั้งเมียก็เป็นโผติเลยจ่ายภาษีย้อนหลังปันย่อก็ติเลยมีเงินเลือนน้ำตอนดาติเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียไรจ่องไก่โอนสัญชาติจ้องกันไรมันติมีขั้นตอนมันหลายอันก็กับว่าก็เป็นเมียก็เป็นเมลูอันนั่นน่ะเป็นวัดสิบปีวัดต่างอันไหนนั่นน่ะเป็นพาสปอร์ตสีไอเล่มสีเขียวสุราซากลูกสูเกิดเลยสิบสี่ปีเมื่อนั้นวัดพาสปอร์ตสีเขียวไปมีค่ะพี่น้องเขาพี่น้องเขาหรือเลยตัวเองกันว่าวัดไหวพี่น้องเขาเป็นยังดูเลยก็เป็นวัดไหวCI สุดเลยกว่าเฮ็ดพาสปอร์ตเมืองมานมาเป็นปรับสีเหลืองสุดเลยกับจดทะเบียนกับลงว่าย้อนไหวรับรองความสูดแล้วก็จดทะเบียนสมรสกันเป็นผัวเป็นเมียกันเฮ็ดไหนคะอ๋อเพราะว่าเฮ็ดนั่นเย้าในจึงมีลูกจ้อมกันในเป็นก็ติดตรวจ DNA ก็เป็นเมียเฮ็ดยังเฮ็ดก็เป็นก็ไปอยู่ตั้งเบื้องจึงไทยอย่าไปเหตุการณ์ทางคณะก็เป็นแม่หรือเหตุการณ์ทางค่ะหรือเลยไปกินก็เป็นโผย้อนบอกว่าโผเป็นคนไทยเยอะกว่าป้อจดทะเบียนกันเตเลบีเงินน้ำเหลือเงินเลือนน้ำตอนดัดเรื่องเมย์เรื่องลูกเรื่องร่างไรนี่นั่นค่ะเพราะสู่เหตุการณ์อันไหนในพิษปักเปิงไว้มีนะเออจังนั้นคณะเปิ้นก็ได้เอาจ้อมหนังเปิงมั่นนั่นค่ะเนาะป้อเยอะก็เขาก็ยืนจ่ายภาษีกันกูปีเห็นไหมค่ะก็เป็นโผนะจ่ายภาษีกันกูปีเจ็บจังหนังในเซจ่องไก่หางเฮียนอย่าไปเฮ็ดผิดว่าเปิงไว้พี่ก็ย้อนโอนสัญชาติไล่ในนั้นค่ะว่าเป็นผู้หญิงได้ง่ายว่าเป็นคนใจมีเมเป็นคนไทยเฮ็ดกับโอนสัญชาติจอมเมอําไลค่ะพี่น้องเขาอันนี้ป้องเจ้าเนาะง่ายๆว่าเป็นผู้หญิงมีโผไทยโอนสัญชาติจอมโผมีลูกล่างจอมกันเนี่ยโอนสัญชาติเป็นคนไทยเฮ็ดจอมหนังปักเปิงจ่ายภาษีเต็มทนไล่ก็ให้กับพ่อเป็นผู้ใจเป็นคนแห่งการยันเมืองมีเมเป็นคนไทยในซึ่งอําโอนสัญชาติไล่ค่ะอันนี้ป้องใจเซกัมค่ะเนาะมาฝากตอนถึงพี่น้องเขาเจ้าหนังไหนค่ะยุ่มยามาเมื่อได้เป็นลองลีตอนแต่พี่น้องเขาหลายก็หลายคนเต้ๆค่ะอ๋อขาวเตย้อนผัดยันปอมเมปีน้องๆเขาเมื่อกว่าก่อนเนี่ยค่ะพี่น้องเขาค่ะจงขึ้นมาพบมาทุบจำกันทางในตอนการเนาะค่ะที่ในย้อนสู้ปานกูก็ให้อยู่ลีกลางยันเพ่เข็นมักมีเงินคำกันกูก็กูก้นค่ะมอนค่ะเหมือสูงค่ะ

0: ติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณ นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
4: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
5: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
4: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
5: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
3: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: นายกรัฐมนตรีร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026กล่าวสุนทรพจน์เน้นย้ำความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์พร้อมหารือประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
7: เมื่อเวลาประมาณ10นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงศูนย์การประชุมเซี่ยงไฮ้ World Reception Hall เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ซึ่งมีนายสีผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานในพิธีนายกรัฐมนตรีได้ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศก่อนร่วมพิธีเปิดการประชุมและกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมเป็นลำดับที่4นำเสนอวิสัยทัศน์และท่าทีของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและนวัตกรรมของภูมิภาคภายหลังพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมหารือทวิภาคีกับนายคาซึมโยมาร์โตคาเยฟประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถานเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอิสาปทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
0: ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์และยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ธนาคารกรุงไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดช่องทางทบทวนสิทธิ์สำหรับผู้ไม่ผ่านการพิจารณา
8: บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงการคลังวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนตรวจสอบและยืนยันตัวตนสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยพบว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์พร้อมกับยืนยันตัวตนอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่เดินทางมาเองโดยนางสาวทัศนีพิริยะไพศาลอายุ67ปีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเปิดเผยว่าวันนี้เดินทางมาตรวจสอบสิทธิ์ที่ธนาคารกรุงไทยเนื่องจากใช้แอปพลิเคชันตรวจสอบเองไม่เป็นและเมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งว่าผ่านการพิจารณาจึงรู้สึกดีใจมากเพราะสิทธิ์ดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างมากทั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และยืนยันตัวตนได้ผ่าน4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mos.go.th แอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ่วนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ปริมปราศโสภาภาครายงาน
0: ทางการสหรัฐยืนยันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศในวันอาทิตย์นี้ทำเนียบขาวของสหรัฐออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐจะเข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติสเปนกับทีมชาติอาร์เจนตินาในวันอาทิตย์นี้ซึ่งถือเป็นการปรากฏตัวเป็นครั้งแรกของประธานาธิบดีทรัมป์ในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้นางแคโรไลน์ลีวิตโฆษกประจำทำเนียบขาวสหรัฐระบุว่าการปรากฏตัวของประธานาธิบดีทรัมป์จะเป็นการปิดฉากการแข่งขันฟุตบอลโลกที่ได้รับความสนใจมากที่สุดปลอดภัยที่สุดและเป็นฟุตบอลโลกที่ประสบความสำเร็จที่สุดพร้อมเน้นย้ำว่านี่จะเป็นการปิดฉากที่เหมาะสมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของสหรัฐในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปิร
1: ์มาซุนค่ะ
2: พวกว่า
1: เนาะซอง
3: โบดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
2: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคู่เตือ
1: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
2: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
2: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีไปเนอะ
1: เจ้า
3: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: งาคือลาหูยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอลูอาสะและไกเปวิทัปปะตองาคือญิมาลูจาวิโยงาหึมีเวออเอลูแลมีจอมอวิออปาลูเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาคือเตกาเลเลกางาหึมีจอมออเอลูทะหะวิออโคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลลาหูชอเจเวออตาลาหูคอเป้าเส

0: สิบบาททอคอโลเย็บแผลวีชอติผาและงาคือสิบบาททอคอโลเย็บแผลมาเย็บแผลวีออเจติผาอาชิยอตุยอชานีแตนีกาวิโยงาคือสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่กาสิบบาททองไม่กาสิทธิ์เซตฉบับออกคอโลเย็บแผลวีชอติผางาคือไทมีกอคอโลเชตาและไทวีบะโจวิชอติผากับแผลวิโยและออกเกาญูเวสิทธิ์ประกันสุขภาพติผามาโจวิชอกับแผลวิโยสิทธิ์ประกันสังคมมาโกสิทธิ์ข้าราชการติผาสิทธิ์พนักงานส่วนท้องถิ่นและสิทธิ์ออกเกาญูเวข้าราชการทางการเมืองติผามากาวิชอติผากับแผลวิโยงาคือสิทธิ์รับประกันสุขภาพแห่งชาติสิบบาททองไม่กาสิบสามสิบบาทกูเวชได้เผาคอโลงาฮือเย็บแผลมาเย็บแผลเวอเมจอมาจอเวติผาไงไงงาฮือออตู้งาฮือเช่นยูกาวิโยเว็บไซต์สปสช.พ่อมาโกแอปพลิเคชันสปสช.ไลน์สปสช.ไม่เลยกาสายด่วนสปสช.เต้แซะแซะศูนย์ชเวทานุขั้นหนูฮือออตู้เช่นยูกาวิโยแม่
1: ค่ะวิออวิออเนี่ยละหุยาติกาเลเลถ้าตาอุยอยาวิออคอโลละเซจ้าเลียวรายกาอบูดาเจ้าคอโลหะอยู่ละวิโยจะได้เกิดหนูคือกากาเชวิออคอเชลแหละคือคอยาหล่อยาออคอตอกือตีจังหวัดจิ้งใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เอ็มตีฮิโอหาสจิคอกิโลเฮิร์สเตลัยพอคือละหุคอรายกาอบูดาเจ้าตอกไอเชวิโยและงาละหุคอป้อเชเซมานักบูเมวิโยติญีเลเลติชตินาลิตาและสาวุมหลอกติชนาลิทักขไกและมุ่งเผื่อวิโยยาฮินาลิควายตาและก็นาลิทักขไกติฮาลิลิงาคือละหุคอรายกาอบูดาเจ้าต่อไปเชวิโยงาคือละหุยาติกาลิเลกาออกคือเผื่อตาและออเลมือทักขไกติแกละหุคอพอนาเลอในคือละหุชอจึเกลติแกโอกาปิดักไปเชวิโย

อโบดาจาไรเก่าคอโลงาคือลาหุยาติกาเลเลฉาหะอยู่ลาวิโยแมจะได้คือหนูคือกากาเชเวออคอเชลงาคือจิ้มใหม่คอยาหลอยาออคอตอคือออตีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่แผ่วิโย AM ติฮิโอฮาสจิคอกิโลเฮิร์สติไลพองาคือลาหุคอไรเก่าอโบดาจาตอไกเชเวโยและงาลาหุคอเป้าเชเสมานาคาโบเมวิโยตินีเลเลมูลกอวิออยาติชตินาลิตาและสาวุมหลอกอติชนาลิทักขไกและมเพวิออยาฮินาริควายตาและก้อนาริทักขไกรายการอบดาเจ้าคอโลงาคือลาหุคอตอกไอเชวิโยออกคือปืตาและออเลมือทักขไกติแกลาหุคอพอนาและในคือลาหุชจิตาโอกาปิดาไอแพวิโยก็จ้าแล้วอาจุยารัฐบาลอามีไฟฟ้าผู้ออกผู้ได้พาก็วิออกค่าก็สอวิจิแม่ดอลตาวิแลงาคือมีย่าอเจ้ายาคัสหาวิก็วิออกคโลกาจากาดอวิพอกาดักกาตุออโปอาจุยารัฐบาลกาชุดคืออามีไฟฟ้าผู้ออกผู้ได้พาก็ตาสอวิจิแม่มาเยมาลอกโกอามีผู้กาปอวิจิแม่เยมาวิลโกอามีผู้กาขาวิจิยากจะวิออกคโลออกค่ากูแลก็เตตาวิแลงาคือมีย่าเยกาอามีไฟฟ้าเยเวติฮาปาวิออคโลญีฮาหน่วยออลือมาเกเวลโกอามีไฟฟ้าผู้ติหน่วยเวียเสบะเจติวอตุโยเจอามีไฟฟ้าผู้ออผู้ขาวิกากูจะแขะตาไอวิเคเลติขะตาไอวิจิแมมาเยมาเลียวญีฮาหน่วยเจเยเวลโกไฟฟ้าผู้ตีหน่วยวิทยาเสบะเจตีวอวิเจใครเตลเลงอะหุมมีย่าเยกาคอลัวมีไฟฟ้าติฮาปาวิอานีฮาเตหน่วยตาเลอฮาหน่วยขกายเยกาวิลโกตีหน่วยวิทยาเสบะก็ชงาซาตาวอไกตุโยเจใครเตลเลงอะคืออามีไฟฟ้าเยเวอฮาเตหน่วยออกโคไตวิลโกเลติฮาปาวิออคอลุติหน่วยวิยง่าบะวอตุโยเจใครเตลง่าฮาหน่วยออกคู่ใต้วิลโกโซลาเซลกึโลเจเฮเลชวิกาลิงาฮืออามีไฟฟ้าผู้ออกผู้วอวิออกค่ากอสอวิจิแมเรียมาติเลโกโกงาฮือไทมิงกอคโลชริคือวิออย่ามมียาติผากาจากาดอวิพ่อหาวิวอวิทัปปะโตเรียกาจากาดอวิพ่อกาดักกาตุออปุนาเลงาฮือไทมิงกอคโลมมียันชะแซลาเยกาพะออคโลกาปิกาเกตุโยเจเฮโกเลงาฮืออามีไฟฟ้ามาเยมาวิเยกาติผาลโกแลอามีไฟฟ้าพุติผามาคาวิโยเลติหน่วยวิออคโลเสบะเจแม่เลี่ยนี่ฮานุยออคโลเจเยวิลโกยาคันนี่ฮานุยออคัวเยเลออฮานุยคาไกวิลโกตีหน่วยวิอาเซบะก็ชงาซาตาจิแม่เรียกกว่าออฮานุยออคูไตกงาบะเจตีหน่วยวิอาสายเยมาลกว่ามีไฟฟ้าผู้กายสาขะเกตุลอแม่เฮโกลินโนฮืออามีไฟฟ้าผู้ติผาเลี่ยญาญิแม่เลียติฮาปาวิอาโนฮุยกาคโลอามีไฟฟ้าผู้คาไคมากายเยเชเวเลียชานีแม่เลียววิหันยาลาอุยาติพาวติฮาปาวิออคโลนี่คือเยกาคโลอามีไฟฟ้าผู้ขันหน่วยเยเชวิงาวิเยกาเคโกเลเสฮาโอฮางาฮานุยกายามอกุมาวิหันยาลาอุยาติพาวเฮโกเลเลียมีผู้รักคือมากตุยอลอกวาเยมาลอกวามีผู้กะปืมมาวิยาคามาเยมาวิลอกวามีผู้กะกอยอยาลาวิเจอะโลอามีไฟฟ้าชะกามาเยโกมากกอแผโกเลอามาติเลโกโกเลียมีไฟฟ้าชะกะงาคือเยกาคโลตีจ้าตีดอเวตาตุลาท่าตาเลสุท่าขะไกอามีไฟฟ้าตีเยเวทปะต่อน่าเรียกกว่าตีฮาปาลิเลกากาปุเชวิโยงาคือราหุยาโครงการบาทสวัสดิการแห่งรัฐออกคโลเชวิชอติผาลอกว่าอาจจะแคร์โลแมอามาติเลก็โกเลียนอคือลอกว่ามีไฟฟ้าพุติผาเยเวงาชนวยออกคู่มากเกวิลโกเดียมีไฟฟ้าผู้มากาปุวิโยเลี่ยอลกว่าจุยารัฐบาลเรียกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคโลตีเยเวียเซฮาเลติชงาบะขกายกาวิเจเขกโนฮืออามีเยเวงาชนวยออกคู่มากเกลกว่ามีผู้มากาปุวินะเลี่ยเขาคู่ลอกคู่พ่อตุกโกจวาเลี่ยมาติเลียก็กว่ามีมาเยมาอยากข้ามือเขาพ่อเชวิชอลแลเลไลกาเชลากโกแอพอเล่ไรยามีด้าไฟฟ้าเยตุวิออกเขาค่าแย่ละกว่า
เองาชนวยออคอลูแลมาเชตาเลียออลือกไกตุยอเฮกวงาคือเยมากกปืมมาเวนะเรียกเฮกวคาเดไปแยเลียมีไฟฟ้ากามาเยจอเวลอก

0: 七弟弟，这是做啥朋友的朋友？
1: 这是做啥朋友的朋友呢？但是他们在这里面他们在这里面他们在这里面他们在这里面他们在这里面他们在这里面他们在这里面他们在这里面他们在这里面他们在这里面他们在这里面他们在这里面他们在这里面他们在这里面他们在这里面他们在这里面他们在这里面他们在这里面他们在这里面他们在这里面他们在这里面他们在这里面ติโจเวออกคาเซคาเคอยู่เวลาแล้วเนคือราหุยาติภัทธะทุลกาวิโยมชอไลกาเลอากะเยลุเวติยาธาอากะซึมากาวิโยอากะซึมากาเลออากะฮอวิเลราหุคอลอกวอาแค่ฮอกูเวก็เวเลออกคอตุโกคาเดมาดาวิโยเลเนคือราหุคอชอตอคอเยเวนาซาจาวิตอคอมาโจมาลิเทียโกวิตอคอมาฮิลอกวมอากาศหาวิเลติพาพาลกวะขณะนั้นฮอกะมาโตวิกาจอลีไม่พูดกาเนี่ยตีเลอคือกาปโตลาวิโยเลติพาพาอากาศมากาเวเขาก็ติพาพาลกวะอากาศหาเลอติปออากาศวิกามัวอากาศโตลากอกาอากาศวิโอคอลุลิสกาเนี่ยปโตลาวิกาจะจบเปื่อเพบจาวิโยเลอากาศกาเลออากาศมาโตลาวิเชทกางาคือชอยาชอยาชอจะเกือออกคอจกวะตัวอีกือออกคอกาจบวิโยดวนนี้เลยจะเกือจะเกือเลอตัวอีกือมาจกโอเคเกให้เลยก็ปีแล้วเลยชูว่าจะเกือติญญาเกือติญญาใกล้ตัวโยแม่เจ้าหลับตาเลยชอยาวิโยอ๋อสอพอรู้ชมจักกือกือออกคอจวิลกุตัวเอกือออกคอกาจวิโยแม่เจ้าหลับตาเลยยันยิงอากาศหาวิชอติพาคาเดนาแม่เลยออกคาเซคาเคอยู่เวลาแล้วหนูคืออากาศซาลาตัวอโปกุมาลากาวิโยมอลอติคาเลมุสนาไงคือตุลาวิทยาธาอากาศหาวิชอติพาอีกะเลยเลเลวิแม่เลยกวยวิมาเฮเลยเลเลวิเซลักแค่เดียวอลักแค่ดอกเบี้ยเจนี่ฮะตุลาเลยติชนาทีเดียวติชงานาทีวิออยาอีกะเลเลวิดอกปุ๊กขอนอเลยอยากก็จุกเองจุลาเลยไงคือโอโกเตะกาจุบีเจชอยากะสืบดัจจาวิออยาเลยเลยมุสนาโยออยามที่ลาพองานาลิติเลยสนาลิวิออยาอยู่จริงไหมอยากคาลิชอยาชออยาโจโจเลยคาเดติมากาเลยอยากคาทอกะอากะคาเดซาเชวิลอกวะชอยาอตุคโลทอกะเชซาเชวิโยอากะสืบมากาวิอากะคาเดมาสืบเชลัยงาคือชอยาวอปิคอเลยอตุคโลปะฮะโจเชวิโยเขาก็นิคาติคาเลยงาคืออากะสืบหาวิชอติพามอีกะเลเลวิดอปุขโนเลยอยากก็ยูเลยติจนจอเคติอากุจะเลยวุปิทันเปียเจเลยเย็นเปียเจคดีสุยเปียเจเลยห่อหน้าจีอ๋อยาวเสือคดีเปียเจโอเคติกว่าไงคืออากาศซาลาวิโยเจเมเลยอากาศโตลามาวินะคดีแล้วว่าเซจิติจูแล้วก็เลยไฟเบอร์จอวีก็เลยอากาศสัตว์ที่อยากเพวิโยเลยไฟเบอร์เท่ากันไฟเบอร์เชื่อค่ะเควิโอออกคอลูจอวีเลยโกโก้เลยมาเกสเลยเชื่อเควิโอออกคอกะจอวีโยเจอากาศหาวิชอติพาเลยออกเจอติพามาเกสมาโก้เลยจะจู่เลยวิโอเจอติพาคาเดจ้าจอวีโยเจคาเดเลอเลี้ยงคือว่าเจ้าก็ผ่าอุ้มน้อยอิชิมาเชติพากะคาเดจ้าจีแมมเรื่องเล็กๆเองอ่ะคืออากาศหาวิชอติพาจ้าโจวิเล่เลยผู้มุสโยเล่แล้วหุยากะผู้มุสโอเมกะไล่จืดติกูเวลออยากข้างอ่ะคือแล้วหุน่าเรากลัวผู้มุสโกวิโยเล่แล้วหุชิโคเล่แล้วหุนิโคกะเปิดดักกือจ้อเล่ตอกโคเยวิกะอยากข้ามาวิงอ่ะคือแล้วหุน่าเล่ผู้มุสโกวิโยผู้มุสแม่วิติพาเชื่อคาเดจ้าวิลอกุกะนั่นคืออากาศสาวิโยจีแม่และอายุอุจาวิเลงาคืออิกะติภาคะเดดดอเจอิกะตินิเวอโครสละเคตะเลหิละเคคะเดดดอเจแมชอยาอตุโคโลกะติเชเวสชิปุเซเลอิกะอยู่เจแมเคโกอิกะคะเดจอวิลอกโกออฟุกุมาโกเลอูเตติภากะกะติสาวิโยงาคืออากะซึฮาวิชอติภาชอเพลาวิโอคะเตคะลอกวะโกปะมนอยมาจาลิอิชิมาชิมาจา ออติจาสาติจาวิถะปะโตอากาศหาวิโยเคโกติยาลกุงะคืออีกะคะเดมาโดวิถะปะโตอากะวุอากาศวิเฮกเวกะเลออากาศตอละหาวิจะเคไกวิโยเลเคเตเลอติยาลกุงะคือโอกะคะเดโจเฉจิเมโอกุเตออฟุโกจึละลาเตเลอยูฮุกะนานากะเตโกกากะติติสะไกวิโยจิเมเคเตเลออากาศมากาวิเลอะไคเตกะอากาศมากาวิละโกมาเกสเลเมียวิไมกะอูมาเมเมวิเตผาอีกะติอะเลจะจ่วยคะติดอวิละโกอากาศตอละวิโยจิเมเฉทอกะเลงะคืออากาศมากาวิชอเตผาอโปคะคิกะติจอวิออคารุเสคะเคอยู่เวลาแลเนคือละหุยะติผัทธะศิลากะละวิโยแม

ลือเวียอาขออย่าจอท่าเรียคาเดดอนี่แหละลือแม่รีลือพี่เวลาก็เรียเนี่ยคือละนอถักแข้งง้อและโตบามากาเวคิเลจีแม่รีเฮก็ลือเวียอย่าจอท่าเรียคาเดดอนี่แหละลือแม่กานักไปเปอร์เรลิทีเอก็เวลิลิคอปิเตปแพวิยอมและจะได้คือก่อจ้าเลยอ๋อยู่เวลาตาเวสัตตาติผาติแกก่อนาสิแม่อ๋อวิ่งเนี่ยรักหุยติเผาจะได้คือวิ่งย่าเลยยูเวติยาท่าชูหลีไฟฟ้าก็เวชได้ผางาคือไทยมีกอคอลโลโลลาเลย่าไอ้ดูไอ้ติผาท่าลูตุสิตุวิ่งเจติผาปีลามาเจ้าล้อจิแม่ก่อจ้าเลยชูหลีกาไฟฟ้าก็เวกาคอลโลเราแต่เลยชูหลีไฟฟ้าเฉลี่ยลีย่าไอ้วิ่งชิบุท่าเต้ลูจ้าวิจิแม่วิ่งเนี่ยรักหุยติเผาย่าไปย่ามีแต่ผาตาจารอนี่ก็ปิดแม่ลี่อ๋อเราก็ชุลีไฟฟ้าออกต่อมากะเฮจารอแม่แค่เดียวจะได้คือวิอย่าเลี้ยงอ่ะคือซาตาพอนี่วิลอกกะมีคือจะได้สอคโลเลี้ยย่าไอ้ย่าเนี่ยแต่ผาชุลีไฟฟ้าดอเลออยิจ้าวิจิโกมาคาเปียเซชสลากาคิจวิโรเจชมาไม่มาเฮโอเมลีเซชสลากาจวิโรเจลียาเอติพาชูลิไฟฟ้าดอเลออยิจ้าเวคาเตเลชูลิไฟฟ้าจะได้พาเลออยิเฮจ้าเจเรียดว่าโลกเก่าออยิจ้าปุจ้าเจคาเตเลโตกาโตฮาจ้าจิเมลีชูลิไฟฟ้าเชจะรับปัตโตตาจารอนี้จิเมคาเตเลออยิเวทยาทาลีปุระเวทขอโคโลกากุติพอยาเอติชกาฐานะปิวิอคโลติกาเลเลียชุลิไฟฟ้าลอนจอวิเจโกมาอโลกอจาเลียยายันเนอคโลคาเตเลนิเวติยาทาชุลิไฟฟ้าดอวิอคโลงาฮึเชซาจอซาพ่อฮึลาจาโลเมอโลนาบาติกาลาเวเลเลียนิมาสเลออสจาพ่อเจเลียอนาจะได้พาเพกให้ตูเวนิปุตาเลออพุเคไงวิเจเปื้อเลกาลิโกตูอึจาวิอชิพุจิเมเลมาเลอนานิชงาพุเพไงวิเจเลเลียงาฮือจติภากะญีปูเคเลชุมาดอวิชติภาเกลูไกไววิเจเลออตมาเฮจาวิทัปะตะนะเฮกอญีเวติยาทาลีมิงกะชะติสอคโลมิงกะชอยานะเลชุลิติภาทะดอวิทัปะตะลีฮีลากะเคอาสะกะชุกะปุโลจิเมลิกอจาชุลิไฟฟ้าชะกะเฮกอยะปะยามิติภาทาลีสติคะเดปิเมตาจาลวนี่ก็ปิเลลวนี่ก็ใจลาวินะจาลากอยู่บัตุหาจาโลแต่ก็แลแพเชเวอจอยาคัสเวซาตาโลติภากาลีอยู่เวลาเลงาหัววิอญีราหุยติภาทาเลจะเคชลากาลาวิโยจาเลอจะได้คืนยิมากโกเลวิอคโลลิควายติภาติแกกอนาสิแมม

0: ชิดตอาปูไข่เบียวยาโย
1: นะไข่กะเบียวปูเลยอลอติมาอชิโอวีมอนจิเอทาหาชาปูวิชอเลยมาจาวีมอนจิโอสุทากาปูวิโยเตปูวิอาปูเอติมาอยู่ติปอทาคาเตข้าวขอรู้หากว่าจาวีสบาบาจาปาติกาโจโยจิติญิทาอีกอึตโลติมาโคฮาพอโคลุจอตาวิสัจเจติเจทาทุปาแลสบาจะบะเชยูโอยาวิติยาโคลุยาวิจิจิแกจิเลมูปึตึคอจิลียูจิเกดเลตินิลีโยสบาบาแลมอพโอฮอนแลปาแลวุแลมียาหุเชวีจีจีเอเผยปะโตโยจะดมตอนิคามาสเลมูหุตูวิทาอ๋อฮ่อเมจันยิเลจันยิเชวิโออิกาบุตุยาขายโคจายปะโตติชีติมะกะโอเลมุงกะเลดอฮาจายปะโตฮ่อเชวิโอจีโอวิติยาหุตูวิทาหาชาเชวิเนยามีโตลาวิเดี๋ยวจะทักกูพี่วีเผาหนอทำมาติชิตโตตาตายาติหอเชลีแต่กูพี่วีจีนานิท่ายกูเนาะปีนี้ลิลิงาสบับบาเลหอจ้าเลมียาหูเชลีงาวิจิจิยันนู้วิตรคูรูฮับพอคูสบับเชท่าแก่จีเลชีวิวิตรลู่เชาะคลุยเลงาจะก็มากาจะฟมากาวิปัตโตงาดมาโตกับตัวเองงามียาหูที่วิจิจิมาก็จบเลยงาชีวิตาต้องหาเจอเลยจบตัวเลยหาตัวเชียวแต่กูพี่อยู่โอ้ยที่ยาเนี่ยมีชีเลยอีกก็คลุกคลุยหมดจีที่คือเขากันเลยอีกก็ต่อท่ากับโอ้ยสีเอ๋ใบสีจิจิที่มาอยู่ตัวเราอยู่จีพอชีวิตเราหนุ่มวิจิจิกูเลยน่ารักเลยโอ้ท่าสบายใช่ป่ะหากว่าจะวิจิตรป่ะกูพี่วิโอ้มาเหี้ยงงาเช็คให้มาจ่อเช็คให้จ่อกูงาสบายมาบะหัวเจ้าแต่กูพี่วิจิโอเคกูพี่อะไรที่พกเลยมั้งเดี๋ยวเลยที่ชาวเขากระทาอีกาตัวก็ผู้ใบวิผู้จิจิโอ้ยเดี๋ยวมาคอยอยู่ต่อแล้วจิเดี๋ยวเลยชีวิตเราหนูวิจิจิกูละท่าชีวิตกามาเหี้ยผู้จีจีสีจีจีจะอยู่กูงาจะเคยหาก็สมาบะหัวเจ้าชีวิตงาพี่มองมาให้แต่กูพิทาในยามีชีอีกก็ขอที่พ่อกลัวมั้งแต่คือกันเลยโยวิจีจีอบีกับผู้จีจีกับสีจีจีกับอยู่ตัวเราถ้ากันมั้งอยู่โอ้ท่าในยามีกูชีวิตละหนูวิแต่กูละวิจีโยนยาเลยโยวิจีจีเออยู่ละจีเก็บตัวยกูเองยูชีวิตงานวิจิจิโอเตเตยูเตอุปีจิอุติคือเนียมีชีฮาเลจ้านิมาเทจ้าเวทายกันหมดเลยนอนเทจ้าโจจ้าล้อชีวิตมดทันนอมาจากแควมาจากหิวมาจากหิวกาล้อเก็บตัวยันนี่นอนวิจิจิโอปีกันนอนทักขอลาวิวชีวิตผู้จิจิสิจิจิชิกันนอนอยู่เลยหัวจ้าล้อแต่กูเลยยอดทับไปแล้วอยู่จิจิตุพอเลยฟูจิจิสิจิจิกายอยู่จิจิโอปีกาเลียกายุขอลาวิผมติงยิ่งทัดทะเลชาติยมกเกศฟูจิจิสิจิจิฮอเลอาชาฮูริอาชาติจิกาจักรดอยู่จิโอรสชีวิตะงาเกาะกาเลโอข้าเจ้าเจ้าปอชาเลฟูชิตะชีเลปุวิลพะวิชติกาติงยิ่งขีมูวิสุมูวิทะจะก็ไปอยู่มลกกะท่าโยวิจิจิทาแก่ไปเตเลติปุริจูตุลุขฟึกเบียวิจิเดี๋ยวจะกะตาตาอยากเตเลอหอตู้เชวีไม่เชื่อที่คือผิดแน่ผิดแน่เลยโอเคที่ยันนี่ยังมีต่อละวิจิอีกการนี่ยังมีชีต่อละเลยเข้าหนอทำไมเตหอเวลีกุลาวิจิพักกูพี่อ่างาจิจิติมาที่เจอวิมียาหูเชวีนุกาลุสบาลเลอช่วยอีกขอจิลุยละเลยก็ดมตัวเลยชีวิตธรรมก็กลายงาหงุดเชียร์กูจีอุท่าเนี่ยมีชีก็คอยมัวจี 이가 코타가 시에바이게 데레 아서타데가 카시비 시지지로 오에데마 유토라레 치빌라 노베 콜라비치 치파 로파 의자레 치비테마가 카테오데 도이파토 요요 치빙가 비유테 뽀삐알레 에 니야미 시니 마마초이파토 콜레 모아요 에 마코토라오 치 우치치가 시치치가 마가베 후요비가 마가레 조치파 코노 하라고라비우 하스고스이지 올로치비아니타 아시오비 모지에타 하샤쁘비 초레 마자비 모지요 소타가 뿌위우 아시오비 모지타 마하샤레 슈비 모타제 띠가가리 초레 올레무 요비 모가 마꼬쪼 슈 올레가 마꼬가레 하비고비 타가 푸뿌위우 데꼬위우 야포탄 하티갈리 아샤티고 홀로토 치비키유 아시오비 모지에타 카데 실레 아시오비 오토 아시오비 아샤타 카데 실레 하샤레 이리코 어부마마 조디오 데 야부야 올로테마 부노타 카이말라요 리
2: 가나케 푸비요 리로파 우비초티 팔레리 올레무로코 아 흑가비오츠 제티마가비가 마히로 리아슈요비 모타카게가 슈케라로 리 로파 제갈리 의자르 자로코마다 로리 저로클로 요콜로 니카스 저로메 레 야니무라코비오야 슬라칼라티비오 로티파체키마이 제디요 아무카비오야 히나리쿠에타레 코나리타카가잉아 후테포 티게코모다 아메 야니무라코테포 리티갈리리카 자메도메즈메카메 할레도사피 오부자메

0: โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการไทยต้องยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าและกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานสากลช่วยเตรียมความพร้อมของไทยสู่การเข้าเป็นสมาชิก OECD ในอนาคตส่วน FTA ไทยภูฏานเมื่อความตกลงมีผลใช้บังคับจะยกเว้นอากรนำเข้าทันทีซึ่งสินค้าที่ไทยจะได้ประโยชน์อาทิยานยนต์และชิ้นส่วนน้ำผลไม้ผลไม้อบแห้งเคมีภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าวัสดุก่อสร้างช่วยให้ผู้ประกอบการไทยมีทางเลือกในการเข้าถึงวัตถุดิบจากภูฏานมากขึ้นโดยข้อตกลงครอบคลุมการปรับปรุงกฎเกณฑ์ด้านพิธีการศุลกากรมาตรฐานสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ
1: ในแง่ของฉบับที่มีเรื่องของการเปิดตลาดระหว่างกันกับประเทศคู่ภาคีของเราอะนะคะแน่นอนในเรื่องของการที่จะขยายตลาดส่งออกสินค้าของไทยเช่นถ้าเป็น FTA ที่เราทำกับ EFTA นะคะเราก็มีการเปิดตลาดในระดับค่อนข้างสูงแล้วก็เป็นตลาดใหม่ของเราด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยสินค้าที่เรามองว่าจะได้รับประโยชน์เนี่ยจะครอบคลุมทั้งในเรื่องของสินค้าเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นข้าวผักผลไม้สดแล้วก็รวมถึงที่แปรรูปด้วยแล้วก็เนื้อสัตว์ปีกสดแปรรูปซอสปรุงรสอาหารสัตว์เลี้ยงนะคะซึ่งเป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนของเราอยู่ตอนนี้รวมไปถึงชิ้นส่วนนาฬิกาเครื่องประดับต่างๆนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์เภสัชกรรมสิ่งทอเครื่องแต่งกายยางพารายานยนต์ชิ้นส่วนนะคะอันนี้ก็จะเป็นของกลุ่มเอฟตาถ้าเป็นของภูฏานยานยนต์และชิ้นส่วนเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์พอสมควรเลยเพราะว่าเดิมเนี่ยทางภูฏานเก็บภาษีสินค้าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างสูงก็จะมีการลดลงมาที่ 0% นะคะ
0: สำหรับการปรับปรุงความตกลงสินค้าอาเซียนจะช่วยยกระดับการอำนวยความสะดวกทางการค้าส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการทางการค้าเพิ่มความร่วมมือในประเด็นการค้ายุคใหม่ขณะที่การเป็นสมาชิกความตกลงว่าด้วยการอุดหนุนประมงภายใต้ WTO เน้นการควบคุมการประมงผิดกฎหมายทำให้รักษาความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเลและสิ่งแวดล้อมและช่วยสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันให้แก่ชาวประมงและผู้ประกอบการไทยกระทรวงการคลังเปิดขั้นตอนยื่นขอทบทวนสิทธิผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี
2: ้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สามารถยื่นคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมผ่าน4ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.th หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป่าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งเปิดระบบให้ดำเนินการทางออนไลน์ได้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 23:00 น.รวมถึงสามารถยื่นผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยในวันและเวลาทำการสำหรับขั้นตอนการทบทวนสิทธิ์เมื่อผู้ลงทะเบียนตรวจสอบสถานะแล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติระบบจะแสดงผลการตรวจสอบและรายละเอียดเหตุผลที่ไม่ผ่านเกณฑ์พร้อมระบุชื่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจนจากนั้นให้ผู้ลงทะเบียนกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้แล้วจึงกดยืนยันการขอทบทวนสิทธิ์หลังจากกดยืนยันในระบบเรียบร้อยแล้วผู้ลงทะเบียนจะต้องเดินทางไปดำเนินการขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ตนเองไม่ผ่านเกณฑ์ด้วยตนเองโดยกรณีที่ต้องมีการแก้ไขเอกสารจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่16สิงหาคม2569ณหน่วยตรวจสอบคุณสมบัติในเวลาทำการ
3: การที่ไม่ได้รับสิทธิ์จะมีการชี้แจงเลยครับว่าท่านไม่ผ่านเกณฑ์ไหนบ้างและการไม่ผ่านเกณฑ์นั้นท่านสามารถขอให้ทบทวนสิทธิ์ได้ที่ไหนอย่างไรติดต่อใครก็จะมีการชัดเจนก็ต้องเรียนว่าคนส่วนใหญ่นะครับที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ในรอบนี้ไม่ได้เป็นคนที่เปราะบางที่สุดนั้นเนี่ยไม่ผ่านหลายเกณฑ์มากกว่า1เกณฑ์สำหรับท่านที่ไม่ผ่านนอกเหนือจากการติดต่อแล้วเนี่ยการขอทบทวนสิทธิ์ก็จะมีการดำเนินการได้ภายใน31กรกฎาคมคือเริ่มได้ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปช่องทางที่ยื่นก็เช่นกันนะครับ2แอปพลิเคชัน1เว็บไซต์แล้วก็ธนาคารอีก5แห่งแล้วก็มีการดำเนินการต่างๆดูคุณสมบัติแล้วมีการแก้ไขก็ได้ถึง16สิงหาแล้วก็จะมีการประกาศผลทบทวนสิทธิ์21กันยา2569
2: ทางนี้หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์02109 2345ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 8:30 นถึง 17:30 นเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ปฏิพลสรพมมารายงาน
0: ขณะที่ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดช่องทางทบทวนสิทธิสำหรับผู้ไม่ผ่านการพิจารณา
4: บรรยากาศที่ธนาคารกรุงไทยสาขากระทรวงการคลังวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนตรวจสอบและยืนยันตัวตนสำหรับผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยพบว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาตรวจสอบสิทธิพร้อมกับยืนยันตัวตนอย่างต่อเนื่องซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่เดินทางมาเองโดยนางสาวทัศนีพิริยะไพศาลศรีอายุ67ปีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเปิดเผยว่าวันนี้เดินทางมาตรวจสอบสิทธิที่ธนาคารกรุงไทยเนื่องจากใช้แอปพลิเคชันตรวจสอบเองไม่เป็นและเมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งว่าผ่านการพิจารณาจึงรู้สึกดีใจมากเพราะสิทธิ์ดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างมาก
5: ลองมาดูเสี่ยงโชคปรากฏว่าทำแล้วน้องบอกว่าผ่านขนลุกเลยคุ้นใจอ่ะก็กลัวไม่ได้อ่ะก็กลัวจนจริงอ่ะคุณแม่คะเราได้แค่นี้วันละเดือน300มันก็บุญแล้วซื้อของเข้าตลาดเข้าห้องหมดเลยก็คือของในส้วมกับของในครัวอะไรที่ได้มาก็เพราะว่าเราขายอาหารก็ต้องทำอย่างนี้ซื้อซอสซื้ออะไรโดยแค่สบู่ยาสีฟัน
4: ขณะที่นางสมบูรณ์นามพิมลอายุ78ปีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมกล่าวว่าไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยได้รับแจ้งว่าเป็นผู้มีรายได้เกิน 100,000 บาทต่อปีจึงเกินเกณฑ์ที่กำหนดเนื่องจากรายได้จากการทำงานรับจ้างไม่แน่นอนแต่ก็ขอยอมรับผลการพิจารณาและไม่ยื่นทบทวนสิทธิ์เนื่องจากไม่ทราบขั้นตอน
6: คือบอกว่าปีนึงแล้วใช้จ่ายเดือนละประมาณแสนกว่าว่างั้นค่ะแต่เราต้องใช้จ่ายนู่นนี่นั่นแต่บัญชีไม่มีแต่เรารวมใช้จ่ายปีละแสนกว่าบาทแต่เดือนนึงก็ได้ที่ทำรถใต้ก็ได้ประมาณ 20,000 กว่าแต่ละเดือนไม่แน่นอนค่ะก็ไม่รู้จะทำไงไม่ทำแล้วค่ะก็เขาไม่ให้แล้วก็ไม่เป็นไร
4: ครั้งนี้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569และยืนยันตัวตนได้ผ่าน4ช่องทางได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mos.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ตุริมประสภาภาครายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแสดงความยินดีกับผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมแนะผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ยื่นอุทธรณ์เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลใหม่ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี
7: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแสดงความยินดีกับประชาชนที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมให้กำลังใจผู้ที่ยังไม่ได้รับสิทธิโดยย้ำว่ายังสามารถยื่นอุทธรณ์เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบข้อมูลใหม่ได้โดยผู้ที่ตรวจสอบผลแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ขอให้เร่งดำเนินการยื่นอุทธรณ์ระหว่างวันที่17ถึง31กรกฎาคม2569ผ่านเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือยื่นด้วยตนเองที่ธนาคารของรัฐ5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยทางนี้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ว่าประสงค์ยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อดำเนินการผ่านระบบและหากไม่ผ่านเนื่องจากข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องควรเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้พร้อมเพื่อให้การตรวจสอบเป็นไปอย่างรวดเร็ววิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงผลการดำเนินงาน99วันภายใต้แนวคิดเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยเดินหน้าแก้ปัญหาเชิงรุกและวางรากฐานระยะยาวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยรับมือความท้าทายในปัจจุบันอย่างรอบด้าน
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมแถลงผลการดำเนินงาน99วันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้แนวคิดเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าปัจจุบันภาคการเกษตรต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายทั้งจากวิกฤตสภาพภูมิอากาศจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญปัญหาราคาพืชผลตกต่ำต้นทุนการผลิตสูงการลักลอบนำเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายและมาตรการกีดกันทางการค้าในตลาดโลกโดยตลอด99วันที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ส่งเสริมการยกระดับข้าวไทยด้วยนวัตกรรมและความยั่งยืนโดยเร่งส่งมอบพันธุ์ข้าวใหม่ผลผลิตสูงให้แก่เกษตรกรพร้อมส่งเสริมวิธีการปลูกแบบเปียกสลับแห้งเพื่อลดต้นทุนและลดการใช้น้ำซึ่งการนำร่องโครงการข้าวคาร์บอนต่ำใน25จังหวัดพื้นที่ 100,000 ไร่สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ร้อยละ24และเพิ่มผลผลิตได้ร้อยละ10พร้อมยังตั้งเป้าหมายในการขยายพื้นที่เป็น 500,000 ไร่ภายในปี 2570 ด้านการบริหารจัดการน้ำได้บูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมชลประทานกรมพัฒนาที่ดินและกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการวางระบบชลประทานและขุดบ่อชุมชนพร้อมเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง12หน่วยครอบคลุมพื้นที่59จังหวัดช่วยบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่เกษตรได้กว่า 2,500,000 ไร่นอกจากนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้ขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตควบคู่ไปกับการปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายพร้อมเดินหน้าขยายตลาดผลไม้สดไทยในหลายประเทศอาทินิวซีแลนด์เวียดนามไต้หวันญี่ปุ่นและจีนและล่าสุดยังได้เร่งรัดการเจรจากับมาเลเซียเพื่อเปิดทางให้กุ้งไทย5สายพันธุ์กลับไปส่งออกได้ตามปกติภายใน30วันอีกด้วย
9: ผมได้สนับสนุนกระทรวงให้ดำเนินการเชิงรุกโดยการเปิดและขยายตลาดผลไม้สดไทยในหลายประเทศอย่างจริงจังเช่นส้มโอสดทั้งผลไปนิวซีแลนด์อินทผาลัมสดไปเวียดนามมังคุดสดไปไต้หวันส้มโอพันขาวน้ำผึ้งและทับทิมสยามไปญี่ปุ่นรวมถึงสละสดและอินทผาลัมสดไปจีนอีกตัวอย่างของการทำงานเชิงรุกคือกรณีที่มาเลเซียประกาศระงับนำเข้ากุ้งไทย5สายพันธุ์ชั่วคราวซึ่งผมได้เดินทางไปเจรจากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทหารของมาเลเซียด้วยตนเองตั้งเป้าให้การส่งออกกุ้งไทยกลับสู่ภาวะปกติภายใน30วัน
8: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้ลดความซ้ำซ้อนมุ่งสู่เกษตรแม่นยำโดยแก้ไขกฎระเบียบที่ล้าสมัย9ฉบับลดเวลาอนุมัติจาก14วันเหลือเพียง1วันพร้อมเร่งรัดการยกระดับเอกสารสิทธิ์สปก. 4/01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรที่ให้เกษตรกรใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันได้ชวนันท์มาลีรายงาน
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
11: รุงเทพมหานครตรวจเข้มสถานประกอบการและสถานบริการย่านเอกมัยสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
12: พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตวัฒนาและเจ้าหน้าที่ตำรวจในท้องที่ร่วมบูรณาการลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการและสถานบันเทิงย่านเอกมัยเขตวัฒนาเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยมุ่งเน้นการตรวจเช็คระบบความปลอดภัยทั้งระบบกระแสไฟฟ้าไฟส่องสว่างฉุกเฉินอุปกรณ์ดับเพลิงและป้ายบอกทางหนีไฟที่ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาพร้อมเน้นย้ำว่าทางหนีไฟต้องเปิดโล่งห้ามล็อกหรือมีสิ่งกีดขวางโดยเด็ดขาดการควบคุมจำนวนผู้เข้าใช้บริการไม่ให้เกินความจุของอาคารนอกจากนี้ยังตรวจความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522ประเมินด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความสะอาดและกวดขันการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพ.ศ. 2560และพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พ.ศ. 2551จากการตรวจสอบสถานบริการในย่านดังกล่าวพบว่าบางแห่งยังมีจุดบกพร่องที่ต้องแก้ไขจึงได้ให้คำแนะนำพร้อมออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการเร่งปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยโดยเร็วที่สุดโดยมีการกำหนดระยะเวลาให้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างชัดเจนซึ่งทางสำนักงานเขตพัฒนาจะจัดชุดปฏิบัติการเข้าตรวจซ้ำอีกครั้งภายใน30วันทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นสถานประกอบการใดที่มีความเสี่ยงหรือไม่ได้มาตรฐานสามารถแจ้งเบาะแสเข้ามาผ่านระบบ Traffic ฟองดูได้ทันทีโดยกทม.จะบริหารจัดการข้อมูลในรูปแบบ Open Data ที่มีการปกปิดรายชื่อผู้แจ้งเบาะแสอย่างเป็นความลับ พื่อรองรับความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจสูงสุดให้แก่ประชาชนผู้ให้ข้อมูลชนัญชิดาสังทองรายงาน
11: เช่นเดียวกับที่จังหวัดแพร่สนที่กำลังบุกตรวจสถานบริการ11แห่งตรวจเข้มใบอนุญาตทางหนีไฟถังดับเพลิงย้ำมาตรการความปลอดภัยและป้องกันเยาวชนเข้าถึงสุราน
13: ายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่สั่งการฝ่ายปกครองจังหวัดแพร่ระดมกำลังเปิดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการนำโดยนายธรรมนูญกาญจนครุฑป้องกันจังหวัดแพร่พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองบูรณาการร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่สถานีตำรวจภูธรเมืองแพร่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายสกัดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเด็กและเยาวชนตลอดจนยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานประกอบการโดยเจ้าหน้าที่ได้

0: เพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนควบคู่กับการป้องกันปัญหาสังคมและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในพื้นที่อย่างจริงจังธนชัยสุวรรณกาศสวทแพร่รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนครพนมขับเคลื่อนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดย้ำปิดประตูหน้าบ้านสกัดกั้นยาเสพติดแนวชายแดน
2: วันนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลพร้อมย้ำการดำเนินยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดโดยกำหนดให้อำเภอธาตุพนมเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญในการปิดประตูหน้าบ้านเพื่อสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนเข้าสู่ประเทศตรวจความพร้อมของชุดเฉพาะกิจฝ่ายปกครองและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบ.พร้อมชมการสาธิตการระงับเหตุและเน้นย้ำบทบาทของชรบ.ในฐานะกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยระดับหมู่บ้านพร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองตำรวจทหารและทุกภาคส่วนบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อสกัดกั้นยาเสพติดตั้งแต่แนวชายแดนและเร่งดำเนินมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้ยังได้รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้นำท้องถิ่นรวมถึงเยี่ยมชมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสและร้านค้าโอท็อปเพื่อส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้และยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนคัทริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินคดีกับผู้บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในจังหวัดภูเก็ตโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมเดินหน้าปฏิบัติการทวงคืนผืนป่าอย่างเด็ดขาด
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าศูนย์ป่าไม้จังหวัดภูเก็ตร่วมกับฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตอำเภอเมืองภูเก็ตและหน่วยป้องกันรักษาป่าที่พก.1ถลางและพก.2ภูเก็ตเข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณหมู่ที่2ซอยควนโตนตำบลกระรนอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตพบผู้ต้องหา3รายได้แก่นายธวัชชัยแพทย์ขิมนายอนุวัฒน์สวัสดีและนายมาโนทองโถมยากำลังก่อสร้างอาคารโครงเหล็กภายในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติต่อมามีนายทัพประสานพันมณีแสดงตัวเป็นนายจ้างและเจ้าของพื้นที่และยอมรับว่าไม่มีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการจับกุมทันทีซึ่งจากการตรวจสอบพบแพ้วทางและบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติรวม1ไร่3งาน22ตารางวาพร้อมตรวจยึดของกลางได้แก่เครื่องเจียตัดเหล็กสว่านเจาะปูนเครื่องเชื่อมและเครื่องเรื่อยยนต์ก่อนแจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507และพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช2484ในความผิดฐานยึดถือครอบครองแพ้วถางก่อสร้างและทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสภ.กระรนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่12สาขากระบี่ประเมินมูลค่าความเสียหายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งขอให้ศาลมีคำสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกพื้นที่ของรัฐทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเดินหน้าทวงคืนผืนป่าอย่างจริงจังเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นสมบัติของคนไทยทุกคนและส่งต่อให้คนรุ่นหลังอย่างยั่งยืนควบคู่กับเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้บุกรุกทรัพยากรของรัฐโดยเฉพาะพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติโดยกำชับให้กรมป่าไม้ดำเนินมาตรการเชิงรุกตรวจสอบจับกุมและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อยับยั้งการรุกล้ำผืนป่าและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอย่างเด็ดขาดปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมวางโครงสร้างใหม่รองรับการถ่ายโอน5ภารกิจด้านการท่องเที่ยวเร่งดำเนินการภายใน6เดือนแรกเชื่อมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยกระดับภาพลักษณ์ประเทศ
4: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบมติในหลักการจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและแยกภารกิจด้านกีฬาจัดตั้งเป็นกระทรวงการกีฬาเมื่อวันที่14กรกฎาคมนั้นกระทรวงวัฒนธรรมได้เตรียมจัดทำข้อเสนอต่อรัฐบาลในการปรับโครงสร้างรองรับภารกิจใหม่อาทิการปรับโครงสร้างสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปรับบทบาทกรมการศาสนารองรับภารกิจด้านศาสนพิธี ีและพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานประภารกิจ

0: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมรองรับภารกิจด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภาพยนตร์และวิดิทัศน์ยกระดับสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นกรมศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์การทูตทางวัฒนธรรมสำหรับโครงสร้างใหม่ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวจะมีกลุ่มภารกิจหลัก2ด้านได้แก่กลุ่มภารกิจด้านมรดกอัตลักษณ์และทุนทางวัฒนธรรมและกลุ่มภารกิจด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อให้การอนุรักษ์และการพัฒนาเศรษฐกิจดำเนินการควบคู่กันใช้วัฒนธรรมเป็นรากฐานและการท่องเที่ยวเป็นกลไกสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศขณะที่ภารกิจด้านการท่องเที่ยวที่จะโอนมาอย่างกระทรวงวัฒนธรรมแบ่งเป็น5กลุ่มได้แก่ภารกิจด้านนโยบายยุทธศาสตร์และแผนการท่องเที่ยวงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติงานเศรษฐกิจการท่องเที่ยวงานสารสนเทศสถิติการประเมินผลงานมาตรฐานและความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยภารกิจของกรมการท่องเที่ยวและกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยวภารกิจด้านการท่องเที่ยวของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวได้แก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวในการดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวทางนี้ได้มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมการโดยวางแผนไว้3ระยะได้แก่ระยะเตรียมความพร้อมและรับโอนภารกิจภายใน6เดือนแรกจากนั้นเป็นระยะศึกษาวิเคราะห์การพัฒนาระบบบริหารกฎหมายโครงสร้างและบุคลากรภายใน2ปีและระยะปฏิรูปกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์ภายใน4ปีเพื่อยกระดับขีดความสามารถของประเทศด้านเศรษฐกิจสังคมการทูตทางวัฒนธรรมและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีโลกมาริชโยรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวกรองที่ถูกยกเลิกชั้นความลับเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าจีนแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2563โดยอ้างว่าจีนครอบครองข้อมูลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวอเมริกันกว่า220ล้านรายการพร้อมกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองของสหรัฐจงใจปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของจีนอย่างไรก็ตามข้อกล่าวหาดังกล่าวขัดแย้งกับข้อมูลของหน่วยข่าวกรองสหรัฐที่เผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่อปี2564ซึ่งระบุว่าไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าต่างชาติพยายามแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2563ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำกรุงวอชิงตันดีซียืนยันว่าจีนไม่เคยพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐ
1: สถานีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของอิหร่านหรือ IRIB รายงานว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีสนามบินสถานีรถไฟและสะพาน2แห่งในจังหวัดโฮโมสกอนทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อช่วงค่ำของวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก9รายนอกจากนี้เมืองบูเชทางตะวันตกของอิหร่านยังตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีของกองทัพสหรัฐซึ่งทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายด้านกองทัพสหรัฐอ้างว่าดำเนินปฏิบัติการโจมตีในดินแดนของอิหร่านเป็นคืนที่6ติดต่อกันซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐโดยมีจุดประสงค์เพื่อบั่นทอนขีดความสามารถทางทหารของอิหร่าน
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลออสเตรเลียเรียกตัวเอกอัครราชทูตลาวประจำกรุงแคนเบราเมืองหลวงของออสเตรเลียเข้าพบในวันนี้เพื่อประท้วงกรณีที่รัฐบาลลาวไม่ได้ลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติ6รายซึ่งรวมถึงชาวออสเตรเลีย2รายเสียชีวิตจากการดื่มสุราปนเปื้อนสารเมทานอลในเมืองวังเวียงทางตอนเหนือของแขวงเวียงจันทน์ของลาวเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2567 เนื่องจากผู้กระทำผิดต้องโทษจำคุกสูงสุดเพียง1ปีและถูกปรับไม่เกิน1,120 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 37,600 บาทขณะที่นางเพนนีวองรัฐมนตรีต่างประเทศของออสเตรเลียยืนยันว่าเธอจะนำประเด็นดังกล่าวขึ้นหารือกับนายทองสวรรค์พรมวิหารรัฐมนตรีต่างประเทศลาวในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่จะเริ่มขึ้นในสัปดาห์หน้า
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าทางการรัฐออนแทริโอของแคนาดาขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางรวมถึงกองทัพแคนาดาให้ช่วยอพยพประชาชนออกจากชุมชนห่างไกลทางตอนเหนือของรัฐออนแทริโอหลังเกิดเหตุไฟป่าลุกลามอย่างรุนแรงทั้งนี้แคนาดากำลังเผชิญไฟป่า859จุดทั่วประเทศซึ่งเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วเกือบ15ล้านไร่ซึ่งไฟป่าส่วนใหญ่อยู่ในแถบพื้นที่รัฐแมนิโทบาซัดแคทเชวันและออนแทริโอส่งผลให้คุณภาพอากาศในนครโทรอนโตของแคนาดารวมถึงหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐอยู่ในระดับย่ำแย่ด้านนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีของแคนาดากล่าวว่ารัฐบาลกลางกำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทางการท้องถิ่นพร้อมยืนยันว่าจะให้ความช่วยเหลือที่จำเป็นเพิ่มเติมหลังประชาชนหลายพันคนต้องอพยพออกจากพื้นที่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
4: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750เจแปนโอเพ่นที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบ2ชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกตบเอาชนะเจียเฮงเจสันเตียมืออันดับ29ของโลกจากสิงคโปร์ขาดลอย2ต่อ0เกม21-11และ21-16ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปดวลกับยูชิทานากะนักตบเจ้าถิ่นญี่ปุ่นส่วนหญิงเดี่ยวพิงค์พิชชามนโอภาสนิพัทมืออันดับ23ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากุชิมืออันดับ3ของโลกจากญี่ปุ่น1ต่อ2เกม21-17 15-21 และ11-21 หยุดเส้นทางเพียงรอบ2วอลเลย์บอลชาย CV ครับ 2026 สนามแรกที่ประเทศสิงคโปร์ในกลุ่ม B ทัพนักตบหนุ่มทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2เอาชนะทีมชาติเมียนมา3ต่อ0เซต 25-15 25-16 และ 25-19 เก็บชัยชนะ2นัดคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียหรือ AVC Boy U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ 2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่ 12-18 กรกฎาคมในรอบก่อนรองชนะเลิศทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติไชนีสไทเป 1 ต่อ 3 เซต 18-25 30-32 25-22 และ 22-25 หล่นไปเล่นในรอบจัดอันดับ 5-8 โดยจะพบกับอินเดียในวันนี้นอกจากนี้ความพ่ายแพ้ในเกมนี้ยังทำให้ทีมชาติไทยพลาดตั๋วไปแข่งขันชิงแชมป์โลกอีกด้วยเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ NK Open ที่ประเทศตุรกีในรอบ2หญิงเดี่ยวลัลลนาธาราฤดีนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ91ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดพลิกชนะกาเบียล่าคนุสันจากสาธารณรัฐเช็ก2ต่อ1เซต4ต่อ6 6ต่อ4และ6ต่อ1ลัลลนาผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปการแข่งขันกีฬาทางน้ำระดับนานาชาติรายการเอเชียนเอทกรุ๊ป2026ประเภทกีฬากระโดดน้ำที่สระกระโดดน้ำมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิหรือ A-BAC บางนาเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาประเดิมเปิดฉากวันแรกชิงชัย4เหรียญทองในประเภทซิงโครไนซ์คู่ซิงโครไนซ์แพลตฟอร์มกรุ๊ป A and B Girl ลิลลี่ประทีปลูกครึ่งไทยเยอรมันจับคู่กับอาริยาสุวรรณประเดิมผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของสิงคโปร์และเหรียญเงินเป็นของมาเลเซียการแข่งขัน Open Water ระยะ 1,800 เมตรที่เมืองอู่ฮั่นสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์การว่ายน้ำข้ามแม่น้ำที่ยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลว่ายน้ำข้ามแม่น้ำยางซีเกียงประจำปีโดยในครั้งนี้มีนักกีฬาไทยลงแข่งขัน2คนผลปรากฏว่าเงือกเนยกมลชนกขวัญเมืองเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 13.27.50 นาทีได้เหรียญทองแดงส่วนอันดับ1และ2เป็นนักว่ายน้ำเจ้าถิ่นจากจีน ส่วนฉลามเป้รัฐวิทย์ธรรมนันทโชตดีกรีโอเพนวอเตอร์ซีเกม2025ของไทยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่3ด้วยเวลา 11.49.94 นาทีคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้เช่นเดียวกันทัพช้างศึกฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026ลงฝึกซ้อมต่อเนื่องณสนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีก่อนการฝึกซ้อมปกเกล้าอนันต์กองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่ารู้สึกดีใจที่ได้กลับมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งส่วนตัวมีเป้าหมายเดียวคือเป็นแชมป์รายการนี้และเชื่อว่าสตาฟโค้ชและนักกีฬาทุกคนพร้อมที่จะสร้างประวัติศาสตร์ให้ตัวเองและทีมชาติเพื่อมอบความสุขให้กับแฟนบอลสำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่ม B ทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านรับการมาเยือนมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกไปเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา 20:00 นถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Nowสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC จัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง11ตุลาคมนี้โดยทีมชาติไทยถูกจับให้ไปอยู่ในกลุ่ม F ร่วมกับเลบานอนมาเก๊าและภูฏานทั้งนี้การแข่งขันดังกล่าวจะคัดเลือกเอาแชมป์กลุ่ม8ชาติผ่านเข้าไปเล่นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในช่วงระหว่างวันที่31มีนาคมถึง17เมษายน2570และหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหญิงชิงแชมป์โลก U17 ที่โมร็อกโกต่อไปองค์กร Save the Children Thailand ร่วมกับมูลนิธิ Liverpool Football Club Foundation และสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาและการศึกษา Play for Change เปิดพื้นที่การเล่นฟุตบอลสำหรับนักเรียนโดยมีเอมิล เฮสกีอดีตนักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษและสโมสร Liverpool มาร่วมมอบประกาศนียบัตรและถ่ายทอดทักษะฟุตบอลสร้างประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมส่งเสริมการยอมรับความหลากหลายและสร้างความเท่าเทียมทางเพศโดยมีเยาวชน60คนจากหลากหลายพื้นที่เข้าร่วมโดยเอมิล เฮสกีกล่าวว่าการได้ร่วมกิจกรรมกับเด็กไทยรู้สึกประทับใจในศักยภาพและพัฒนาการของเยาวชนไทยเป็นอย่างมากและมองว่าเด็กไทยมีทักษะด้านฟุตบอลอยู่ในระดับที่ดีด้านนางสาวรติรสสุภาพรหัวหน้าฝ่ายสื่อสารและการมีส่วนร่วม Save the Children กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะชีวิตผ่านการเล่นกีฬาซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความมั่นใจและการเติบโตอย่างมีคุณภาพ
5: จัดงานนี้ Play for Change นะคะเพื่อส่งเสริมการเล่นให้กับเด็กๆทุกคนนะคะเด็กๆทุกคนควรจะมีส่วนในการที่จะได้เล่นแล้วก็ได้เรียนรู้เพิ่มกันนะคะเรามีเด็กๆจากแม่สอดนะคะจากน้องๆคลองเตยแล้วก็เด็กที่เป็นทีมผู้หญิงล้วนนะคะจากโรงเรียนท่าโขงมาที่แห่งนี้ด้วยนะคะแล้วก็มาเล่นอยู่ด้วยกันทันที่เขาไม่เคยเจอกันสิ่งที่เราอยากจะส่งเสริมก็คือการให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมที่จะได้เรียนรู้ได้เล่นด้วยกันเพราะว่า Save the Children เชื่อว่าการเล่นคือพื้นฐานสำคัญของการมีความมั่นใจและได้เรียนรู้อยู่ด้วยกันค่ะ
4: ความเคลื่อนไหวของนักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยชุดเตรียมลุยศึกกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นล่าสุดยังคงฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นหลังสร้างผลงานคว้า3เหรียญทองจากกีฬาเอเชียนบีทเกมครั้งที่6ที่เมืองซานย่าประเทศจีนเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาพลตรีหญิงปรียาภัทรจรัญพงษ์เลขาธิการสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมจะส่งนักกีฬาชุดที่ดีที่สุดลงแข่งขัน3ประเภทประกอบด้วยประเภทหญิงคู่สุภาวดีวงคำจันทร์จับคู่กับจุฑาทิพย์กันทธงประเภทชายคู่สรศักดิ์เทาสิริจับคู่กับจีรติจันเลียงและประเภทคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์จับคู่กับพักพงเดชเจริญโดยตั้งเป้าคว้าให้ได้ครบทั้ง3เหรียญทองแม้ต้องเจอคู่แข่งสำคัญอย่างญี่ปุ่นอิรักเกาหลีเหนืออินโดนีเซียและเมียนมาพร้อมยืนยันว่านักกีฬาปรับตัวเข้ากับกติกาใหม่ได้เป็นอย่างดีบุริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
8: ์วันนี้เสนอคำว่าเม็ดขนุนคำว่าเม็ดขนุนเขียนสระเอมอม้าไม้ไต่คูดอเด็กขอไข่นอหนูสระอุนอหนูมีความหมายสองอย่างความหมายแรกหมายถึงเม็ดของผลไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกชื่อว่าขนุนเม็ดดังกล่าวมีเปลือกหุ้มและเม็ดนี้อยู่ภายในเนื้อที่มียวงหุ้มอยู่เมื่อนำเม็ดขนุนไปต้มแล้วแกะเปลือกหุ้มออกจะเหลือเนื้อข้างในซึ่งกินได้คำว่าเม็ดขนุนอีกความหมายหนึ่งเป็นชื่อขนมหวานชนิดหนึ่งของไทยในตระกูลทองมีสีเหลืองทองจัดเป็นขนมที่เป็นสิริมงคลช่วยให้มีผู้สนับสนุนหรือหนุนเนื่องให้ชีวิตก้าวหน้าและประสบความสำเร็จขนมเม็ดขนุนนี้มีรูปร่างยาวรีคล้ายกับเม็ดของขนุนจึงได้ชื่อว่าขนมเม็ดขนุนหรือเรียกสั้นๆว่าเม็ดขนุน
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02424-0004คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานเป็นไฟล์เอกสาร PDF ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อีเมล hr@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง24กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ www.nhrc.or.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141-3861ในวันและเวลาราชการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการจำนวน18อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัคร
9: ผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง13สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการกลุ่มศิษย์เก่าศิลปศึกษาช่างศิลป์ร่วมกับศูนย์รักศิลป์และหอศิลป์วังหน้าขอเชิญผู้สนใจเข้าชมงานมหกรรมศิลปศึกษาช่างศิลปะ2569เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานศิลปะของศิษย์เก่าครูอาจารย์วิทยาลัยช่างศิลป์และผู้เข้าร่วมฝึกอบรมของสถาบันพัฒนศิลป์ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านศิลปะวัฒนธรรมและเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปะผู้สนใจเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่5ถึง26กรกฎาคม2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ณหอศิลป์วังหน้าถนนราชินีกรุงเทพมหานครต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:10 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง81ซมและเวลา 22:50 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 4:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56ซมและเวลา 16:01 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
10: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องหิวบ่อยกินจุบจิบเกิดจากอะไรท่านผู้ฟังคะเคยมีอาการหิวบ่อยกันบ้างไหมคะและอาการหิวบ่อยที่หลายคนเคยเจอคืออาการผิดปกติของร่างกายเราหรือเปล่าจริงๆแล้วอาการหิวบ่อยมักเกิดจากการกินอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วพอระดับน้ำตาลขึ้นเร็วร่างกายก็จะหลั่งอินซูลินออกมามากเพื่อดึงน้ำตาลไปใช้แต่เมื่อน้ำตาลถูกดึงไปใช้เร็วเกินไปเราจะรู้สึกหิวได้อีกครั้งในเวลาไม่นานค่ะจึงทำให้กินบ่อยคุมปริมาณการกินยากและมีโอกาสไขมันสะสมมากขึ้นแต่ในทางกลับกันการทานอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำจะค่อยๆเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดทำให้พลังงานถูกปล่อยออกมาสม่ำเสมออินซูลินไม่พุ่งอิ่มได้นานขึ้นความอยากอาหารลดลงและร่างกายสามารถเผาผลาญพลังงานได้ดีขึ้นนี่จึงเป็นเหตุผลที่คนซึ่งกินอาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงเป็นประจำมักหิวบ่อยกินจุบจิบและลดน้ำหนักได้ยากค่ะขณะที่การเลือกอาหารค่าดัชนีน้ำตาลต่ำช่วยคุมหิวและน้ำหนักได้ง่ายกว่าในระยะยาวนั่นเองอีกกลุ่มที่เจอปัญหาหิวบ่อยกินจุบจิบได้เหมือนกันนั่นคือคนที่กำลังไดเอทหรือคุมอาหารอยู่หลายคนตั้งใจลดปริมาณการกินอย่างจริงจังแต่กลับพบว่าหิวทั้งวันคิดถึงอาหารบ่อยและสุดท้ายก็เผลอกินจุบจิบโดยไม่รู้ตัวและสาเหตุหนึ่งมาจากการคุมอาหารที่เข้มงวดเกินไปเช่นลดอาหารแบบหักดิบตัดแคลอรี่หนักหรือหลีกเลี่ยงไขมันแทบทุกอย่างอาหารที่เลือกกินอาจไม่อยู่ท้องและให้พลังงานไม่พอกับที่ร่างกายต้องการเมื่อพลังงานเข้ามาไม่สม่ำเสมอสมองจะเริ่มส่งสัญญาณเตือนว่าร่างกายกำลังขาดพลังงานจึงกระตุ้นความหิวมากขึ้นผลที่ตามมาคือหิวบ่อยรู้สึกเพลียไม่มีแรงและยิ่งควบคุมการกินได้ยากกว่าเดิมค่ะดังนั้นอาการหิวบ่อยไม่ได้เกิดจากความอยากอาหารอย่างเดียวเท่านั้นแต่เกิดจากระดับพลังงานและน้ำตาลในเลือดที่แกว่งขึ้นลงไม่สม่ำเสมอการกินอาหารหวานหรืออาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลสูงทำให้น้ำตาลขึ้นเร็วและตกเร็วจึงหิวใหม่ง่ายแต่ในคนที่คุมอาหารเข้มงวดเกินไปก็อาจทำให้ร่างกายขาดพลังงานสมองจึงตีความไปว่าพลังงานไม่พอและกระตุ้นความหิวให้มีมากขึ้นนอกจากนี้เครื่องดื่มหวานหรือน้ำตาลเทียมยังยิ่งกระตุ้นความอยากอาหารด้วยค่ะถ้าท่านผู้ฟังไม่อยากหิวบ่อยหรือกินจุบจิบอาจจะต้องเริ่มจากการเลือกกินอาหารที่ให้พลังงานสม่ำเสมอจึงช่วยให้อิ่มนานและคุมหิวได้ง่ายขึ้นรวมถึงนอนพักผ่อนให้เพียงพอเพราะการนอนพักผ่อนที่เพียงพอจะส่งผลต่อฮอร์โมนควบคุมความหิวและความอิ่มอีกทั้งควรดื่มน้ำเปล่าให้มากๆเพราะคนที่หิวกระหายบางครั้งก็เข้าใจผิดว่ากำลังหิวข้าวอยู่ด้วยค่ะเมื่อมีอาการหิวควรเริ่มต้นด้วยการดื่มน้ำก่อนเพราะเราอาจเพียงแค่กระหายน้ำเท่านั้นที่สำคัญที่สุดก็คืออย่างดหรือข้ามมื้ออาหารควรกินให้ครบทุกมื้อในปริมาณที่เหมาะสมนะคะและทานโปรตีนให้เพียงพอในแต่ละมื้อเพราะอาหารจำพวกโปรตีนนอกจากจะทำให้อิ่มนานแล้วไม่ทำให้เป็นโรคหิวตลอดเวลาอีกด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องหิวบ่อยกินจุบจิบเกิดจากอะไรเรียบเรียงโดยณัชวีอารีวงศ์จันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
11: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
12: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
13: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
14: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าง
15: านของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิลป์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวยุทธพรบานเย็นและถิติมาอินกล่ำ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: บอกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการมั่งๆ

tiên mà lỡ bị và im mơ hà tiêu na khỏi chi nghe biết lỡ in vậy.

愿跨法为扬镖救把他们也念那莫接呀那喽加了金叫父为用也欧娘将金的叫大那当天

ยาตัวเย็นยานะสักทินเดียวยามเหี้ยตลอดจริงอ่ะแต่หอยอู่จวงอู่จ้า

跳，红土不被跳天，真土嘞娘真啊。

ุจิหนอทเวกังจีนาตายุยแมงเลนาเจติยานาอนโยโทอุโจตุทิงะยินจุนานำหงะเดลทานาตาจังเจดเวคุจังอุยงเจ้าตายเวจังเชียเวตายเจ็ดเนี่ย

也乐天大汉的推大乐祖年哦乐问题也这样同啊

ียบเยือนอยู่เลยจิ้วหน้าเปียกเปียกเนี่ยเนี่ยน้ำฟังเชิญยืนดอกตาทุ่นเหลียวโอ้เสียนห้างหาไม่ฝุ่นตายนานเท่าเจ้าตีนหัวจังเทียนเชี่ยบานโอ้แห่งจังแล้ว

天的家的你连吗最后年轻了因大家的年最后无恨

จินตอฟ้าบะเยยามนามอจินอลอลอลอเตชาจินจองยามอุเปออกจาเวหินนาเย็นนาแท้จา

nhân bà la u ya se chân khẩn tà na la quang nhà

กันขี้เจ้าโง่จ่าเสียมาโอ้ตัวขอยอเบจังอาเทียน

ตัวเชียวต้องยีบาตูกินนาบจินเฮือนยาลาลาชักเชียวชะนาหาตูคู่ว่าโอเปียวเจอจันเวทิ้งเสนาเปียวชุนมาลาปีงาเย็นหุบบาวเวตูเย็นดาเยาว์เยอะว่ะ

ุตานสินบานเดียวต่างเป็นละโลลานสูเจริญเนียมวัฒนาอุลาน

ียวขึ้นตาเบเจียเลียมถ้าดินเขียวเลบีนาบีจะโหเบเจียวตาลาจาเชียดเหนียเบเจียมเชียน

在美国五家家吧呢你要叫我老爷你都能把你唱那好听你了叫

愧。现在的前三家大年过大老爷就不得发现那段大爷的他那

在发念月子啊哦哎呐两票的云呼云怕的顶啊两票加了钱说嘛哦顶啊这别的呀真那鬼阴流别打发了人关我

ลีงาตรงเหมือนกว่าโอ้ไม่ยามเสียโอ้แจเชียโซเบจาจางาหยุดคู่เงียตินเลยหยุดตาเยียดตามเยียมาโอ้สังเจเปเบไทยจังนับเยอะแยะหินเลยฟังขี้เจอย่างเจียวเยี่ยมล้อโอยเหยียดหยาเบข้าเจ้าเบเดียวเดียวเนี่ย

ตอดตายด้วยความนามนาจะตู้เสียมนานเลยนาบเยอะไปนาดินยามุยะโอแห่งจิ้วเยอะ

不久南方的卡芬那些金秋了杨皮湖那带他还有丢有几个几大

0: nin kha pun ba thi me nga pa pu chan ya le tiam tu khu na sen ton sa o ki nyan cha re chan che na
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน AI และเยี่ยมชมบริษัทหุ่นยนต์ชั้นนำของจีนต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมการรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
2: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัทหุ่นยนต์ชั้นนำของจีนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้าน AI และหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุ
7: เวลา 13:30 นตามเวลาท้องถิ่นนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเร็วกว่าเวลาประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบริษัทชื่อหยวนอินโนเวชั่นเทคโนโลยีหรืออาร์คิบอทนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนบริษัทเทคโนโลยีหุ่นยนต์ชั้นนำของจีนที่พัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ครบวงจรทั้งฮาร์ดแวร์ระบบปฏิบัติการโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และฐานข้อมูลสำหรับการฝึกหุ่นยนต์เพื่อรองรับการใช้งานในภาคการผลิตโลจิสติกส์การการและการดูแลผู้สูงอายุโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้รับชมการสาธิตศักยภาพของหุ่นยนต์หลายรูปแบบอาทิหุ่นยนต์อาร์คิบอท A3 กล่าวต้อนรับเป็นภาษาไทยหุ่นยนต์อาร์คิบอท X2 แสดงศิลปะโดยไทยรวมถึงหุ่นยนต์ที่สามารถสื่อสารภาษาไทยหุ่นยนต์สำหรับงานอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ผู้ภัยหุ่นยนต์วาดผู้การอักษรจีนและหุ่นยนต์ชงกาแฟสะท้อนความก้าวหน้าของเทคโนโลยีหุ่นยนต์ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายภาคส่วนภายหลังการเยี่ยมชมนายกรัฐมนตรีระบุว่า AI และหุ่นยนต์เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่รัฐบาลไทยให้ความสำคัญโดยมุ่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำของจีนจะช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ในภาคอุตสาหกรรมและบริการของไทยต่อไปชวิสาปทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
2: ด้านผู้นำจีนเน้นย้ำว่าการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไ ไม่ควรถูกครอบงำโดยประเทศใดประเทศหนึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนกล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกที่นครเซี่ยงไฮ้ของจีนในวันนี้ที่ระบุว่าการพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ไม่ควรถูกครอบงำโดยประเทศใดประเทศหนึ่งแต่ควรอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมกันคัดค้านการอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงของชาติในการจำกัดการพัฒนา AI และย้ำว่าการพัฒนา AI จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์และมุ่งสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่สหรัฐและสหภาพยุโรปดำเนินมาตรการจำกัดการส่งออกและการเข้าถึงเทคโนโลยีของจีนโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงอาทิการควบคุมการส่งออกชิปขั้นสูงและการปิดกั้นการลงทุนในบริษัทเทคโนโลยีของจีนเกิดเหตุกำลังพล2นายเหยียบกับระเบิดในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษได้รับบาดเจ็บไม่มากเนื่องจากเป็นทุ่นระเบิดเก่าและนำส่งรักษาพยาบาลแล้ว
8: กองทัพภาคที่2เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 10:30 นที่ผ่านมาได้รับรายงานจากกองกำลังสุรนารีกรณีกำลังพลของกองร้อยทหารราบที่122กองพันทหารราบที่12ประสบเหตุเหยียบทุ่นระเบิดเก่าระหว่างปฏิบัติภารกิจปรับปรุงพื้นที่การยิงภายในฐานปฏิบัติการภูผาอำเภอการทารักจังหวัดศรีสะเกษส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2นายและได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเนื่องจากทุ่นระเบิดดังกล่าวทำงานได้ไม่เต็มที่ภายหลังเกิดเหตุหน่วยได้ดำเนินการลำเลียงกำลังพลผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง2นายออกจากพื้นที่และนำส่งโรงพยาบาลการทารักโดยทันทีเพื่อรับการรักษาและเฝ้าติดตามอาการอย่างใกล้ชิดพร้อมดำเนินมาตรการตรวจสอบพื้นที่เพื่อป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิดที่อาจตกค้างอยู่ในบริเวณดังกล่าวปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
2: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดัจจ
2: ์โอ้โหโชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกัน
5: ที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ติดสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
3: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: 20บาทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง30บาทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

消化不好化啊，阿么子啊，你莫花你啥莫啊，阿婆，李师母多次的话被老忘啊，阿婆李师母不加工我们呀啊，他只买啊，所托全买买好到啊，马个就是สถานีวิทยุอ่ะกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าโดยจ้างงานที่เนี่ยคือสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สามไงกรมประชาสัมพันธ์มั้งอ่ะเอาไรายการนี้สูงด้วยมองประเฮนเนี่ยคือชมโมควานีเจมัวแต่ควาด้วยอ่ะทีมเราประเฮนหนีโมควานีคือสามโมงอ่ะหน้าที่เนี่ยควานีคือหน้าเนี่ยเสด็จเนี่ยในตัวอย่างอ่ะที่นี่ถ้าวิทยุว่างอ่ะมือจะมาโดยจะมาเบอร์ไว้ยี่ระบบเนี่ยคือระบบ AM ไงอาไปยี่เครื่องความถี่ไปคือที่ตู้ลิฮาชิสชุวัตจวนยันตัวหลังไงอาทิตย์เอาระบบไลฟ์ไปคือฟิสบุยเพลงไปคือสวทเชียงใหม่ไง AM 1476กิโลเฮิรตซ์ไลน์จองไงเอารายการลิซึงไปคือไงไหนไหนไปคือชมมุขวันยี่คือจิมมุติควาดูที่มุลองไม่ยังไงยี่มุขวันยี่สามโมนาทีเนี่ยควันยี่คือนาเนี่ยสถิตยินเรียนตัวใจของไงนี่ไม่ถึงยังก็ไม่ยังชอบไงเอาบริสุอาบาไปครับว่าคือพลังงานนี่ไม่ถึงว่าคือโชว์ฮาริงี่นี่ไม่ถึงว่าคือยังคือหลุยไงยุคนี้ตัวนี่จะโชว์โคเอาท้ายอาบาไม่ยังคือสีฮาสีสิงี่นี่ไม่ถึงว่าคือหนังวันนี้สัญญาไปคือหนาโชว์ยี่วันนี้ไปคือหนังยิงอ่ะหนาโชว์ยี่หนังยี่ไปคือวันหยุดราชการไงเดือนสุภาษิตมามีงานส่วนสัญญาเจวันนี้ไปคือหมอบฟูจ้างงานจ้าที่กระทรวงไปคือสัญญาว่าเทศบาลว่าอำเภอแห่งเจ็บไงเอาพัจจัยไปคือยึดส่วนแรงงานสัญญาหมอบฟูงาเอาพัจจัยไปคือไงหนาที่เนี่ยวันนี้คือหนังวันยังไงส่วนยาวางเวลาราชการไปคือเดือนไหนแปลมุกเกอร์วันยังไงมุกเกอร์จะลีมุกวันนี้คือหมอบสติฟุเปลงาอาจจะไปคือนี่ไม่ถึงยี่ปังยังคือหนังวันนี้อาจารย์บันนาแต่กระทรวงไปคืออีแห่งยี่เป็นเดือนสัญญาคือหนังวันยี่เป็นยี่คือเอาพวกว่าที่อาชีพจัวคือไงว่าอย่างหน่วยงานสถานที่ราชการใหญ่ไปคือสุดเจ้าอ่ะอาทิตย์นี้ชาวคณะมาที่ชาวเฮืองไงนั่นก็จะมาปีบ้างไงอาทิตย์สุดเจ้าชาวบ้านไงมาสัตยากรมอุตุนิยมวิทยาเธอเหนื่อยแต่พวกว่ากูยิ่งสูงไงแต่ยิ่งสุดมาเจนเตอร์ฝรั่งอ่ะเมื่อสาวงบันยังเฮืองไงเอาท่านหนุ่มบ้างเฮืองไงบางพื้นที่ยังเฮือเมื่อห้าเรียกมันยังเฮืออาทิตย์เนี่ยอย่าเล่าไปใช่ไงอาก็คือที่กาต้องไม่ยังเฮือเมื่อห้าคือเรียกไงปีข้าเมื่อห้าแต่ก็มันรีบมาคือว่าฟาสิมันทำประโยชน์ของไงมาคือจำมึงอ่ะที่ยากรุงตุนิยมวิทยาบ้างไงเอาผ่านเหนือแล้วพวกมึงมาคือไงมาคือยังคือพื้นที่เฝ้าระวังไงที่จำมึงจอมไงเอาผ่านเหนือบ้างคือที่เชียงรายไงพะเยาจังหวัดน่านไงที่ยังคือจังหวัดแพร่ลำปางลำพูไงจังหวัดตราดนี่คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาคือพื้นที่ว่าที่มีเชียงมังไงมาคือที่ยาฝาละจำมึงบ้างไงบ่มหาคือเรียบบ้างไงภาคอีสานมาคือจังหวัดเลยไงหนองบัวลำพูไงอันนี้คืออุดรธานีไงอันนี้จังหวัดบึงกาไงสกลนครไงอันนี้คือจังหวัดนครพนมอันนี้คือจังหวัดหนองคายไงที่จะกล่าวมาคือพื้นที่ว่าอาจจะว่าจูว่าจอมไงว่าจูว่าจอมว่าเดียวจอมไงที่คืออันจะคือเรียกมาคือเนี่ยคือว่าว่าบ่หาเรื่องว่าจูว่าจะสูงไงอันนี้จะว่าลูกคุณมีจะสูงคืออาทิตย์นี้คือฝาละจำหมอบริษัทงานมันยังคือเจนตุลังอ่ะอาทิตย์บ้างก็คือบางพื้นที่ของบ้านเหมือนฮันเรียมังยานเนี่ยลีซเปอร์เซ็นเซอร์เรียกว่าไงที่การตัวแบบคือเนี่ยคือเมื่อเช้ามาจุดมาคือเงามากกว่าคือเนี่ยชาติคืออาการคือหาที่เนี่ยเรียบง่ายบ้างคือมากกว่าเดิมมากกว่าเชียงงามมาสับบ้างก็จ้ามาสับช้าอาจจะบ้างจ้าหงอ่ะอาจจะบ้างคือเมื่อฮันเรียบ้างคืออาการมาคือปลื้มปลาบ้างงาบัวกูเดือดคือจ้านานละมาคือเกินงาบ้างคือมากกว่าเดิมมาดูแลสุขภาพอย่างช่วงงาอาทิตย์ยังไงธรรมะเชื่องบ้างเหรอไงเอาเชื่อว่าไงธรรมะอาทิตย์ปีมาช่างงานมุสลิยาสำนักงานตำรวจแห่งชาติธรรมะที่แจ้งเตือนฝรั่งอ่ะมาที่นี่จะบ้างเหรอถ่ายเย็นหลังอ่ะธรรมะสัญญาบ้างมั้งบ้างเหรอเอาพวกว่ายึดข่าวยึดดวงไงว่าเมนดูแลเนี่ยคือมาง่ายๆมาเอาพวกเยี่ยมบ้างเหรอว่าสุรชีริเจมังว่าสุรสื่อเจมังสุรจูเจมังเหรอมาคือกลุ่มมาเนี่ยชัวอาทิตย์ยังกว่าโนยึดข่าวดิฉันมาชาดูแลไงยูปอมังอาคือชาดูแลมังอาที่เนี่ยสุราชีเจ้าสุราจูเจ้าไม่เนี่ยคือไอ้ทั้งหมดก็คือเนี่ยกลุ่มหมายช่วยเฉยไงยากกลุ่มหมายถือว่าบุรุษมันก็คือไงมันคือมาตราที่งอสัญญาเหตุสิริสัญญาเหตุสิริของบุรุษมันคือไงมันคือสุราก้าข้ามังอาที่เนี่ยกว่าสุราชีริเจ้ามาสุราจูเจ้ามังอที่เอาวัวยึดข่าวยึดดูมังอาเชื่อชาดูแลเนี่ยมังอาเชื่อว่ายึดเคี่ยวชาเนี่ยสุราที่ยิ่งมากมั้งไงที่ยึดปอยึดข่าวดิฉันดิฉันดูงาเออทั้งหมดก็คือเนี่ยคือมีความผิดจบเรื่องงานคุมไปคุ
คบเบียคือที่คบเบียดงาอาจจะเหอปรับไม่เกินทีมบางทีคุณจังงามันก็ชื่อเหอคุณจังงาคบเบียงาอาทิบ้างผมไม่ยังชอบงาอามาที่ฉีพยายามเหอถ่ายเย็นหนังงัดมาเหอกลุ่มมาแล้วช่วงงามาจุดงานโน้ตสักวันยิ่งคริสต์มาช้าเนี่ยเหอมังงาชิต้องชิ้นเฉยมังงาสุดที่ริจมังอ๋อสุดที่จะไปเหอมาเหอกลุ่มมาแล้วช่วงงาอาทิบ้างยังยึดบทงาอามาที่เรียพยายามเหอเอาบทที่โทรแจ้งนั่งงามาเชื่อบทที่สอบถามนั่งไงบทที่เหอ1599งานมาคือสายด่วนงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติอ่ะอาทิบะเฮาสุดแพงอ่ะเอาชะก็บังกับพี่ข้ามาติลีภัยจะบ่เฮออามินหงาว่าโอ้คอนเทชามาดงว่ามาคคายมางาอธิงไว้ยิข่าวยิโดอัญญากุลมังคือความสิเตดรนี่ฟิบวลโลยมังสุรชีจะมาสุรจุจะมางามาไทยงามามาภัยบ่เฮอกลุ่มรัชโชงามาติมาอาแต่แจ้งตัวอย่างงามที่มาที่เชียงโง่ไม่อยากเฮอทียากระทรวงสาธารณสุขไงเธอนาตัวเฮอกว่าชิสุงอ่ะอันนี้เฮอเดียวกรมอนามัยเฮียธรรมะเจนตัวพลังอ่ะอาเมื่อสั่งมาเธออายากก็เป็นหัวยามาเฮออานาธรรมะจวะเอโกมงไม่เฮอเดียวไข้เลือดออกไงเธอแห่ตัวมันนะอาเมื่อสั่งฮาริซุงโง่ไม่อยากเฮงาแห่ตัวมันนะเฮอขึ้นยาเหนือสุ่มยาหงอนนาสุ่มยาพังอ่ะอาทิตย์แรกชกงามากดีมากกว่าชิบระงาสักคนสมิตาคืองาชอบปลูกขวดว่างอ่ะอาทิตย์นี้คือไปชิมสุขที่ชิมของหวังอ่ะเอาหน้าตามไปฮักคือไปคือสักความไปว่าคืออาทิตย์นี้ขอจีงอ่ะอาทิตย์นี้เที่ยวหุ่นกันแล้วก็จะงงปัญญากว่าเมืองฮาลีกันยังงงไปคือเธอซื้อผึกฟาร์มว่าแก๊กๆฟาร์มว่าอาจจะตีละมังงาที่มาชิงเพราะกูไปคืออาจจะแต่ฉุดเนี่ยไปคืองอมาครับไปคือเหตุผลมาแล้วเนี่ยฟุ่มเฟือยก็ไปคือจับปลาไปคือหุ่นกันเลยจะคืออาคือมีงาซื้อเปลือกงอเหตุผลมังงาอาทิตย์แรกมาคืออามาเฮียมาคุยด้วยอามาเฮียมาดีใจเฉลี่ยงอ่ะอาทิตย์นี้ก็ว่าจามาดมังก์จามากูดมากูบ้างเงาพี่ข้าหนูยิ่งจะขอบัตรไปคือยิ่งแก่ชุดขอดจริงอ่ะอาจารย์หนูยิ่งแก่มาจิ้มมาเย็บไปคืออาจารย์เบี่ยงมาเป็นเลี้ยงอ่ะอาชีพดีมาแต่ละนี้จากเออมันก็เชื่อว่าไอ้ฟุกก็แบบว่าทอดจามีคือบอลช่วยคืออ่ะอีชินน้ำมาชิวขอบัตรไปนั่งอ่ะที่มันยากที่มันเจนที่ฟลามือฮาริสไปคือจามาดมากันเงาแต่ที่จานี่ขอดูบ้างอ่ะอาทิตย์แรกผมไม่ยังไงชินะครับว่าจะขอน้อน้อยาจังหวัดตราดว่าจะส่งไงเอาลิซูมกว่าคือดีฝรั่งงานทำอะไรขึ้นดิฉันอ่ะมึงก็บังคับเที่ยวมุจิมะมึงก็บังคับแต่ชิฟุบะคือขึ้นดีฝรั่งงานที่จะมาง่ะอาทิตย์แรกอ่ะเอาแต่คนแรกนั่นไงจะของ่ะเอาว่าจะขอถ้าวิทยุให้นานาจะส่งไงอะไรส่วนที่สุดก็คือข้อความง่ะเอาว่าจะขอบ้างคือมึงก็จะลิซูมก็มาคือมาสามมามุบะคือนายฝรั่งไงมันคือเส้นยามันตัวช่วงงานมันคือเส้นวันที่นี่มุขวันนี้สามโมงวันที่จะฟลอชงานก็คือที่มันคือเส้นยามันตัวช่วงงานแต่ในบางอย่างถูกมุขวันนี้เจ้ามัวที่ดวงงาน

不过了，把人家啊，不过时间运气不能啊，那个我喜欢亚特里表现啊，亚特里弗朗啊，啊，我喜欢不过德弗拉索的，是啦，不过他一来我你啊，索弗拉索我喜欢喏喏啊，诺伊姆斯的不加索尔克布布啊。อาทิตย์นี้ไงจะมาเดชเชอร์อาวัวเชื่อว่างวัวจะมาปีมากไงอาทิตย์สุดจริงใช่ไงถึงกระทั่งมันยังคือลามาตุสุมาซึสุยองมาซึงวัวเดี๋ยวภาษาญี่ปุ่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมาอาทิตย์แนะนำว่าจะมาทิตย์แจ้งเตือนอยู่ใช่ไงอามุสากลุ่มมิชาชีแบมังโง่มันยังไงอาวัลาโทฟลาอาวัลทอฟลานี่ไงนุญามาสาคดีฟ้องเงินมาละทีเกี่ยวข้อยาเป็นยังไงเฉพาะงานปีข้อนู้นที่ชีพจิตจงโง่ไม่ยังคือไงมากระโจทีตั้งสติยังคือไงทีดูจากนี้สอนยังไม่ใช่ไงสุดทอฟลานี่อาวัลนุคดีฟ้องเงินมาทีเกี่ยวข้อยาเป็นยังไงทำไมกฎหมายช่วยเป็นยังไงว่าทอฟลานี่ยังไม่ยังคือยังยาตัดหนุนไม่ใช่ไงเฉพาะปีข้อนุติพจิตรงมันยังไงมาคืออาจู้ทีเลยตั้งสติยังไงใจยังไม่ใช่ไงนึกว่าสุดทุกข์เราเป็นไงฟุตบอลอู้เจ้ามากุลีเจ้ามาที่เจ้าแม่คือยาไทยเองอ่ะอาทิบ้างงบมันยังไงธรรมยาคือแจ้งเดฟลามาสัตยาแกนสิแกนเมอร์ดงอที่คือแกนคอนซิตเมอร์ตัดหนอนไม่ยังไงนั่นแหละทุกข์เราเงินโอคดีฟ้องกันมาทีเลยเกี่ยวข้องไม่ยังไงยาแม่บางงูไม่เคยงานที่ยาตันหนูไม่เคยสตันหนูชุดสมางูไม่ยังคืออาทิตย์ใหม่ยิ่งมั่งอ่ะยิ่งที่มันเป็นไงเอาเวลามาทุฟละไงเอาเวลามาทุฟละไม่ใช่ไงอันนี้กว่านี้ทุฟละนี่คือหนูยิ่งคดีกูมาจวดกูมาจวดไม่ยังไงที่สี่อาทิตย์ใหม่ยิ่งไม่ใช่ไงตันหนูชุดสมางูยิ่งมาที่มางูไม่ยังนั่นกว่ายิ่งรหัสผ่านงูที่สี่คือมาสุฟละจีไม่ใช่ไงกว่ายิ่งไลฟ์ฟังอ่ะโซตามอย่างเขาที่มันยิ่งไม่ใช่ไงสามารถที่มั่งโง่ไม่ยันได้ละกว่าวิดีโอคอลยี่ยังไงที่นักว่าสอบปัดขันยังมาคือที่สื่อคือมันจะไม่ใช่ไงส่วนตอนนั้นก็สัญญาว่าในบริษัทมันจะง่ายที่ที่มั่งโง่ไม่ยันคือได้ละกว่าฟุตบาพิอาโนจอมาธนาคารไอมาสุดหรือพิอาโอฟลาไม่ใช่ไงยาที่เลยตัวสอยยาที่เลยกุญยาไม่ยังไงตอนนั้นอาศัยสบายสุดที่มันยิ่งมั่งกันมาคือลีดซึ่งมาคือเตะสมุดตั้งปีขวานุติศิพจิตทรงโง่เป็นยังไงอาวุสอบถามนักงานทุยาสำนักงานใหญ่ว่าไงยี่บุตรบะเฮย์1441อ่ะทำมาเฮย์หนีสิริจุบุตรีสอบถามนักงานทำมาเฮย์ถึงมาปีมาช่างงานติกระโดดบะเฮย์ฟ้องเงินมาเฮย์อะไรเชียบ้างอ่ะบะเฮย์อาวุติกระโดดอยากมาตุสุดวังอ่ะที่การฟ้องเงินมาเฮย์ว่าสูอาวุผู้บังคับเออแหละย่อข้อที่แต่ละมังการด้วยเออแหละย่อบะเฮย์อาวุอย่าพี่ยังมีว่ามั้งไงที่กลุ่มมาได้โซมากำพนาได้เช่นไงพวกผู้บอกว่ามาข้ามั้งไงแต่ละยังกว่าวุ่นหิชามามังงาชิ่งหิว่ามาหลบว่ามามังงาชิ่งว่าสุดงัวมาวุ่นหิวมั้งวุ่นหิทุกความจริงวุ่นตาเช่นไงไม่ผู้บอกมาข้าเช่นไงเอ็มงานมากำฟ้องยังมั้งไงไอ้ที่เช่นเป็นยังคืออันเลี้ยงคือยังคือกลุ่มมาได้โซเชียลกว่างไงอันที่เป็นยังชอบกว่างไงทำมาคือก็จะมุ่งจ้องไงที่กระโดดไม่คือนั่นผู้บอกกึ่งยังไงหิจิวจีงอยล้ำเปิดจีอะไรแบบคือหลบวุ่นจริงอ่ะฟุบบาร์ทำมาเพื่อว่าฟุบบาร์เธอยากกินอะไรยาบ้างไงเธอกลุ่มมันนั่นชมมาว่าเธอยาพี่ยังมีหัวมาหลงอ่ะอะไรเฉยที่นู้นอ่ะเอ็มคือแต่ละเนี่ยเวลาที่ยิ่งจะมาอย่างนั้นมันคือการฟ้องเงินอ่ะมันคือจำมึงงานช่วยงานมันคือทะเยงอ่ะทีแรกมันยังไงมาจะคว้าวุฒิชีพจิตจมยังไงตอนหนุ่มเป็นยังไงเวลาที่เรนายานุกลุ่มมันก็เลยชัวว่าภาษาโน้เธอยาพี่ยังมีหัวจ้าหนุ่มบัญชีมาเธอยาบัญชีมาละทีเกี่ยวข้อเป็นยังไงเอาไว้ข้อหาที่เบลามังเนี่ยคืออามังเกิดจุดังอ่ะอามังเกิดที่เนี่ยจำมุตังอ่ะปีข้อที่จะพิจารณาบ้านเราไม่เคยตัดเฉียงอ่ะที่เรียกโกบังใส่งานมังเนี่ยตโนสุสมังงาอ่ะมังธรรมะแต่ปีมังที่เรียกเจนติช่างอ่ะอาทิตย์บ้างไม่ยังเฉพาะงานนับปีมังมังคืออาทิตย์เรียนจวงอ่ะนี่ไม่ถึงมือละงานนี่ไม่ถึงยังมังคือหลายพื้นที่เนี่ยคืองานเมืองฮาเลียมังคือจวงเฉพาะงานเพื่อหาวัวมาคือด้วยงานอะไรก็เยอะงานมาก็เดียวมาก็ชิดูแลสุขภาพงานลูกชิ้นสุขภาพตัดต่างเนี่ยเช่นงานมังฮาเลียมังคือจะกูคือดูแลงานจะกูมาค้างงานแต่ละอย่างอ่ะอาทิตย์บ้างงูไม่ยังอ่ะเอารายการนี้สงบต้องมาบ้างงูบ้างไงในบ้านคือสมมุติความยิ่งมือตัวความด้วยงานที่มุ่งแล้วบ้างคือยิ่งมือความยิ่งสามมุ่งงานนาทีเนี่ยความยิ่ง
นายเนสตุยังอาวุโสนะวิริยุนนาจาสูงทันไรสวดติสุระคืออาเกือบมึงอาวุโสนะคือเกือบจะชิดรองมั่งผู้ละชิดรองความกามยาวจิตของงาอธิบายคือนิมิตให้นับปีมาบ่คืออาติเลียจงอาวุโสของวัวนันนาสูติสุระคืออาเกือบมึงอาข้อความสวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับธิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงคมนาคมเดินหน้าปฏิรูประบบรางครั้งใหญ่เตรียมประกาศกรุงเทพมหานครเป็นเขตเฝ้าระวังพิเศษอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
6: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
5: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
6: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
5: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
6: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าปฏิรูประบบรางครั้งใหญ่เตรียมประกาศกรุงเทพมหานครเป็นเขตเฝ้าระวังพิเศษยกระดับความปลอดภัยคุมเข้มรถไฟสินค้าเข้าเมืองขยายโครงข่ายหนุนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางรางครั้งที่2ทับ2569ว่าที่ประชุมได้หารือแนวทางยกระดับระบบขนส่งทางรางของไทยครั้งใหญ่ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดคู่กับการใช้ระบบรางเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยได้เห็นชอบมาตรการสำคัญใน4มิติได้แก่การประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็นเขตเฝ้าระวังพิเศษเนื่องจากกรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางเพื่อจัดระเบียบรถไฟสินค้าโดยจำกัดเวลาเดินรถเฉพาะช่วงเวลา 22:00 น.ถึง 4:00 น.จำกัดความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและห้ามรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงวิ่งผ่านพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมเตรียมตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวทางรางภายใต้แนวคิด Tourism for All ตลอดจนเห็นชอบแผนพัฒนาระบบขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อขยายโครงข่ายการเดินทางอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ยังเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรอง6ฉบับเพื่อคุมเข้มมาตรฐานผู้ประกอบการตัวรถและบุคลากรอย่างรัดกุมทั้งหมดจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการอำนวยความสะดวกในการเดินทางอย่างเท่าเทียมและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาวต่อไปเสนาธิการทหารบกยืนยันตอบโต้ตามกฎการใช้กำลังหลังถูกยิงจากฝั่งกัมพูชาย้ำยึดข้อเท็จจริงเป็นหลัก
7: พลเอกชัยพฤกษ์ รุ่งประภัสเสนาธิการทหารบกกล่าวถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ล่าสุดมีการยิงปืนจากฝั่งกัมพูชาจำนวน3นัดเข้ามาใกล้เขตฐานทหารไทยว่าฝ่ายไทยได้ยิงตอบโต้ไปตามแนวทางการใช้กำลังขณะเดียวกันฝั่งกัมพูชาได้มีการติดต่อเข้ามาเพื่อพูดคุยกันระหว่างผู้บังคับบัญชาในพื้นที่ซึ่งฝ่ายไทยได้ทวงติงไปอย่างหนักแน่นว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีก หากยังมีการล่วงล้ำหรือฝ่าฝืนข้อตกลงร่วมฝ่ายไทยจะดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดทั้งนี้ย้ำว่าฝ่ายไทยไม่สามารถยึดถือคำกล่าวอ้างของฝ่ายกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นกรณีอ้างว่ากำลังกวนขาดวินัยมีปัญหาพฤติกรรมหรืออยู่ในอาการมึนเมาแต่จะพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป็นสำคัญนอกจากนี้ยังได้หยิบยกประเด็นการเกิดเสียงระเบิดในพื้นที่กัมพูชารวม19ครั้งเข้าหารือในที่ประชุมระดับเลขานุการคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ไทยกัมพูชาในพื้นที่กองทัพภาคที่2ของไทยและภูมิภาคฐานที่4ของกัมพูชาโดยขอให้ฝ่ายกัมพูชาเพิ่มความระมัดระวังเนื่องจากแม้เหตุจะเกิดขึ้นในเขตกัมพูชาแต่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและกำลังพลของไทยปิ่นยวิชเปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ตำรวจเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส4จับกลุ่มชาวรัสเซียรวม4รายพร้อมยึดหลักฐานนำไปขยายผลกวาดล้างต่อไป
8: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นเป้าหมาย41จุดและจากการสืบสวนพบเครือข่ายชาวรัสเซียร่วมกับคนไทยจัดตั้งบริษัทถือครองบ้านและที่ดินในจังหวัดชลบุรีเพื่อซื้อขายและปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยพบบริษัทต้องสงสัย33แห่งในโครงการบ้านจัดสรร6โครงการมูลค่ารวมกว่า 5,000 ล้านบาทศาลจังหวัดพัทยาอนุมัติหมายจับชาวรัสเซีย4รายซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้ทั้งหมดพร้อมตรวจยึดเอกสารบริษัทเอกสารบัญชีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำไปขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันจะเดินหน้าปราบปรามขบวนการนอมินีทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อป้องกันการหลีกเลี่ยงกฎหมายและคุ้มครองผลประโยชน์ของประเทศดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อโบดะเจ้า
2: โอมิชอปเปอร์
1: เมอร์ซุงคา
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮ

ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
4: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างคู่คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ช่วงนี้เชื่อว่าใครหลายคนก็มีแพลนที่จะท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะการท่องเที่ยวทางน้ำครับการเดินทางทางน้ำจะมั่นใจได้ก็ต้องมีประกันภัยเข้ามาช่วยครับถามว่าทำไมต้องมีประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสารประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสารครับเป็นประกันภัยภาคบังคับตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักครับเขาอยากจะคุ้มครองผู้โดยสารในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางการเดินเรือกล่าวว่ากรมธรรม์นี้ครับมีขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารทุกคนว่าหากเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นคุณจะได้รับการคุ้มครองตามสิทธิที่กำหนดไว้ในกฎหมายและในขณะเดียวกันผู้ประกอบการเดินเรือครับก็มีหน้าที่ต้องจัดทำกรมธรรม์เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้โดยสารทุกคนตลอดการเดินทางอย่างปลอดภัยสำหรับสิทธิที่จะได้รับจากประกันภัยผู้โดยสารเรือสำหรับโดยสารผู้โดยสารเรือทุกคนจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ภาพบังคับเพื่อให้มั่นใจว่าการเดินทางทางเรือนั้นจะปลอดภัยและได้รับการดูแลหากเกิดเหตุไม่คาดคิดโดยสิทธิความคุ้มครองหลักมีดังนี้ 1. คุ้มครองผู้โดยสารเรือทุกคนไม่ว่าคุณจะโดยสารเรือลำใดหากเกิดอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทางคุณจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์2กรณีที่เสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะได้รับวงเงินคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 100,000 บาทต่อราย3กรณีที่บาดเจ็บจากอุบัติเหตุคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจะไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อรายส่วนระยะเวลาการคุ้มครองกรมธรรม์นั้นจะมีอายุการคุ้มครอง1ปีเต็มทั้งนี้เจ้าของเรือหรือผู้ประกอบการเดินเรือสามารถขยายความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ตามต้องการเช่นเพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัยหรือขยายให้ครอบคลุมถึงพนักงานประจำเรือรวมถึงผู้ที่รับจ้างทำงานบนเรือโดยค่าเบี้ยประกันภัยจะปรับตามวงเงินที่เพิ่มขึ้นจากความคุ้มครองในส่วนภาคบังคับสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารความคุ้มครองสิทธิ์และประโยชน์ต่างๆที่พวกเราควรจะได้รับจากการทำประกันภัยได้ที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 112 7302

0: ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเฮาก
3: ็อุทยานแห่งชาติปางสีดาอุทยานแห่งชาติตาพญาแล้วก็เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ซึ่งรวมกันเป็นกลุ่มดงพญาเย็นเขาใหญ่นะคะบางท่านอาจจะว่ายูเนสโกเขาใหญ่เรียกสั้นๆนะคะ
4: ค่ะ
3: ส่วนอันสุดท้ายที่จังหวัดนครราชสีมาได้

คุณทราบไหมครับว่าเราสามารถป้องกันตัวเองและลูกหลานให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าได้ง่ายๆด้วยคาถา5ยอ5ยอมีอะไรบ้างนะยอที่1อย่าแย่ให้สัตว์โมโหยอที่2อย่าเหยียบหางขาหรือตัวของสัตว์ยอที่3อย่าแย่สัตว์ที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่ายอที่4อย่าหยิบจานข้าวหรือของเล่นขณะสัตว์กำลังกินยอที่5อย่ายุ่งกับสัตว์ป่าหรือสัตว์จรจัดที่ไม่รู้จักร่วมใจกันปฏิบัติตามคาถา5ยอและทำหน้าที่เจ้าของที่

0: ควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
1: ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณฟังทุกท่านค่ะขอต้อนรับคุณฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายค่ะในช่วงของรู้ทันโรคกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ซึ่งวันนี้นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันที่นี่ค่ะในช่วงเวลา 15:00 นถึง 16:00 นนะคะทางสวทเชียงใหม่ค่ะ FM 93.25 MHz รวมถึงคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังทางสวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยนะคะวันนี้เราอยู่ด้วยกันที่นี่แหละค่ะเช่นเคยนะคะคนเดิมไม่เคยเปลี่ยนถ้าจะมีเปลี่ยนก็จะเป็นอีกเสียงหนึ่งเนาะซึ่งเป็นเสียงเคร่งขรึมนิดนึงนะคะซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเนาะได้มาพูดคุยกันในเรื่องของโรคหน้าฝนวันนี้ค่ะกลับมาอีกแล้วก็เป็นอีกหนึ่งโรคนะคะที่มีการพบมีการระบาดการเกิดขึ้นทั้งปีเลยก็ว่าได้นะคะซึ่งวันนี้เรามาในหัวข้อค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงนะคะที่เราจะพูดคุยกันในช่วงของรายการวันนี้มันจะมีคำว่ารหัสแดงแฝงน้ำลายคุณผู้ฟังอาจจะนั่งมโนภาพไปกับนั้นแล้วแหละว่ารหัสแดงแฝงน้ำลายคือโรคอะไรนะคะบอกไปสักนิดนึงละกันวันนี้กูรูนะคะคือพี่บาสพี่สนุพรสายคำธรค่ะนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษวันนี้หัวหน้าบาสนะคะมาพูดคุยกับเราหลายคนเอ๊ะแล้วแหละว่าเอ๊ะถ้าพี่บาสมาเนี่ยต้องเป็นเรื่องของโรคติดต่อแน่แล้วจะต้องเป็นเรื่องของโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คนค่ะคุณผู้ฟังค่ะคำว่ารหัสแดงแฝงน้ำลายนั่นก็คือโรคพิษสุนัขบ้า นะคะซึ่งวันนี้เราจะได้มาพูดคุยกันแล้วก็ทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งว่าเอ๊โรคพิษสุนัขบ้ามันมีอีกแล้วหรอมันกลับมาเยอะไหมนะคะรวมถึงภาคเหนือของเราเนี่ยยังเจอไหมนะคะขออนุญาตทักทายพี่บาสกันก่อนเลยแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับน้องนานครับแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยครับ
1: ก็วันนี้นะคะพี่บาสกลับมาอีกแล้วรู้สึกว่าพี่บาสมาทีไรมาพร้อมกับฤดูฝนนะคะแต่วันนี้เป็นโรคที่หลายคนคิดว่ามันหายไปจากในโซนของภาคเหนือแล้วเป็นโรคที่คิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วตามยุคตามสมัยตามยุคสิ่งแวดล้อมที่มันพัฒนาไปไกลแต่กลับกลายเป็นว่ามันเกิดการระบาดและเกิดการติดเชื้อเกิดขึ้นค่ะพี่บาสขา
2: ครับผมก็มันก็ยังเจอเรื่อยๆเนาะแต่ว่าไม่ได้เจอทางฝั่งภาคเหนือตอนบนเรานะครับก็หลักๆเนี่ยณปัจจุบันนี้ครับสถานการณ์ที่เราเจอเยอะๆจริงๆเนี่ยทั้งในสัตว์และในคนเนี่ยจะเจอทางฝั่งทางภาคอีสานเป็นหลักนะครับในคนณปัจจุบันเนี่ยทางภาคอีสานเนี่ยกับก็เจอหลายๆละเนาะถ้านับทั้งประเทศเนี่ยครับในปีพ.ศ. 2569เนี่ยเราเจอผู้ป่วยแล้วผู้เสียชีวิตแล้วเนี่ย7รายนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ประเด็นของการเสียชีวิตเนี่ยหลักๆเลยก็คือว่าเมื่อถูกกัดถูกควนถูกเลียแผลแล้วก็ไม่ได้ไปพบแพทย์แล้วก็สัตว์ที่เป็น

0: ขึ้นเราจะไม่ค่อยกลัวเขาเราจะกล้าเล่นมากขึ้นกล้าจับกล้าให้เขาเลียหน้าเลียมือเลียอะไรเงี้ยครับแล้วก็อีกประเด็นนึงก็คือมีอยู่รายหนึ่งครับที่ให้ข้อมูลนะว่าไปรับลูกสุนัขมาเลี้ยงลูกสุนัขอะประมาณ2เดือนแล้วก็ถูกให้ข้อมูลนะว่าได้รับวัคซีนมาแล้วแต่วัคซีนที่ได้รับจริงๆไม่ใช่เป็นวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้
1: าง
0: เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในการสื่อสารหลายๆครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องพูดกันให้ชัดว่ารับวัคซีนเนี่ย
1: ตัวไหน
0: ที่หมาแมวเราไปรับมาวัคซีนตัวไหนวัคซีนมันจะมีทั้งป้องกันเห็บหมัดโรคอะไร
1: หัดแมวหัดหมาหัดแมวไวรัสวัคซีนรวมซ
0: ึ่
1: งอันเนี้ยคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเขาจะรู้กันด
0: ีแต่ว่าคนที่เอาไปเลี้ยงต่อหรือคนที่รับไปเลี้ยงไม่รู้ก็บอกว่าได้รับวัคซีนแล้ววัคซีนนั้นเป็นวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าหรือเปล่
1: า
0: แต่แม้ว่าเรารับมาเลี้ยงแล้วอ่ะเรารู้แล้วว่าเขาได้รับวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าจริงๆเนี่ยก็อาจจะต้องดูว่าเขาได้รับมานานหรือยังเพราะหมาแมวเนี่ยอย่างน้อยเราต
1: ้
0: องปีละหนึ่งครั้งหรือถ้ารับมาแรกๆเนี่ยอายุ 2-4 เดือนก็ควรฉีดให้เขาได้แล้วนะครับเป็นการป้องกันโรคน
1: ะ
0: แต่ต้องฉีดต่อเนื่องทุกปี
1: คือบางคนเนี่ยอันเนี้ยต้องทำความเข้าใจคุณผู้ฟังก่อนว่าหลายคนคิดว่าการฉีดวัคซีนให้น้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เราเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นกระรอกกระต่ายอะไรก็แล้วแต่คิดว่าเข็มเดียวเอาอยู่ก็คือเข็มเดียวตลอดช
0: ี
1: ว
0: ิ
1: ตของน้องที่จริงไม่ใช่นะคะอันนี้พี่บาสย้ำอีกทีนึงแล้วกันว่าวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้านในสัตว์ขอย้ำว่าในสัตว์นะคะเนื่องจากว่าน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเราที่เรารับการเลี้ยงหรือเอามาเลี้ยงต่อมันจะต้องฉีดทุกปี
0: ใช่ครับอันนี้เราต้องฉีดทุกปีฉีดต่อเนื่องครับซึ่งปัจจุบันนี้ทางหน่วยงานท้องถิ่นของเราอย่างพวกพี่เทศบาลพวกพี่อบต.ต่างๆเขาก็มีสนับสนุนเขาจะมีคนไปสำรวจที่บ้านแล้วก็ถามว่าหมามีที่บ้านมีกี่ตัวมีเพศผู้เพศเมียกี่ตัวแล้วเขาก็จะทำหาจ
1: ั
0: ดหาวัคซีนมาให้ทำประวัติให้แล้วก็เอานำวัคซีนมาฉีดให้แต่ส่วนใหญ่แล้วในโดยเฉพาะในชุมชนเมืองเนี่ยบางทีก็ไม่ได้พาไปฉีดตามนัดเขาหรอกเนาะเพราะเนื่องจากว่าทำงานทำอะไรเงี้ยถ
1: ้
0: าไม่ได้ไปแบบนั้นนะครับแล้วถ้าเราไม่ได้เลี้ยงแบบระบบปิดจริงๆอย่างน้อยก็คือนำเขาไปฉีดที่คลินิกก็ได
1: ้
0: คล
1: ิน
0: ิกสัตวแพทย์ใกล้บ้านครับก็สามารถไปฉีดตรงนี้ได้เหมือนกัน
1: ไม่แพงนะคะ
0: ไม่แพง
1: เข็มอยู่ที่ประมาณ100บวกลบค่าหัตถการด้วยประมาณ100บาทค่าวัคซีนประมาณ60บาทนะคะอันนี้คือเอาไปฉีดทุกปีแล้วเราจะจำได้
0: น้องนานก็เอาไปเหมือนก
1: ัน นะคะเนื่องจากว่าวัคซีนตัวนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะมันไม่สามารถจะฉีดครั้งเดียวแล้วอยู่ยาวได
0: ้
1: มันต้องบูสต์เนาะเหมือนคนที่ฉีดไข้หวัดใหญ่เลยเอาเปรียบเทียบกันง่ายๆคนเราฉีดไข้หวัดใหญ่1ปี1ครั้ง
0: ใช่ครับ
1: สุนัขหรือว่าสัตว์เลี้ยงเหมือนกันค่ะก็ต้องฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า1ปี1ครั้งเหมือนกัน
0: เนาะก็จะคล้ายกันเพียงแต่ว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นการฉีดเพื่อลดความรุนแรงของโรคนะคร
1: ับ ก็คือลดความเสี่ยง
0: ลดความเสี่ยง
1: แต่อันเนี้ยก็คือป้องกัน
0: ใช่ครับ
1: ไม่ให้เกิด
0: ป้องกันไม่ให้เกิดโรคเลย
1: ทีเนี้ยมันก็มีคำถามอีกหนึ่งคำถามให้บ้านค่ะอันนี้คือหลายคนเนี่ยคืออาจจะแบบว่าสงสัยว่าเอ๊ะเลี้ยงระบบปิดแต่ปล่อยเป็นบางเวลาอันเนี้ยมันก็มีโอกาสเสี่ยงสูง
0: มีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วครับเพราะว่าอย่าลืมว่าในบ้านเราเนี่ยการเลี้ยงหมาแมวจริงๆอะครับเขาก็ต้องได้รับการดูแลโดยเจ้าของอย่างดีถ
1: ู
0: กต้องไหมครับแต่ว่าเราจะเห็นว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยวัดโรงเรียนตลาดสดถนนหนทางทั่วไปหมาจรเพียบ
1: โรงพยาบาลก็มีนะคะตรงนี
0: ้
1: คือสถานที่ราชการทุกที
0: ่
1: เราจะเห็นหมาหรือแมวที่บางทีก็มีอาจคนมาปล่อยบางทีก็มาเองเพราะว่าได้กินอาหารอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ใช่ครับแล้วเราก็ไม่มั่นใจนะครับว่าหมาแมวกลุ่มน
1: ี้
0: เขาได้รับวัคซีนถูกต้องหรือเปล่าได้รับวัคซีนตามเวลาที่สมควรหรือเปล่าด้วยแล้วก็มันก็เป็นความยากของคนที่ทำงานในระดับท้องถิ่นในระดับพื้นที่ด้วยเนื่องจากว่าหมาจรแมวจรที่ไหนมีอาหารเขาจะไปที่นั่นถ้าไม่มีจากที่แบบอาจจะมีคนบอกเอ้ยหมาแมวเดินได้5โลมั้งแค่นั้นเองระยะศึกษาเลยแต่ความเป็นจริงแล้วที่ไหนมีอาหารเขาก็จะพาตัวเองไปที่นั่นแล้วก็จะอยู่ที่นั่นนานนะเพราะฉะนั้นเจ้าของสถานที่ต่างๆที่อยู่ที่นั่นก็อาจจะต้องมีการพูดคุยหรือทำความเข้าใจคนที่อยู่บริเวณนั้นด้วยรวมทั้งกับปรึกษากับทางพี่ๆท้องถิ่นนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่ว่า ถ้ามีหมาแมวเข้ามาอาศัยอยู่ในเนี้ยจำนวนมากแบบเนี้ยขอความร่วมมือจากเขามาช่วยบริหารจัดการนิดนึงได้ไหม

0: อย่างน้อยก็ทำเรื่องให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือขอเข้ามาช่วยในการทำหมันเพื่อไม่ให้เขามีจำนวนเพิ่มขึ้นก็จะลดความเสี่ยงเรื่อง
1: โรคพิษสุนัขบ้าไปนะคะก็อย่างที่พี่บ้านบอกว่าทุกๆปีเนี่ยในส่วนของเทศบาลเองในส่วนของอบต.เองหรือว่าหน่วยงานเขตของแต่ละที่เขาจะมีบริการฉีดให้ถ้าเกิดว่าเราไม่ทันลงทะเบียนหรือว่านำสัตว์เลี้ยงของเราไปฉีดอันเนี้ยเราสามารถนำไปฉีดที่คลินิกได้เนาะอันนี้อาจจะเสียเงินตัวเองสักนิดนึงแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะแต่ถ้าถามว่าในกรณีที่ว่าเป็นสัตว์ที่แบบว่ามาเองถูกปล่อยหรือมาตามอาหาร
0: อ
1: ันเนี้ยเป็นหลักเลยที่แบบว่าสัตว์เนาะเวลามันหิวมันก็ต้องไปตามหาอาหารเนาะคนก็สงสารอย่างเงี้ยและทีเนี้ยมันก็จะเกิดการระบาดเกิดขึ้นนะคะเกิดการระบาดในที่นี้บางทีเราก็ไม่รู้ว่าสัตว์ตัวไหนมีเชื้อไวรัสใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับถูกต้องครับก็อันนี้ถ้าสมมุติว่าเราไปเข้าใกล้หรือเราโดนกัดโดนข่วนโดนเลียเนี่ยก็3ช่องทางนี้แหละเป็นทางหลักที่จะทำให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายของเราได้เนาะถ้าโดนหมาแมวข่วนกัดเลียนะครับก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ถ้าเราเจอแบบนี้ครับเราก็ตัวเราเองครับก็ควรต้องใช้คาถา5ยอตามที่น้องนานพูดเมื่อกี้ มีอะไรนะมีย
1: าแย
0: ่ใช่ยาเหยียบ
1: ยา
0: แย่ยาหยิบอย่ายุ่งครับคาถา5ยอเนี่ยจริงๆพูดง่ายๆคือเราอย่าไปยุ่งกับเขาถ้ายิ่งเป็นหมาแมวจรที่เราไม่รู้จักไม่รู้ว่าเขามีการเลี้ยงดูดีหรือเปล่าเนี่ยก็ไม่ควรจะไปยุ่งหรือเข้าใกล้เพราะว่าเราไม่รู้อุปนิสัยหรือว่านิสัยใจคอของเขาปัจจุบันนะเขาเป็นยังไงแล้วก็เขาได้รับการดูแลตามที่เราบอกเมื่อคู่นี้หรือเปล่าในเบื้องต้นเมื่อคู่นี้หรือเปล่าแม้แต่อย่างที่ผมนำเรียนในเบื้องต้นว่าใน7รายที่เสียชีวิตเนี่ยก็ยังเป็นหมาที่เราเลี้ยงเองขนาดหมาที่เราเลี้ยงเองแมวที่เราเลี้ยงเองยัง
1: ติดเชื้อได้เลย
0: นะครับซึ่งเราไม่รู้จักเลย
1: คือบางทีคุณผู้ฟังมองว่าเราอ่ะดูแลสัตว์เลี้ยงของเราเป็นอย่างดีแต่บางทีบางครั้งเนี่ยเวลาน้องหลุดไปแล้วเกิดไปกัดหรือไปเล่นหรือไปถูกเล็บสัตว์ที่มันติดเชื้อมาน้องอาจจะติดเชื้อกลับมาแล้วทีเนี้ยบางทีไม่ได้กัดเรานะคะแต่เรามีแผลแล้วน้องมาเลียซึ่งน้ำลายของน้องมันมีเชื้ออยู่แล้วมันเข้าสู่แผลอันนี้แหละค่ะที่เราสามารถติดเชื้อจากน้องได้
0: ใช่ครับอย่างที่น้องนานบอกครับเลียเพราะเลียก็ทำให้ติดเชื้อเพราะว่าเชื้อตัวนี้ครับเขาเรียกว่าเชื้อเรบีครับจะอยู่ในน้ำลายของหมาแมวเมื่อกัดก็น้ำลายก็เข้าสู่
1: แผล
0: ก็เข้าสู่ระบบประสาทใช่ไหมครับเลียก็เหมือนกันถ้าเลียบริเวณที่เป็นแผลน้ำลายเนี่ยก็เข้าสู่ร่างกายได้โดยทางบาดแผลเหมือนกันนะครับแล้วก็จะไหลไปเรื่อยๆจนไปก่อให้เกิดความแบบบกพร่องทางระบบประสาท
1: เพราะบางทีเราไม่รู้ไงคะว่าน้องหมาน้องแมวของเรามีเชื้อไหม
0: ใช่ใช่
1: อีกอย่างค่ะพี่บาสค่ะคือข่วนอันนี้หลายคนบอกว่ามันแค่ข่วนเองมันไม่ได้เป็นแผลใหญ่เหมือนถูกกัดมันไม่มีรอยเขี้ยวนะอะไรเงี้ยข่วนติดได้ไหม
0: เราสังเกตไหมครับว่าหมาแมวเอาหมาก่อนก็ได
1: ้เอาหมาก่อน
0: หมาเนี่ยเวลาเขาคันเขาทำยังไงครับ
1: เก่า
0: ถูกต้อง
1: เล็บเขา
0: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเอานับตัวเล็บเขาเองอะครับโอกาสที่แบบมาขวดเราถ้าเล็บเขาไม่ได้ไปเกาถูกร่างกายเขานะแล้วเขาไม่ได้ติดเชื้อนะโอกาสที่เชื้อเข้าสู่ร่างกายเราเป็นไปไม่ได้แต่พฤติกรรมของหมาคือเวลาเขาคันเขาเกาแล้วการเกานั่นแหละที่มีโอกาสที่จะถ้าสมมติเขาติดเชื้ออยู่แล้วเขาก็จะไปถูกเลือดในร่างกายเขาเนาะแล้วเล็บเนี่ยก็ไปถูกเลือดที่มันค้างอยู่บนเล็บซึ่งมีเชื้อก็จะเข้ามาสู่ร่างกายเราได้ผ่านรอยข่วนซิบๆแค่เป็นแค่รอยข่วนซิบๆเนี่ยก็ถ้าหมาแมวตัวนั้นมีเชื้อก็สามารถเชื้อก็สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ละแต่จะช้าจะเร็วก็ขึ้นอยู่กับ
1: ร่างกายของเราแล้วก็เชื้อด้วย
0: ขึ้นอยู่กับร่างกายของเราด้วย
1: กระจ่างนะคะคือเมื่อวานค่ะหลายคนสงสัยเหมือนกันคือแบบบางคนก็เถียงกันไปก็เถียงมาเอ๊ะการข่วนอ่ะมันไม่ได้ติดกับน้ำลายมันไม่ได้ติดกับเลือดแต่ทีเนี้ยเราลืมไปว่าสัตว์โดยธรรมชาติของสัตว์แล้วเขาจะมีการเกาไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือว่าเป็นแมวนะคะซึ่งถึงแม้เราตัดเล็บแต่เขาก็ต้องเกาอยู่ดี
0: ก็เกาครับเพราะจะสังเกตว่าหมาบางตัวที่เราเห็นเป็นหมาจรน
1: ะ
0: บางทีก็เกาจนเลือดออกเป็นแผล
1: เพราะบางทีแล้วน้องไม่ได้อาบน้ำน้องไม่ได้รับการดูแลเหมือนเราเลี้ยงระบบปิดนะคะก็อาจจะเกิดการติดเชื้อได
0: ้
1: ซึ่งสุนัขเองถามว่าสัตว์สู่สัตว์ก็ติดเชื้อได้ไม่ต่างจากสัตว์สู่คนใช่ไหมคะ
0: เมื่อกี้ที่เราพูดกันเป็นประเด็นของ
1: ส
0: ุนัขเลี้ยงใช่ไหมเป็นสัตว์เลี้ยงทีนี้สัตว์ป่าก็สามารถแพร่เชื้อได้เช่นกัน
1: ยังไงคะ
0: อย่าง อย่างกลุ่มพวกค้างคาวอย่างเงี้ยสุนัขจิ้งจอกหรือแรคคูนเงี้ยแต่แรคคูนบ้านเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอ
1: ไม่ค่อยเจอ
0: แต่ค้างคาวเราเจอค้างคาวก็เป็นพาหะนำโรคได้เช่นกันถ้ามีเชื้ออย่างเงี้ยครับแล้วสมมุติว่าถ้าเขาสมมุติค้างคาวกินผลไม้ก็ได้ครับเขากินผลไม้แล้วก็มีน้ำลาย
1: ติด
0: แล้ว
1: ผลไม้
0: ติดผลไม้มาหรือเราก็มีสัตว์ตัวอื่นมากินมาอะไรหรือเราไปสัมผัสกับเขาโดยตรงเราก็มีโอกาสติดเชื้อได้เหมือนกัน
1: อันนี้โดยตรงเลยนะ
0: โดยตรง
1: จริงๆแล้วคุณฟังอาจจะสงสับสนและสงสัยเหมือนกันนี่แหละค่ะว่าค้างคาวตัวเดียวเนี่ยสามารถแพร่เชื้อได้หลายโรคเพราะว่
0: า
1: ค้างคาวมันมีเชื้ออยู่ของมันนะ
0: มีเยอะมาก
1: มีเยอะมากนะคะคุณผู้ฟังคะต้องชี้แจงแถลงข่าวกันว่าค้างคาวเป็นสัตว์ที่เป็นพาหนำโรคหลายโรคด้วยกัน
0: หลายโรคมากโรคติดต่ออันตรายในปัจจุบันก็มีหลายตัวนะที
1: ่ล่าสุดนี้ก็เป็นข่าวใหญ่
0: ใช่ครับ
1: เนาะ
0: ก็สามารถเป็นพาหะที่อันตรายที่สุดในบรรดา
1: สัตว
0: ์ทั้งหลาย
1: ที่อยู่ในป่า
0: ครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าเราจะเลี้ยงระบบปิดก็จริงแต่อย่าลืมว่าเราก็ยังมีสัตว์ป่าที่เขาสามารถเคลื่อนไหวไปไหนก็ได
1: ้
0: ก็มีโอกาสที่จะไปสัมผัสโรคได้นะครับ
1: ก็อย่างเช่นโรคพิษสุนัขบ้าเหมือนกันนะคะไม่ใช่เพราะจำเพาะอย่างเช่นน้องหมาน้องแมวยังมีสัตว์ชนิดอื่นนะคะกระรอกก็ใช่ไหมคะ
0: สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด
1: เลยอันนี้อันตรายนะคะเพราะบางทีเรามองแค่ว่าน้องหมาน้องแมวที่บ้านแต่เราลืมไปว่าเอ้าเราซื้อตัวอื่นมาก็ตายก็เป็นกระรอกก็ติดนะคะวัวอันนี้ก็เป็นได้เหมือนกันหลายคนเนี่ยคือยังยึดติดว่าเอ๊ะโรคพิษสุนัขบ้าหรือว่ารหัสแดงที่เราคุ้นกันหรือว่าที่เราเรียกกันนี่นะคะว่ามันมากับน้ำลายจริงๆมันมากับน้ำลายคุณผู้ฟังค่ะ
0: มาก
1: ับน้ำลายแต่ทีเนี้ยมันไม่ได้จำเพาะเจาะจงแค่ว่าหมาหรือแมว
0: ใช่ครับ
1: มันเป็นสัตว์เลี้ยงลูก
0: ด้วยนม
1: ทุกชนิดนะคะซึ่งอันเนี้ยการติดยาพิบาลบอกได้เลยว่าสัตว์สุคนกัดควร
0: ใช่ครับ
1: อันเนี้ยเลีย3ช่องทางนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะถ้าเกิดว่าสัตว์มีเชื้อแล้วมาเกิดการกัดการควรการเลียแผลของเราเนี่ยอันนี้เราติดแน่นอนซึ่งล่าสุดที่ติดตามข่าวมาอันนี้โซนภาคตะวันออกจังหวัดระยองยังระบาดอยู่นะคะอาจจะเป็นยอดผู้ป่วยใน7รายที่ตายในประเทศด้วยเนาะบางคนก็ว่ามันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ของเรามันห่างไกลมากจริงๆแล้วภาคเหนือก็ของเราก็เคยระบาดเหมือนกัน
0: ครับแต่นานมาละ
1: ใช่
0: ภาคเหนือเราน่าจะโอ้เกือบ20กว่าปีละที
1: ่
0: ไม
1: ่
0: ได้เจอครับแต่ว่าก็อาจจะมีที่ติดมาจากชายแดนครับที
1: ่
0: เป็นทางฝั่งเพื่อนบ้านเราทั้งสองประเทศครับ
1: มี
0: โอกาสที่จะติดฝั่งนั้นแล้วก็ข้ามมารักษาแล้วก็อาจจะมาเสียชีวิตที่ทางบ้านเรานะครับก
1: ็
0: จะมีอยู่บ้าง
1: นี่แหละค่ะเขาทำไมถึงเรียกว่าโรคพิษสุนัขบ้าแล้วหลายๆท่านก็แบบว่าโอ๊ยมันไม่มีนะบ้านเรามันไม่มีจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าบ้านเราอ่ะมันจะเกิดไหมจะเกิดการระบาดไหมนะคะแต่ทีเนี้ยเราอยากมาเตือนค่ะอยากมาพูดคุยกันว่าโรคพิษสุนัขบ้านะคะมันเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาโดยเฉพาะหน้าร้อนหลายคนก็เถียงเหมือนกันว่ามันทำไมมันเฉพาะเกิดหน้าร้อนจริงๆแล้วมันเกิดได้ทุกฤดูกาลไหมคะ
0: จริงๆมันเกิดได้ทุกฤดูกาลครับแต่ทีนี้คำว่าเกิดช่วงหน้าร้อนเนี่ยต้องดูว่ากิจกรรมช่วงหน้าร้อนของเราเป็นกิจกรรมอะไรอย่างเช่นถ้าตอนหน้าร้อนจริงๆกิจกรรมที่ทำให้เรารวมคนเยอะๆจริงๆก็จะเป็นงานสงกรานต
1: ์
0: ถ้าเป็นทางฝั่งภาคกลางส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานบวชอย่างเงี้ยครับ
1: งานบ
0: ุ
1: ญเนาะ
0: งานบุญอะไรต่างๆ
1: ป
0: ิ
1: ดทองลูกนิมิตอะไรเงี้ย
0: มันเป็นงานที่รวมคนจำนวนมากเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเจอคนที่ป่วยในช่วงนั้นน่
1: ะ
0: มันก็มีเยอะขึ้นก็คือคนจำนวนเยอะขึ้น
1: แล้วก
0: ็มีโอกาสที่จะไปสัมผัสหมาแมวที่มีติดเชื้ออยู
1: ่
0: อย่างเงี้ยก็มีโอกาสมันก็เลยทำให้เห็นมากขึ้นแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยโรคเนี้ยติดเชื้อได้ตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเวลาไหนกลางวันกลางคืน
1: จะหนาวจะร้อนจะฝนจะแดดจ
0: ะ
1: ทุกฤดูกาล
0: ใช่
1: สามารถติดได้นะคะแล้วก็แพร่ได้เหมือนกัน
0: แพร่ได้ครับแพร่ได้ตลอดเวลาเหมือนกันถ
1: ้
0: าเราไปอยู่ในปัจจัยเสี่ยงที่ผมบอกนะครับ
1: ทีนี้ค่ะพี่บัสขาคนนี้กลับไปในประเด็นที่คุยกันเมื่อสักครู่ว่าควรกัดเลีย
0: ครับผม
1: ติดเชื้อแน่นอนถ้าเกิดว่าเราสัมผัส
0: แน่นอนครับ
1: สัตว์ที่มีเชื
0: ้
1: อแต่ทีเนี้ยเวลาที่มันโดนข่วนแล้วอะค่ะเป็นรอยแดงไม่มีเลือดออก
0: อ
1: ันนี้เราจะต้องไปฉีดวัคซีนให้ครบไหม
0: เออ
1: บางคนชอบเถียงไงว่ามันไม่มีเลือดมันไม่มีแผลอย่างเงี้ย
0: มันตอบไม่ได้ครับว่าที่โดนข่วนเนี่ยไม่มีเลือดจริงๆหรือมีแต่เราไม่เห็นเพราะฉะนั้น สิ่งที่ท่านผู้ฟังทางบ้านควรต้องทำเลยครับถ้าในกรณีที่โดนกัดโดนข่วนโดนข่วนเนี่ยใช่ไหมโดนข่วนแบบเหมือนรู้สึกว่ามันไม่มีแผลแต่ว่ามันรู้สึกแสบๆแบบเนี้ยให้รีบไปโรงพยาบาลไปให้คุณหมอเขาทำการวินิจฉัยว่าแผลลักษณะแบบเนี้ยสมควรที่จะให้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าหรือเปล่าไปหาคุณหมอให้คุณหมอช่วยพิจารณาช่วยวินิจฉัยให้แต่ก่อนที่จะไปหาคุณหมอก็ต้องดูแลตัวเองในเบื้องต้นก่อนน
1: ะครับ
0: ด้วยการล้างแผลด้วยการฟอกสบู่ปล่อยน้ำไหลผ่านนะครับล้างต่อเนื่อง15นาทีโดยที่ห้ามไปขยี้บริเวณแผลยิ่งขยี้เนี่ยจะยิ่งทำให้เชื้อถ้าสมมติมีเชื้อ
1: กระจายไวมากขึ้น
0: กระจายไวแล้วสามารถเข้าไปได้ลึกมากขึ้นแล้วก็เข้าไปสู่ระบบประสาทได้เร็วขึ้น
1: อย่างไวเลยแหละ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็เป็นการดูแลเบื้องต้นน้อสองก็คือเมื่อล้างทำความสะอาดแผลเสร็จแล้วให้ใส่ยาฆ่าเชื้ออย่างโพวิดีนน
1: ี่
0: นะครับแล้วก็3เป็นไปได้นะครับถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงของเราหรือเป็นสัตว์ที่เราสามารถจับเขาขังได
1: ้
0: ขังเขาไว้ก่อนหรือกักเขาไว้ก่อนไม่ให้เขาไปไหนนะเพื่อไว้สังเกตอาการนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยไปหาคุณหมอเดี๋ยวคุณหมอจะ
1: วินิจฉัยให้
0: แล้วก็ให้ยาตามเหมาะสมให้วัคซีนตามเหมาะสมอีกทีหนึ่ง
1: ค่ะเพราะในกรณีที่ข่วนเนี่ยเราก็คุยกันไปเมื่อสักครู่แล้วแหละว่ามันข่วนนะเนาะบางทีเราก็มองว่ามันไม่เป็นแผลแต่บางทีผิวหนังของเราหรือว่าหนังชั้นแรกของเราเนี่ยมันเกิดการถลอกอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: ถ้าถลอกแบบนั้นมันก็คือ
1: แผลแล้ว
0: เพราะแสดงว่าผิวหนังชั้นนอกเราถูกทำลายไปแล้วเนา
1: ะ
0: ถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนเอาง่ายๆครับเวลาที่เราเดินชนขอบโต๊ะหรือขอบอะไรสักอย่างนึง
1: มันช้ำมันเขียวแน่นอน
0: มันช้ำมันเขียวแล้วถ้าเรากลับมาบ้านเราอาบน้ำแล้วเราแสบอ่ะ
1: คือหนังชั้นแรกของเราถลอกแน่นอน
0: แสดงว่ามันมีโอกาสแล้วครับที่เชื้อจะเข้าผลเปื้อนเข้าไปในร่างกายเรา
1: ทีนี้เราต้องเอะแล้วค่ะคุณผู้ฟังขาไม่ว่าจะโดนเลียโดนข่วนโดนกัดต้องล้างแผลก่อนอย่างพี่บาสบอกนะคะวิธีการล้างย้ำอีกครั้งค่ะพี่บาสค่ะเพราะว่าจะไม่ล้างเหมือนแผลทั่วไปที่ต้องมาล้างในแผลนะไม่ใช่นะคะการล้างแผลที่ถูกสุนัขกัดข่วนเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับโรคอื่น
0: ใช่ๆครับโรคนี้ก็อย่างที่ผมนำเรียนเมื่อครู่ครับว่า เปิดน้ำไหลผ่านแผลใช่ไหมครับแล้วก็เปิดแผลถ้าเป็นแผลนะครับก็เปิดแผลให้กว้างที่สุดให้น้ำไหลผ่านไปแล้วก็มีการฟอกสบู
1: ่
0: แต่ห้ามขยี้ห้ามแบบขยี้หรือเค้นแผลเพื่อหรือบีบเลือดให้เลือดข้างในออกมาข้างนอกตามความเชื่อสมัยก่อน
1: ใช่
0: เดี๋ยวเชื้อมันจะได้หลุดไปข้างนอกอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับ
1: เราก็คิดว่ามันจะอยู่ในเลือดแล้วมันเอาให้มันออกมาให้หมด
0: ออกมาแบบนั้นไม่ได้
1: เหมือนงูกัด
0: ไม่ได้ครับจะยิ่งทำให้แผลช้ำแล้วจะยิ่งทำให้ตัวเชื้อมันเข้าไป
1: มันกระจายไปไว
0: ในระบบประสาทได้เร็วขึ้น
1: ค่ะ
0: สองก็ใส่ยาโพวิดีน3กักหมาหรือกักแมวนะคร
1: ับ
0: หรือกักสัตว์แล้วก็4คือไปพบแพทย์ให้แพทย์วินิจฉัยวัคซีนนะ
1: อันนี้วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะหลังจากนั้นแล้วแพทย์ก็จะวินิจฉัยว่าเอ๊ะเราควรฉีดวัคซีนไหมหรือไม่เป็นอะไรอันนี้ก็กระบวนการการรักษาอีกทีนะคะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของอาการในสัตว์และคนนะคะว่ามีอาการยังไงเพราะว่าโรคเนี้ยค่ะติดแล้วเป็นแล้วไม่หายนะคะตายทุกรายค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: คุณทราบไหมครับว่าเราสามารถป้องกันตัวเองและลูกหลานให้ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าได้ง่ายๆด้วยคาถา5ยอ5ยอมีอะไรบ้างนะยอที่1อย่าแย่ให้สัตว์โมโหยอที่2อย่าเหยียบหางขาหรือตัวของสัตว์ยอที่3อย่าแย่สัตว์ที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่ายอที่4อย่าหยิบจานข้าวหรือของเล่นขณะสัตว์กำลังกินยอที่5อย่ายุ่งกับสัตว์ป่าหรือสัตว์จรจัดที่ไม่รู้จักร่วมใจกันปฏิบัติตามคาถา5ยอและทำหน้าที่เจ้าของที่ดี

0: คุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
1: รู้ไหมคะโรคพิษสุนัขบ้าถ้าเป็นแล้วตายอย่างเดียวรักษาไม่หายอย่าปล่อยให้ความประมาทพรากชีวิตคนที่คุณรักจำให้ขึ้นใจหากถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนหรือเลียแผลต้องรีบทำตาม4ขั้นตอนฉุกเฉินทันที 1. ล้างแผลด้วยน้ำและสบู่หลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อเบตาดีน3. กักหมาเพื่อดูอาการ10วัน 4. หาหมอเพื่อฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดและครบตามนัดและอย่าลืมพาสัตว์เลี้ยงของคุณไปฉีดวัคซีนป้องกันเป็นประจำทุกปีนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: ยังอยู่ดีกันที่นี่นะคะทางสวทเชียงใหม่ค่ะ FM 93.25 MHz นะคะรวมถึงคุณผู้ฟังที่รับชมรับฟังผ่านสวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยนะคะวันนี้โรคที่เราคุยกันในรายการค่ะนั่นก็คือโรคพิษสุนัขบ้า นะคะในหัวข้อรหัสแดงแฝงน้ำลายหลายคนสงสัยว่าทำไมใช้คำว่ารหัสแดงจริงๆแล้วโรคนี้ค่ะถ้าเกิดว่าติดเชื้อโดนกัดโดนขวนแล้วติดเชื้อไม่หายสักลายเลย
1: ใช่ครับ
0: คือต้องเสียชีวิตทุกรายนะคะ
1: ใช่ครับก็อาจจะใช้คำนี้ก็ได้ครับว่าถ้าติดเชื้อแล้วมีอาการเสียชีวิตทุกราย
0: แต่ก็มีไหมคะที่ว่าติดเชื้อแล้วไม่มีอาการไม่มีนะ
1: ไม่มี
0: ไม่เจอด้วย
1: ถ้าติดเชื้อแล้วมีอาการจะต้องเสียชีวิตทุกราย
0: ทีนี้ค่ะพี่บาสขาโรคเนี้ยเป็นแล้วติดแล้วไม่หายแล้วอาการในสัตว์เป็นยังไงบ้างแล้วของคนล่ะคะถ้าเกิดว่าติดเชื้อแล้วมีอาการยังไงบ้าง
1: อ๋อทีนี้ผมเมื่อกี้เราลืมไปนิดนึงครับในประเด็นของคนก่อนเมื่อกี้เราคุยแต่ประเด็นของสัตว์เนาะ
0: ค่ะ
1: ในประเด็นของคนเนี่ยคือแม้ว่าเราจะเคยได้รับวัคซีนมาแล้วครบตามที่แพทย์ให้ฉีดมาแล้ว
0: สมมุติว่าเคย
1: 4ครั้ง5ครั้งอะไรก็แล้วแต่ตามที่แพทย์
0: ก็แล้วแต
1: ่แพทย์สั่งทีนี้ถ้าเราโดนกัดโดนข่วนอีกเราต้องไปพบแพทย์ไหมยังต้องไปพบแพทย์นะครับเพราะจะต้องไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นจะ1เข็มหรือ2เข็มถ้าเราสมมุติเราโดนกัดภายใน6เดือนหลังจากที่เราได้รับวัคซีนครบโดสตามที่แพทย์สั่งจ่ายแล้วเนี่ยเราก็จะไปบูสต์อีก1เข็มก็คือไปฉีดกระตุ้นอีกแค่1เข็มแต่ถ้าเกิน6เดือนจะฉีดกระตุ้น2เข็มเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เคยได้รับวัคซีนไปแล้วแล้วถ้าถูกกัดถูกข่วนอีกก็ต้องไปพบแพทย์นะครับเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยแล้วก็ให้วัคซีนกระตุ้นนะครับ
0: สมมุติว่าใน1ปีโดนกัดในช่วงของเดือนมกรา
1: ครับผม
0: และในห่วงของไตรมาสแรกมกรากุมภามีนา
1: ครับ
0: ถูกกัดอีก
1: ก็ต้องไปพบแพทย์
0: ใช่ทีนี้ถ้าย
1: กเว้นในเดือนใน1เดือนถ้าภายใน1เดือนน่ะอาจจะไม่ต้อง
0: สมมุติว่ากุมภากำลังฉีดวัคซีนไปเลย2เข็ม
1: ครับผม
0: แล้วถูกกัดอีกควรอีกเกลียอีก
1: ภายใน1เดือนนะ
0: หมายถึงเดือนเดียวกัน
1: อาจจะไม่จำเป็นต้องไปแต่ต้องไปพบแพทย์เพื่อ
0: ก็คือต้องไปฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนด
1: ใช่
0: ไหมคะแต่ทีเนี้ยก็คือไม่ต้องไปกระตุ้นแต่สมมุติว่าฉีดกุมภามีนาเมษาพฤษภาสมมุติว่าพฤษภา6เดือนถูกกัดอีกข่วนอีกเกลียอีกอันนี้ก็ต้องกลับไปพบแพทย
1: ์
0: เพื่อไปบูตวัคซีน
1: ใช่ครับเพื่อบูตวัคซีนแต่ก็จะบูต1เข็มหรือ2เข็มก็แล้วแต่อ
0: ันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแพทย์สั่งนะคะ
1: ครับ
0: เน
1: า
0: ะ
1: ทีนี้มาตอบคำถามน้องแนนเมื่อคู่นี้เรื่องอาการในทั้งในคนและในสัตว์เนี่ยมีอาการอยู่3ระยะหลักๆด้วยกันนะครับเอาของในสัตว์ก่อนแล้วกันเนา
0: ะ
1: ถือว่าเป็นที่มาที่ไปในสัตว์เนี่ยในระยะแรกเนี่ยเขาจะใช้ระยะเวลาประมาณ 1-3 วันคือเร็วสุดคือ1วันช้าสุดคือ3วันที่เขาจะเริ่มมีแสดงอาการพฤติกรรมเปลี่ยนจากที่เขาเคยสนุกสนานร่าเริงเขาอาจจะซึมจากที่เขาเคยแบบช้าๆเนิบๆเขาก็อาจจะกลายเป็นแบบก้าวร้าวขึ้นมาได้อ่ะพอระยะที่2เขาจะเรียกว่าระยะบ้าคลั่งหรือระยะหมาบ้านั่นแหละเขาก็จะเริ่มมีความแบบรุนแรงอารมณ์รุนแรงจากที่ดูซึมๆเงียบๆเขาก็จะแบบกัดแทะทุกอย่างแม้ว่าจะแทะเหล็กแทะอะไรแล้วเลือดออกเขาก็จะไม่รู้สึกว่าเขาเจ็บแล้วระยะสุดท้ายคือระยะอัมพาตระยะเนี้ยเขาก็จะซึมเสร็จแล้วก็ท้ายที่สุดเขาก็จะเสียชีวิต
0: ค่อยๆ
1: เขาก็จะตายไปใช่ครับในคนก็เช่นเดียวกันแต่ในคนก็จะมีระยะที่เขาเรียกว่าระยะฟักตัวแตกต่างจากในสัตว์นิดหนึ่งครับซึ่งในสัตว์เมื่อกี้ผมอาจจะยังพูดไม่ครบก็คือหลังจากที่เขาแสดงความก้าวร้าวแล้วเนี่ยอีกไม่เกิน10วันครับเขาก็จะตายสัตว์
0: อยู่ได้ไม่นาน
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราถูกหมาแมวกัดข่วนในช่วงนั้นเราควรกักเขาไว้อย่างน้อย10วันเพื่อดูอาการถ้าเขาตายช่วงนั้นปุ๊บก็ให้แจ้งทางพี่ปศุสัตว์ในพื้นที่มาเก็บตัวอย่างไปส่ง
0: อสมก็ได
1: ้อสมแต่ว่าพี่อสมจะไม่สามารถเก็บได้
0: แต่เราต้องไปแจ้งปศุสัตว
1: ์ใช่ครับ
0: ประจำหมู่บ้านประจำอำเภออีกทีนึง
1: ใช่ครับก็อาจจะแจ้งพี่อสมผู้ใหญ่บ้านกำนันเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ที่นั้นเพื่อที่จะประสานพี่ปศุสัตว์มาเก็บส่งตรวจทีนี้อาการในคนก็จะเป็น3ระยะหลักๆเช่นเดียวกันเป็นระยะเริ่มแรกเนี่ยก็จะมีไข้ต่ำๆปวดศีรษ
0: ะ
1: เบื่ออาหารขึ้นไส้อาเจียนอ่อนเพลียเจ็บหรือแสบบริเวณแผลที่ถูกกัดไอเนี้ยจะใช้ระยะเวลาอยู่ที่ประมาณ 2-10 วันแต่บางคนก็อาจจะใช้ระยะเวลานาน
0: กว่านี
1: ้ใช่ครับแล้วก็ระยะที่2จะคล้ายๆกันเมื่อกี้ในหมาแมวเรียกระยะบ้าคลั่งหรือระยะหมาบ้าเนาะในคนเขาจะเรียกว่าระยะตื่นเต้นระยะที่แบบเขาจะมีความไวต่อทุกข์ต่อแสง ต่อลม
0: ทุกอย่าง
1: ใช่ครับแล้วก็เป็นระยะนี้แหละที่จะเรียกว่ากลัวน้ำก็คือเขาไม่สามารถ
0: ที่มาของคำว่ากลัวน้ำ
1: เป็นระยะนี้เลยคือเขาใส่ไม่สามารถกลืนน้ำได้ดื่มน้ำไม่ได้นะครับ
0: แล้วจะกินจะกลืนไม่ได
1: ้ลำบากก็ไม่สามารถกินได้ครับแล้วก็เป็นระยะที่เขาจะอยู่ไม่นิ่งเขาจะกลัวรีลุกลนกระสับกระส่ายครับแล้วก็ระยะสุดท้ายก็คือระยะอัมพาตหมดสติแล้วก็เสียชีวิตอันนี้ระยะในคนนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้โดยส่วนใหญ่แล้วก็ภาวนาว่าอย่าให้เขตเราเห็นอี
0: กเลย
1: นะครับเพราะว่า
0: ไม่ควรมีละค่ะ
1: ถ้าไปเซิร์ชดูหาตาม YouTube หรือสื่อต่างๆอ่ะลองไปเซิร์ชหาดูก็ได้ครับ
0: อันตรายและน่ากลัวมาก
1: มันจะเป็นยังไงเขาก็จะสั่นอย่างทั้งต่างประเทศก็จะมีคลิปมาให้เราดู
0: ม
1: ี
0: สี่การสอน
1: ดูก็ได้ครับมันน่ากลัวขนาดไหนเน
0: า
1: ะ
0: เราจะเห็นเลยว่าภาพวิดีโอนั้นจะเป็นการมัดคนไข้ติดอยู่กับเตียงซึ่งเขาก็ควบคุมสติควบคุมพฤติกรรมเขาไม่ได้เหมือนกันนะคะก็ทำไมเขาถึงเรียกว่าหมาบ้าเพราะอาการมันคุ้มคลั่งค่ะคุณผู้ฟังค่ะแล้วถามว่าทำไมเขาถึงเรียกว่ากลัวน้ำเพราะกินไม่ได
1: ้
0: กินไม่ได้เนาะก็เหมือนสัตว์เลี้ยงของเราอะค่ะทำไมเวลากัดกันถึงได้ต้องเอาน้ำฉีดให้แยกลักษณะคล้ายกันนะคะแต่ทีเนี้ยมันเกิดการติดเชื้อไปแล้วมันเกิดการติดเชื้อที่รุนแรงและลุกลามไปเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะมีอาการอย่างที่พี่บาสบอกเนาะสุดท้ายท้ายสุดค่ะในช่วงสุดท้ายของรายการแบบนี้พี่บาสอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังทางบ้านบ้าง
1: ครับผมก็อยากจะฝากท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับว่าดูแลตัวเองกันด้วยวิธีคือดูแลหมาแมวที่บ้านนะครับแล้วก็ใช้คาถาอย่างที่เราพูดตามสปอตที่น้องงานเปิดให้ฟังก็คืออย่าแยอย่าเหยียบอย่าแยกอย่าหยิบอย่ายุ่งนะครับโดยเฉพาะอันสุดท้ายครับอย่ายุ่งคือ
0: เวลามันกัดกันอย่าเข้าไปยุ่งเลย
1: เขาเลยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะหมาแมวจรที่เราไม่รู้จักครับไม่ควรไปแล้วทีนี้ถ้าถูกกัดถูกควนถูกเลียสิ่งที่ต้องทำคือต้องไปพบแพทย์นะครับเพื่อให้แพทย์วินิจฉัยและรักษาโดยการให้วัคซีนให้ยาตามแนวทางทีหนึ่งครับ
0: อันนี้พี่บาสฝากไว้ด้วยนะคะซึ่งพี่บาสจะย้ำเสมอว่าตอนนี้การเสียชีวิต7รายของประเทศไทยแล้วสอบสวนแล้วพบว่าสัตว์เป็นสัตว์เลี้ยงนะคะคุณผู้ฟังคะไม่ใช่สัตว์จรหรือสัตว์ป่านะคะเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วเราทำไมเราถึงต้องมาย้ำว่าเอ๊รหัสแดงแฝงด้วยน้ำลายหรือแฝงน้ำลายเนี่ยมันเป็นโรคที่อันตรายมากจริงๆแล้วอย่างพี่บาสบอกเลยว่าโรคนี้ติดแล้วไม่หาย
1: ใช่ครับ
0: ฝากไว้ด้วยแล้วกันกับคาถา5ยอดนะคะและนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าถูกกัดถูกควนถูกเลียเรียบร้อยแล้วแล้วล้างแผลทำความสะอาดเหมือนที่พี่บาสแนะนำไปแล้วควรจะกักสัตว์ไว้ด้วย10วันนะคะอันเนี้ยมันจะมีพรบโรคติดต่อของโรคพิษสุนัขบ้าอยู่นะคะพี่บาสค่ะอันนี้เขาก็จะมีคณะทำงานคณะกรรมการตั้งแต่หมู่บ้านเนาะอำเภอจังหวัดนะคะอันเนี้ยในส่วนของสัตว์เองปศุสัตว์เขาจะเข้ามาดูแลใช่ไหมคะ
1: แต่ก็อีกเน้นย้ำอีกนิดนึงถ้าสมมติกักแล้วอ่ะหมาแมวที่เรากักตายครับห้ามไปตัดหัวเองหรือไปทำอะไรเองห้ามเด็ดขาดนะครับต้องให้พี่ปศุสัตว์มาดำเนินการหรือให้เขาเรียกว่าพี่อีกกลุ่มนึงก็เขาเรียกว่าอาสาปศุสัตว
0: ์
1: มาดำเนินการให้นะครับเท่านั้นนะครับเราไม่ต้องไปจับต้องอะไรเขาอีกต่อไปละ
0: ในกรณีที่สัตว์เสียชีวิตแล้วหรือตายไปแล้ว
1: ในพื้นที่ที่เรา
0: แล้วเขาจะเก็บเคสตัวอย่างไปส่งตรวจนะคะว่าสัตว์เลี้ยงที่เสียชีวิตแล้วมีอาการอย่างที่พี่บาสบอกเนี่ยมันจะติดเชื้อหมาบ้าไหมหรือมีเชื้อเลบีไหมนะคะอันเนี้ยห้ามให้คุณผู้ฟังไปทำเองเด็ดขาดนะคะแจ้งตามที่พี่บาสบอกเลยค่ะอสมก็ได้ผู้ใหญ่บ้านกำนันและทีนี้เขาจะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเขาก็จะแจ้งตามกระบวนการปศุสัตว์อีกทีนึงซึ่งเขาก็มีคณะทำงานคณะกรรมการของแต่ละหมู่บ้านอยู่แล้วนะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันเนาะกับรายการนะคะคุยสบายยามบ่ายค่ะในช่วงของรู้ทันโรคกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่นะคะในช่วงเวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ค่ะทุกวันศุกร์นะคะเราจะพูดคุยกันอยู่เป็นเพื่อนกันเนาะในเรื่องของโรคและภัยสุขภาพนะคะซึ่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่เองเนี่ยไม่ได้ดูเฉพาะโรคนะคะคุณผู้ฟังค่ะภัยคุกคามต่างๆนะคะที่ส่งผลอันตรายต่อสุขภาพเราก็ยังดูแลนะคะตั้งแต่จะบอกว่าตั้งแต่เกิดนะคะจนถึงผู้สูงอายุเนาะเราเป็นเหมือนพี่เลี้ยงนะคะคอยให้คำแนะนำคอยให้คำปรึกษาในเรื่องของสุขภาพได้นะคะก็ฝากไว้ด้วยละกันนะคะแล้วก็ติดตามด้วยละกันว่าอาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องโรคอะไรไปสักนิดนึงใกล้แล้วค่ะใกล้แล้ว ใกล้พักตับกันแล้วเอาใบนิดหน่อยเอาใบนิดหน่อยแล้วกันใกล้พักตับกันแล้วนะคะอาทิตย์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรให้คุณฟังติดตามแล้วกันค่ะวันนี้ต้องลารายการแล้วนะคะหมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
2: รู้ไหมคะโรคพิษสุนัขบ้าถ้าเป็นแล้วตายอย่างเดียวรักษาไม่หายอย่าปล่อยให้ความประมาทพรากชีวิตคนที่คุณรักจำให้ขึ้นใจหากถูกสุนัขหรือแมวกัดข่วนหรือเลียแผลต้องรีบทำตาม4ขั้นตอนฉุกเฉินทันที 1. ล้างแผลด้วยน้ำและสบู่หลายๆครั้ง 2. ใส่ยาฆ่าเชื้อเบตาดีน 3. กักหมาเพื่อดูอาการ10วัน 4.หาหมอเพื่อฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุดและครบตามนัดและอย่าลืมพาสัตว์เลี้ยงของคุณไปฉีดวัคซีนป้องกันเป็นประจำทุกปีนะคะด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรมารวมในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
4: รัฐบาลปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรมารวมในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทเพื่อให้การดูแลเกษตรกรเป็นไปอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
5: นางสาวลลิดาเลิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรมารวมในการพิจารณาเพดานวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทเพื่อให้การพิจารณาสิทธิ์สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมยิ่งขึ้นย้ำว่าการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้ไม่ใช่การยกเลิกหนี้หรือยกเว้นการตรวจสอบคุณสมบัติแต่เป็นการปรับวิธีการพิจารณาให้สอดคล้องกับลักษณะของสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพโดยผู้ลงทะเบียนยังคงต้องผ่านเกณฑ์ด้านรายได้ทรัพย์สินและคุณสมบัติอื่นๆตามที่โครงการกำหนดเช่นเดิมรัฐบาลให้ความสำคัญกับการออกแบบมาตรการสวัสดิการที่สะท้อนสภาพความเป็นจริงของประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรที่จำเป็นต้องใช้สินเชื่อเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพไม่ใช่เครื่องบ่งชี้ความมั่งคั่งการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้จะช่วยให้การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความเหมาะสมเป็นธรรมและเข้าถึงผู้ที่ควรได้รับความช่วยเหลือได้มากยิ่งขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: วุฒิสภาพิจารณางบประมาณปี2570ย้ำทุกภาษีของประชาชนต้องใช้จ่ายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6: นายสุธนกล้าการขายโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาแถลงความคืบหน้าการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกำหนดประชุมต่อเนื่องจนถึงวันที่15กันยายนนี้เพื่อศึกษารายละเอียดงบประมาณของทุกกระทรวงและหน่วยงานก่อนจะทำข้อเสนอแนะต่อวุฒิสภาทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาภาพรวมเศรษฐกิจและการคลังของประเทศรวมถึงงบประมาณของหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลังที่ให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยการเงินการคลังการบริหารหนี้สาธารณะการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์มาพัฒนาการบริการภาครัฐพร้อมย้ำว่าหน้าที่ของคณะกรรมการไม่ใช่เพียงตรวจสอบตัวเลขงบประมาณแต่ต้องตรวจสอบให้เห็นผลลัพธ์ที่ประชาชนจะได้รับเพราะงบประมาณทุกบาทคือภาษีของประชาชนด้านนายสุภโชคสารากิจรองประธานคณะกรรมการระบุว่าจะประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการสามัญของวุฒิสภาทั้ง21คณะเพื่อติดตามความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณและรายงานความคืบหน้าต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการตรวจสอบงบประมาณของวุฒิสภาวาสนาจระเกตรายงาน
4: จังหวัดภูเก็ตบูรณาการทุกภาคส่วนตรวจสอบร้านจำหน่ายกัญชาผิดกฎหมาย533แห่งไม่มีใบอนุญาตพร้อมดำเนินการตามกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นถึงเมืองท่องเที่ยวคุณภาพ
7: นายชดรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเขตรัชชันสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนำกำลังฝ่ายปกครองบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการจำหน่ายกัญชาทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายทุกมิติทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจสอบมุ่งเป้าไปยังร้านที่ไม่มีใบอนุญาตและร้านที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตแต่ยังเปิดให้บริการซึ่งปัจจุบันพบสถานประกอบการที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตจำนวน12แห่งและไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาต533แห่งซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามจังหวัดภูเก็ตจะเดินหน้าบูรณาการทุกหน่วยงานปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายในทุกมิติทั้งร้านกัญชาผิดกฎหมายธุรกิจนอมินีการบุกรุกที่ดินของรัฐและแรงงานผิดกฎหมายเพื่อยกระดับความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมขับเคลื่อนภูเก็ตสู่เมืองท่องเที่ยวมาตรฐานสากลอย่างยั่งยืนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: คันมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
2: มา

ยแม่แต่แห้งโอช่างเกิดจะหาโอเปียวกาตุนากอดต่างเดียวเลี้ยวเนี่ยเกี่ยวก็เลยเจ็ดเจ็ดเนาะเหมือน

ินหาเสตาโดแต่ลาน้อยตัวผู้จานาปิวตายาติหิงตุเนชิโอหงจะยำปิวเวงโยโยญาติญาณามัยตินตาตุเนเกียรติมาลอตินติเน

ยอติปานโลนะยามทิ้งอยมาญาณตาจะได้เปียวญาณแต่เจ้าตีเบลดานเอาต่อเตียนเอาเต

หาเขาอดจะยามอดอย่างร่างเขาเตียนทินเดียวิตาดาวมหาอย่างไปเลยยะนาเสตยามโอมาอันละเจ

chana sa nga mo ko ta o quan pe te man o man thi

เยแท้โอ้ยางโอ้ดินเจ็บหัวมหาวเทียนเส้นสุยวิปุนก่อนนะยำฟางอ้วยเจ็บมือปุ้นบ่อยนั่นน้อยฟังเห็นเปียนาตาดาวยำฟางจีนเอ้ยนั่นน่ะเจอเจอที่จวงสูนเอ้ยเจอ

ตุโนตวังโตจิหิยาโอติโยไปขานาเปื้อนติโยหยังปามาฟุยโอติโยติลัวละเบหอดังโอติโยอติปวนะเตียเวเมื่อจะหัดเกี่ยวเนี่ยและเราจะมาอีก

ta nè ye la ho ta hai la te tha la tio yan yang a tio ya

นักแกงแต่อย่างโอ้โหอีเดียวโลหังตานป่าหน้าหงจานายามหอยเนี่ยแม่งโอลุนโตลุนจานโอเวอีหางเจนี่

tao mày khá là hậu biết màn phê là thiệt.

線東老別水東尊イペレミュタナヘンティンヤラオチャンチェテプナガナントザ

ยนะเนียนแต่งเจอละมานี่เนอตายโอ้ล้อเมียนเสียนาทีเสียเนี่ยเสียเปียนเออทายต่อสิ้นคุยามละกงเฮ

Vô vệ tê tê na chia tê có tê chia nở ở màn tê tê.

Santa Ita. A điều về chờ ấm đi nay hết mà nhé phú đà.

빙, 에베야, 소나, 다, 에, 빙, 엔, 라, 오, 티, 아, 오, 수, 나, 미, 와, 리엠, 난, 에, 타, 야,

天天家都为他打了林天天家了大别将也留天天家的家

สถานกิจยนาเตเจตุหุนอาเฟคอยเข้าวิมวลแทน

quê họ nhé dạ ô yết nợ tê tiêu tu ô hô và bê nợ xây.

tàn thằng hiên là tiền ta cha phú quang tỏi phang.

ตาก็น่าพูดจริงเบนเจ้าเสียดอกเสียดอกตาตาโอ้ยหูจริงตาจริงควันจ้าส่งแปลงจ้าเราเดินเพียงแต่ควันจ้าหยุดโยตาเชียวเตเรตีจ้านาตีงยามเย็ตุลาโอตีผู้เจริญดินที่จาระปุยจะหุงคอยเกิดต้องทอดใจเป๊ะอย่างเม็ดจอยที่ยามเจ้า

บายตาจาดจยหวานเทนเจ้าอย่างจะหาที่เนี่ย

0: 姐姐们的爹妈姐姐爷妈他的祖那都
1: และค่าไฟฟ้าของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแผนหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
3: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียข้อสารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
6: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสคบควบคุมการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟฟ้าของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับมาตรการลดค่าไฟฟ้าของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติน
9: างสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบกล่าวถึงมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ที่เห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7 เรื่องเพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าให้แก่ประชาชนทั่วไปว่ามาตรการดังกล่าวสอดรับกับงานคุ้มครองผู้บริโภคที่สคบได้ควบคุมการเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟฟ้าของธุรกิจให้เช่าที่อยู่อาศัยซึ่งมาตรการนี้เกี่ยวข้องกับผู้เช่าโดยตรงคือการปรับลดค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย200 หน่วยแรกเหลือ3 บาทต่อหน่วยให้ใช้อัตราเดียวกับบ้านที่อยู่อาศัยทั่วไปแทนอัตราชั่วคราวที่มีราคาสูงกว่าซึ่งกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์คือกลุ่มเดียวกับที่สคบออกคุ้มครองตามมาตรการควบคุมสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยที่กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าน้ำและค่าไฟได้ไม่เกินในอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บห้ามบวกกำไรส่วนต่างพร้อมทั้งต้องระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนทั้งนี้ได้สั่งการให้นายรณรงค์ พรหมพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ติดตามเป็นพิเศษในช่วงที่อัตราค่าไฟฟ้าเริ่มมีผลเพื่อให้ผู้เช่าได้รับประโยชน์จากนโยบายลดค่าไฟผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านกระทรวงการคลังเร่งแก้ไขฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หลังพบปัญหาความสับสนและข้อมูลคลาดเคลื่อนย้ำประชาชนยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่21กันยายนนี
10: ้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงภาพรวมการเปิดให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และยื่นทบทวนสิทธิการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกว่าพบปัญหาความสับสนในเงื่อนไขบางประการโดยเฉพาะเงื่อนไขการครอบครองยานพาหนะที่ระบบอาจสื่อสารคลาดเคลื่อนซึ่งกระทรวงการคลังยืนยันว่าจะไม่นำความผิดพลาดของระบบภาครัฐมาตัดสิทธิประชาชนโดยได้ประสานกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ลงพื้นที่ช่วยเหลือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีปัญหาติดเงื่อนไขครอบครองยานพาหนะเก่าหรือที่ดินที่โอนกรรมสิทธิ์ทางคริสตินายไปแล้ว สามารถยื่นอุทธรณ์ให้ผู้นำชุมชนร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงได้จนถึงวันที่21กันยายนนี้เพื่อให้ทันเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเพื่อออกมาตรการไทยช่วยไทยพลัสเยียวยาผู้ถือบัตรกลุ่มเดิมราว6ล้านคนที่ตกเกณฑ์หรือไม่ได้ลงทะเบียนใหม่โดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปปฏิพลสระพรมมารายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตรวจสอบเรื่องร้องเรียนพบตำรวจนราธิวาสเสพยาบ้าเตรียมไล่ออกจากราชการและเร่งขยายผลจับกุมผู้ค้า
11: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เดินหน้ายุทธการตัดเนื้อร้ายครั้งที่16ตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังหลังได้รับแจ้งเบาะแสผ่านสายด่วน1386ว่าพบดาบตำรวจนายหนึ่งสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสมีพฤติการเสพยาเสพติดภายในบ้านพักราชการวันนี้เจ้าหน้าที่ปปส.ภาค9ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบผู้ถูกร้องเรียนรับสารภาพว่าเสพยาบ้าจริงโดยอ้างว่าเกิดจากความเครียดปัญหาครอบครัวซึ่งเบื้องต้นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสสั่งตรวจยืนยันผลปัสสาวะพร้อมดำเนินการทางวินัยอย่างเด็ดขาดซึ่งมีโทษถึงขั้นไล่ออกจากราชการและนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการการบำบัดรักษาขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้เร่งสืบสวนขยายผลจากคำให้การเพื่อติดตามจับกลุ่มผู้จำหน่ายยาเสพติดมาดำเนินคดีตามกฎหมายดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
12: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
2: พบว่า
1: เนียจง
3: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: 北夷种梦莫给豆沙跟那王子太都提出啊到这北说到这了老说豆沙弄到北海面梦
1: กราบก้มบังคมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หืมทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
8: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
9: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต๋อสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต๋อลู่เสียงแจ้งใหม่กุยยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต๋อชงเหงสัญญาณมงเต๋อเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต๋อจวนเต๋อสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉียวไทยเต๋อลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต๋อตุ้มเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

nhớ dòng y dòng nè chữ cái tên nín chàng suốt lâu chua nú văn sục nú tì cầu sang lú sang liên du sông ó chênh chữ bùa trào chậu chua nú nú anh giang chua lú chua lì xa bê tù cha cử cắn nú nú yờ giang bì kì giang chua lú chua lì xa bào tù cha cử cắn bì kì yờ nang xông nú yờ nền xông đợ nú cú yờ chua sền vang dòng xa trọc anh chôn tù sử tống chua hà lù mong đợ lú xến trân mại tuân chứ y chồng nà chứ cử tí nín chàng suốt lơ mà uốn đế nua nội chè cú tao cho y sang lụt cha cứ yò tuân chai lì sảnh mùa rang lụt cha hà ta ua neng nhó yua tao ua nhang mà cú mua cho lụt cho cho bé sốt lờ tao lụt công kế lo dễ ua kế tăng lờ mà uốn đế nua nội chè cú thọ bé chó nà cho cứ tin nhanh chàng phong dư suốt lờ cứ mê gang lù sai hà lù nông nhó chuôn đầu เพจ Facebook หายอจหู TikTok มาถอเมสวดเล่าปังจัวกดไลค์กดแชร์อีลิงอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตซ์มาอวดจอมเตาจัวเมสวดจัวเล็งจัวถูกือลุนถูกย่ออัวพึ่งอยู่อัวเกลุปังจัวช่างกลางดูสู้ต้องจัวฮาลุมองดาลู่เสียงเชียงใหม่มากูหวังฮะเจียสาฮาตามอหนัวสวดเล่าย้อนถูกย่ออัวพึ่งอยู่อัวเกเถ่าปีมึงจู่จัวเถาสาวมาจวนซื้อนัวหนูเจกูยัวลูมัวจอสูสือจอลูถังจัวเป้สดเลยเตาเป้ามาจ้างสูสือเท่านั้นคือกูยจะลูทางจัวเป้สดเลยเตาเป้าหนูเจยัวลูหาจูนเดอลูโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะมานู่นัวยออีนู่คือเจอจ้องเล็งเตาตูเมกูเตาช่วงจวดตรวจสอบเหลอฮาตาเมปัวเตาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจัวชงออเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนัวเหล่าหนัวมาเล็งตือคือฮาตาเมตื้อตรวจสอบเลยเตาฮัดชื่อเตาหนูเรากูชาวเตาเดอเตาเต๋าคอมเมนต์ตัวเตาอ๋อจัวหูติ๊กต็อกฮะจัวหูตูเพจเฟซบุ๊กเตาเนอะเอออีปลากูก็แย่งเลยเจกูรู้ใช่จอนเตาเต๋ากูมั่งรู้เต้มีสวดเลยอ๋อมาเจ้าเล่จ้างซื้อนัวหนูเจกูอยู่ฮะจูฮะตานู้นัวเหรอนู้นัวยออีนู้คือฮะตาเตาเคจัวจอตัวนึงคือมัวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือเมเตาลงทะเบียนเหล่ากว่าเมหอช่วงจวดตรวจสอบเมเลมเบฮะตาเมปัวเตาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนหรือเมืองเหล่า

ช่วงจัวเตาจัวตุแอปเป๋าตังตุแอปทางร้านห้ามึงเตาจนหน่วยรับลงทะเบียนซื้อขอกยอจอธนาคารเจ้าเลยหนัวหอยอธนาคารกรุงไทยธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์เราชื่อธนาคารทออสหนอฮะจวนจื้อรู้ตอกกังเกยอธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมายอฮาตาเมชวนจัวเลยโลนุเจยอเมผ่านเอเมเตานุเจจอนุจื้อปัวฮาเลนัวฮาตากูยอมดทางอัวอย่างยอจอคือเตาฮะจอคือจื้อเตาหนอยอฮาตาเมเล่งถือคือฮาตาชวนจัวเจอเลช่องทางคือกูเตาฮาตังเลยโลเอก็ยอถือคือเตาหนอเนอก็ยอถือคือเตานุเจจอคือมั่วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจอกู้หนอจอกู้นุเจเม่มั่วเป็นสื่อหาตายยัวซื้อเมลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อมึงต่อเนื่องเราเตาเลยหนอลุยยิลินดูมึงนะเจซื้อเตามึงเลยเหล่าหัวยอหาตาจอคือไม่เหยาะจอดช้าเนอะไม่เหยาะจอดช้าคือชงหนัวเอ็มไม่อยากขอลงทะเบียนเอ็มไม่ชวนสวนนะฮะจ้าไม่เตาเลยโลเตาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยนะเจจอหนูซื้อปัวหาตาเม่อยู่จู่เตามึงยืนยันตัวตนอ้นเตหนอยืนยันตัวตนหาตาโอ้ยกูตาตาเลโลนะเจเม่หมังเลเตาซื้อจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมืองนัวเนอร์มายอฮาตะเม่มึงยืนยันตัวตนนุเจมึงยืนยันตัวตนเจ้าเล่ขอเชิญคือฮาตายูช่วนจวดตรวจสอบยูเลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือประตั้งกูต้องหาตังอ๋อเดี๋ยวจื้อลูกธนาคารคือกูต้องหาตังฮะจนเดี๋ยวจอแอปพลิเคชันคือยอเป๋าตังหลอกกูเตาอีอย่างเก่าฮะหนอช่วนจวดเจอเลยขอคือฮาตานุ่นหัวเมย์ตรวจสอบเมเลลายชื่อฮาตาเมย์เตาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลอกชื่อเตาขอเชิญเดี๋ยวทางอ๋อยอฮาตาจอคือเมย์ยอจอช้าเอยืนยันจอช้าคือเมย์เตาเลยโลเอเมย์ยอยืนยันตัวตนหนอเจยอฮาตาไม่ยืนยันตัวตนตังโลนุเจจอหนูจูโปโยเจียจัวจอกุยอจอช้าเตาซื้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมืองยอลูกเก่าลินดูเนอะนูตีอีลูกเก่าลินดูชงออเซ็งจื้อปวดเจ้าเจ้าจวมเมืองนุเจเมเตาซื้อจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรอยอจอช้าหัวยอฮาตาจอกุเมยืนยันตัวตนเอจ้าชื่อผ่านโลชื่อเตาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราเอจอหนูชื่อปัวฮาตาเม่ชื่อผ่านเงื่อนไขเจอเลยคือจอหนูชื่อปัวเตาฮาเจเจียนุเจเม่โยอัวเลยจังจวนชื่อมองโนมาจอหนูชื่อปัวกูฮาตาปัวเจงเทจัวเม่ยื่นอุทธรณ์เตาฮาหนัวจอคือฮาตาเม่ตรวจสอบนู้นหนัวเราชื่อปมวลรู้ชื่อเหาจอยู่ตรวจสอบมึงจวนชื่อมองฮะมาก็ตรวจสอบนะฮะจ้าพิกีก็ฮอตตรวจสอบเนาะโอ้จ้าก็ชื่อเตาโลนุเจก็ชื่อเตาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจวนซื้อเลยโลตัชมาก็กูสังหาตาเอ๊ก็น่าจะเตานะกูตุยอีตุกือจอนเยตาตาเลชื่อมัวอีอย่างตั้งเขาชื่อรอเลจอนเยตาตานุเจยื่นอุทธรณ์เนอะถอยื่นอุทธรณ์พวกเคจัวยื่นอุทธรณ์ยอดชื่อรอนู่นหนัวเมืองเหล่าเมืองจูนจัวนูติไปเจ้าอีรู้ช่างลีนดูเราสืบตั้งรู้ลีนหนัวประโยชน์เคจัวเมยื่นอุทธรณ์นุเจเมจ้อการยื่นอุทธรณ์จัวจอหนูจื้อปัวทบทวนเมเลสิทธิ์กลัวช้าหนอฮาตาเมเตาเราสืบชื่อเตาหนุเจเมจ้อครั้งยื่นอุทธรณ์เจ้าเรียกขอเช่าคือเมเตาลงทะเบียนจะเทิงเตเลยอ๋อยื่นอุทธรณ์จะหายยอดตัวธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารทกสธนาคารทออสฮะธนาคารอิสลามยื่นเกียร์อุทธรณ์จอกังจัวจอหนูซื้อป้วนหนูเจจอหนูซื้อป้วกูอยู่ว่าจอกังทบทวนไม่เลสิทธิ์กลัวช้าอ๋อทบทวนไม่เลสิทธิ์กลัวช้ายองฮาตาก็เต้าโลจอหนูซื้อป้วฮาตาโอ้ใช่อยู่เกเลยอ้วกเขาอู้เขาน้อยอยู่เกจัวก็เลยเอ็กก็อยู่จู่เต้านะเจก็มาเรียกเต้าจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อหมอหัวยอฮาตาปอตื้อจะรู้ตรวจสอบพิจารณาอีหลุดกระช้าเอจ้าชื่อเต้าเลโลก็มัวเตะเต็งข้อเงื่อนไขคือฮาตาป
็ชื่อปู่กว่าเต่าเนาะเจอยู่อยู่ว่าชื่อเต่าหรอมาก็อยู่สู่ต่อหรือชงเอยหาตาปกให้ลงทะเบียนกลัวช้าเนาะเจมาเลยลงทะเบียนกลัวช้าเนาะเอใช่เต่าหาตาชงเนาะเจอยู่ย่อยตัวคือมึงย่าเลยเนาะเจอยู่ชื่อเต่าเล่นเต่าหอมาเมย์อยู่สู่จอคือเมย์สังหาตากูอยู่สู่เต่านะอุจังชื่อเต่าเนาะเจยื่นอุทธรเนาะยื่นเกี่ยวอุทธรปุ๊บปุ๊บลูกเสือจู่นู้ติไปเจ้าอีลูกช่างลินดูชงอ้อเซ็งซื้อปัวเจ้าเจ้าจ้วง

ัวเสื้อเจกูหอมมัวจ้าลุทางได้หนัวจัวเป้สดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอยอฮาตาเจเถาเมเล่งถือคือฮาตาเอ้กูจึงกังซาเลหนัวเจนเตาสู่ต้องย่างขังตัวอ่านดูกูทางเตาเนาะจัวหลังไม้ลอชื่ออ่าช่องต้องเตาตัวกูเตาเมจึงกังซาขอถือหนัวเจกูมาเลยเจเถากูเต้เตาเมนอละกูฮอเต้ยกูเต้ชื่อเตาหนัวเจกูยอมมุดเชิงช้าจ้อข้อมูลอ่าจ้าลุเต้จัวเป้จ้อหนาจึกูตีนิ่งจังสดเล่าเจกูหอมมัวอ่าจ้าลุทางได้หนัวจัวเป้สดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อนัวหนัวเจกูยัวดอกอังลูจออีช่างเกลอเจจัวเป้สดเล่าลูกงเกลอเจนุ่งอัวเกมากูยลูจออีช่างซัวปังเสงกูมัวจอตู้หูซัวปังเสงอ้อเป้เล็งซื้อปังจัวหูช่างหนัวช่างหนัวมัวลุ่มเบหูหาตาเม่ฮับเป้มากูมัวจะลูอ่าจออัวเกลอเจจัวเป้สดเล่าลูนุ่งอัวเก

mà in yuwa kain so min zu la hot jang lu zu po ha na wi yo ha ta pe cho ku wa na wa zu so la te tho ha chun da cho bat sawadikan hang rat la che cho cho len dau tu ku zu chang gang sha je kun dau su tong tuan nong che ho su lu su ha ku athibai i nyon zu la o ye yo ha ta me chun gang sha kho tu lo nu che ku hon dau su tong ha a song tong da ตัวทางเปเตาเนอะนุ่งตัวเตาเองเขาตือคือเต้เตาเนอะหรอหอปังจวดจัวสุดเลยหรอเอ็นซื้อมองนัวนุ่ยเจกุยมัวอีจ้างสูสือจะรูทางจวนซื้อคือฮาจูนเตาลูกโครงการคือฮูฮาตาไทยช่วยไทยเฟดที่อ้อมายังตังลูนตู้มัวเฟดที่อีหรอเดาลูกโครงการคือฮูฮาตาไทยช่วยไทยมาไทยช่วยไทยหนัวหนูเจลูกโครงการหนัวจอหนูจือป้วยอยู่จอมเต้สินค้าอุปโภคบริโภคจือหาคงซื้อของนอกของเฮาดองเต้าจังอย่างเลยหรอจอลุงมัวตุงไกคือฮาตาเพ่งเพ่งยีปังจั่วลดค่าของชีพจัวจอเปเสกสดเลยหนอมาเฟดที่อีนยังตั้งรูนุเจปูเต้าฮาตาโอ้หนูปังจัวเต้าจัวจ๋อเปเสกสดเลยชงเฮงเล่มาญาหนัวจ๋อหนูจื้อปวดทะเลมั่วเฟดที่อ้อหนอจ๋อกันจ๋อจ๋อของเพ่งยีจ๋อตัวมัวจัวสดเลยมาจ๋อของเพ่งยีหนัวหนูเจยออีจ๋อของจื้อฮาตาจ๋อของคือจื้อชงหอจ๋อของคือชงเฮงเล่ซื้อเลกือยัวมั่วจ๋อของคือย่อจัวแมคโครโลตัสบิ๊กซีท็อปเลนเต๋อจะคงจะส่งซื้อเกลือมั่วส้มเป็นร้อนยอดจนดักได้ห้างสรรพสินค้าปุ๊บจะตัวมัวชื่อหาไก่ก้าโลจอนนอโลเต้แฟบคือก็ย้อนชัวเข้ากลัวน้ำยาปรับผ้านุ่มเป็ดทั้งโอ้นัวคือเป้ซื้อจนดักไปรุ่นแน่งเหาะชีวิตประจำวันเลนเต๋อมาอยู่จอตัวมัวตัวไก่คือหาตาเพ่งยีกลัวต่อเต้เกี้ยคือเนอะมาอยู่จอตัวมัวจวนดักที่ว่าการอำเภอชัวลู่อำเภอเลยเหาะป่วยอยู่จอตัวหนัวเมย์ย้อจวนลู่อำเภอตื่นเจเมย์มึงจวนลู่อำเภอเดาเนอะมาโยฮาตาเมย์เล่งตือคือฮาตาสังฮาตากุยมึงยัวของเพ่งยีจวนเดาที่ว่าการอำเภอนุเจหนึ่งตัวสองอ๋อกุยฮาฮาตาป่วยอยู่จอตัวหนัวจวนนู้ตื่อฮะเถ้าลู่เสือเห่าตื่นเลยจังอ๋อลู่ชางคลีนดูนุเจป่วยจอตัวหนัวจวนนู้ติเป้กุตังลู่เหรอฮะนู้หนัวนู้หนัวนู้ติเก่าชางนู้หนัวฮะอีจังซื้อหายอนุติไปจู่อีอ๋อป่วยอยู่จอตัวมัวจนดอกที่ว่าการอำเภอหัวลู่หยี่ลินดูนุเจยมอยู่จอตัวมัวย่อจวนนุติเก่าเปล่าฮานุติแน่งเก่าหยี่หอหัวลู่จั่วลินดูนุเจยัวจ่อตัวมัวจวนนุติเก่าอีฮานุติแน่งเก่าจื้อลู่จั่วลินดูหอมาเจอเลยจ่อแต่ละนู้คือกูต่อหาตังเต๋อนุเจป่วยอยู่เจ้าของเพ่งยีเจ้าตัวมัวจนดอกที่ว่าการอำเภอชัวๆลู่อำเภอท้องประหูเตเฉอไทเนอร์ปีรอเถาลู่เสหยี่เต็งไปเจ้าเมืองจุนยัวเก่าเจ้าเต็งไปเจ้าอ๋อมากูเล่งถือสังหาตาอยู่มึงอยู่ว่าเจ้าของเพ่งยีโลเล่งถือสังมึงอยู่ว่าแกกาจอนนอเจนนอปัวปัวเล่งมวนเต้าเต้าจังอย่างมัวเตะของนอว่าซื้อโลอู้นวลเต้าเห็งเดี๋ยวมากูใส่อยู่ว่าเต้าเนอร์รัฐบาลปัวปังจั่วลดค่าของชีพจ้อของคือเจ้าตัวมัวนุเจแม่มึงอยู่ว่าเจตุงไรยังอยู่เพ่งยีกลัวต่อเต้เกี้ยคือหนอเจอหาตาเพ่งยีกลัวชื่นเต้าเต้าชื่อหมายยังเพ่งยีกลัวหนอขอหนุ่ยยาอีลูกโครงการคือฮูฮาตาไทยช่วยไทยเฟดที่อ้อมากูมัวจะหลุดทางเลยหนัวจวนสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวหนุ่ยเจกูหอยัวลุงมัวฟัวจวดเลยนางกูย่อจวนพังเก่าเต้หูเต้เฉอไทยนู้หนัวจะหลุดทางจวนซื้อมาย่อจวนนู้หนัวดอกพังเก่าเต้หูเต้เฉอไทยจ้อหนูซื้อคือใช้ชัวฟัวจวดเลยนางกุนถั่วเตาฮาเลยหนัวฮาตานู้หนัวมามวนนางย่อจวนคือเย็นเล่นดอกเปล่าเจ้าเฟ่งปวนดอกไทยและอ่างเต้นขอเช่ากูเจ๋งม่วนนางลู่ลู่อ๋อเฟ่งเต้านางยัวลู่จัวลู่เสงเจ้งไห่พะเยาลำปางน่านแพร่ฮาลุเสงอุตรดิตฟัวจัวจ่านูหนัวย่อจวนดอกคือเย่งเลนดอกเน่งเก่าอ้อจูเน่งเก่าจื้อองศาจ้อฟัวจัวกูย่อจัวคือเย่งเลนดอกไปเจ้าอีจู
ไปจะไปองศาฮะมวยจวนเจ้าเลนเดอร์เก่าจูเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะกูหันจื้อเลยนัวฮะตาจื้อรออ่านู้นัวปีกีปีกีมึงจูนจวนนู้ตีเก่าจั่วนวยเจนั่งอยู่ย่อจวนเดอร์ไปเจ้าจูเปล่าเจ้าเฟ่งปัวเจงลู่นั่งจวกแตงขอเช่าฮะต่อสื่อมานางฮอเจอจอหัวนู้ตีเน่งเก่าจูนู้ตีเน่งเก่าไปนวยเจสวดเล่าอยู่เตาเจงฟังเนอะวิโยหะตาอยู่จ้อกังมัวนั่งเตาอ๋อนั่งอยู่ย่อจัวกือยังเล่นเตาเจ้าเจ้าจูช่างเจ้าเฟ่งปวนเตาไทยแต่อ้างแตงขอเชิญมานั่งอยู่ลู่ลู่เฮงมาวิเล่นเตาเป๊ะจ้อน่ะจูกือที่นิ่งจังพงอยู่สวดเล่าเตะเถ่าไม่เล่นถือกือย่อจัวพื้นที่เสี่ยงนั่งลู่ลู่นวยเจอยู่เตาเจงฟังเนอะจังหอยอยู่มัวเล่นยังปีเกียใช่ใช่มัวเล่นสร้างซื้อเตามัวตอป้อเป็นเผาเตาเป๊ะมองมาเฟ่งเตาเป๊ะย่อไปจ้องต่อซาหนูเจเตถอไปหอวังอวดเจย้อนเจเซจวนเดอแต่ขอเชิญกินชั้นช้างโลฮะย้อนจวนเดอเตตอปอลินเดอเจกูเชิญฮันชัยจังหอยตูตอปอฮะชื่อทางลินเดอย้อนไปเลยพื้นที่มาเตถอไปย้อนจวนเดอแต่ขอกินฮะตาจังเกลกลูลูหนูหอกลูมาเกลซังซือนางลูลูลูหนูเจเกลซังซือลูพี่เกเจนูอยู่อลูอวดจวนกัวไปเตวังเตเจไปเตคงเตลงเตามาคอนเตอยู่ยู่เตาจิงฟังหนัวเจกูหอมวยเจ้าลูทางในหนัวจัวสุดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอเล่งตือคือไม่ย้อจัวขอเชิญตือไม่รู้จอย้อจัวขอตือไม่ย้อรู้เสียงตือฟัวจัวจงเลี้ยจังซื้อหอช่องต้อมเตาฮะเตาสู่ต้องตัวกงเกลโลเจทางเปิดเตาจวนเดินดูสู่ต้องจัวฮารุมองเตารู้เสียงจังใหม่เตาหอเออีปลาหนูเจกูรู้ใช้จอนต้อมเตาคือไม่เศร้าตัวกูมาจ้อข้างรู้เต้นต้อมเตาจวนเปย์สดเล่าเตาเป้าอ๋อเอ็นซื้อมองนัวนุเจกุยลุจออีร่างชัวตั้งเสียงจัวเปย์สดเล่าเตาลูกกงเกโลเจทางเปย์อวเกยุจะลุจอจะเปย์สดเล่าเตาลูกกงเกโลเจอวเกอ๋อมากุยวะลุจออีร่างชัวตั้งเสียงคืออายอตุกือฮูฮาตาหือเพ่งหนอหือคือเพ่งแต่เขาใช้มินเชื้อเต้เถาห้อยอยู่ว่าอยู่เก๋จวนเมตตาหือเพ่งท่ออีช่างชัวปังเสียงคือมัวลุ่มเบฮาตาปุ่งกัวยางชื่อปุ่งกัวเจมาช่างหนัวมัวจอจัวอีเลงพงยืคือย่อจัวหูติ๊กตอกคือทอตัวคือชื่อลุ่มเบฮาตาลู่ตูเข่งจงกลัวโนมาก็ถอช่างหนัวตัวอ๋อเจกูบังเตาเลยกูมัวช่างหนัวมัวจออัวก็ตูฮะจออัวเกลอเจจัวเป้สดเลยลูกงเกลอเจน้องอัวเกปุ่งกัวยางชื่อปุ่งกัวเจ

mà chuẩn chữ nua nó chế cụ yếu á cho cán lu tên tao tớ tớ bê cho nạ chữ cứ tin nên chẳng phong dừa suốt là cứ mê họ sống tao tớ tua công kế lo xê thằng bê ua kê hó mà ua trong tao chùa à y tu nạ chế xinh bóng vang nhó chùa đông tao tớ lu xinh tạ cưng tao cứ tao tao sử tông tua công kế lo xê thằng bê ua kê cứ nông hạt chùn đầu chó à bạch sao đi căn hèn rá nó hạt tà yô à chứ เต้าตรวจสอบเลยนะฮะจ้าชื่อเต้าหน่วยเจอายุยื่นอุทธรณ์เต้าเจ้าขอตื้อหน่วยเจกู้ยื่นอุทธรณ์เต้าจวนดอกคอยเชิญคือเม่อาชวนจวดตรวจสอบเม่เลสินดาวต่างๆเหาะมาจนหนูจื้อโป๊กมั่วช่องทางคือจัวอยู่หอยื่นอุทธรณ์ย่อมั่วเป็นสื่อคือฮาตามึงยื่นเต้าเจ้าเลจ้อหน่วยรับลงทะเบียนคืออย่างต่างหลวงคือยอดซื้อรู้ธนาคารยอดธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารทกสธนาคารทอสฮะธนาคารอิสลามเตาเนอร์มาปุ๊บปุ๊บจวนไม่ยื่นอุทธรซื้อหลอนู่นหนัวมึงจึงจวนนุติไปเจ้าอีรู้ชังลินตู้หนัวเสือฮะมีกูมั่วเป็นสื่อยื่นเตาผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งร้านห้าโยเล็งตือกือเมเตมีตู้มีวัวเจ้าอัวหูลูกสุต้องนุเจผ่านเว็บไซต์หลอดเตาอ๋อฮะผ่านตู้แอปเป๋าตังผ่านตู้แอปทางรัฐหลอดเตาตื้อสื่อมาเอี้ยขอคือฮาตายโยเจ้งตรงเจ้าเม่คือจอคือโยยื่นอุทธรณ์นุเจย่อเม่โยสุยื่นภายในนุติไปเจ้าอีลูกช่างลินตัวมัวเตลินเจจึงจูกังนงเลยฮะตามึงจูนุตื้อนุเจอโยมีหนึ่งตัวเจตื้อตังชื่อเฮาเลยโลเจอัวจัวยื่นอุทธรณ์ชื่อเตาเลยห้าวิโยฮะตายังตังดูมามัวจ้อหนาเจจื้อเจกูเมนเตาสูต้องตัวฮะตาเอปัวเจยืนยันสิทธิ์นัวเอชื่อเตาจึงจูกังยืนยันสิทธิ์เลยฮะชื่อเตาลงทะเบียนตัวชาติเดี๋ยวจ้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเอตังชื่อว่าลงทะเบียนปวดเต้าเลยนุเจมีหนึ่งตัวเจรู้เฉยตื้อตังหรอมาวิเลนเต้านุเจยู้ก่อนจงฮาตาลิงตือยู้ว่ายื่นอุทธรมายู้ว่าจู่เต้ายื่นภายในรู้เฉยคือปัวหาใจเกียร์เสืออ๋อย่อตังจวนนุติไปเจ้าอีรู้ช่างลินตู้เนอะมามีจู่อัวภายในเต้าหยดคล่องเต้าเลยไม่หนึ่งตัวเลยนุเจชื่อเต้าเลยเนอะมาอยู่จู่ยู้ก่อนจงรู้เฉยฮะยู้ก่อนจงฮาตาจู่เต้าตื้อเลยจังอ๋อเอมีชาเลมัวเฟ่งคือเต้าใจเจาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาเจอฮาตามอยู่ชื่อเต้าเจาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยนัวช้อเจออัวลุชายาวเนอร์เอหอยยื่นอุทธรณ์อีจันซื้อใช้ประโยชน์เต้าอ๋อต้อชื่อมาโยเล้งตือคือไม่สังฮาตาโอ้กูเจชื่อเต้าซื้อซื้อเลยอ๋อวิโยฮาตากูตื้อมวนเปย์มวนใช้ลู่เลยโลกูมวนแย่ย้อหูบัญชีเหล่านุเจจนเต้ายังไม่ยิงเป้าไม่ถูกแข่งฮาตายิงยื่นหลอดชื่อเต้านุเจกูช้อยื่นหอยโยฮาตาไม่สังฮาตากูยื่นอีจันซื้อใช้ให้ปวดเต้านุเจกูยื่นเต้าเนอร์นุชื่อมวนความเสียหายตั้งก็ชื่อยื่นจัวจอหนูจือปวดพิจารณาปวดตรวจสอบคัดกรองอีหรือจวนจือเตเถาอยู่อาจจะยัวเต่าห้าอ๋อมากู้ยัวจู่เต่ายื่นตรวจช้าเอกูกู้หอมว่าจะหลุดถังเลยหนัวจัวสดเลือดเต่าเป้าเลยหนัวหอเอวัดช่องเต่าจัวจอพงยือกืออันดูกุญย้ออัวพงยืออัวเกจหูเพจเฟซบุ๊กฮะจหูติ๊กต็อกเนอะคือเมลูปังจวดช่องคางกูจอพงยือกือปังจวดสั่งสติ๊กเกอร์ตัวปังจวดนากดไลค์กดแชร์ตัวโจหูเพจเฟซบุ๊กมาอวดช่องเราหรอฮะมีหันย่อช่องตัวฮะมันย่อช่องตัวไม่สวดเราหรออีเล็งพงยืดสือลุ่มเบฮตาออร์พินก็กูฮตาหนูหนัวย่อโจหูตรงเจ้งใหม่มานั่งจือลูหนัวหรอช้างตู้เรากูจือย่อกูกูเห็นฮะฟัวโจกูสั่งสื่อตั้งต่อหูหูซื้อหนัวก็กูว่าลู่ลู่เฮาหรือจงเล็กกูย่อจังเชสั่งจอตู้กันเด้อจ้อกังมึงเจก็ย่ออีตู้กูจังเชสั่งตู้กันเด้อหนัวมาว่าจังเด้อเนอะคือหอคาตัวดูเป็ดทางเป็ดว่าแกอ๋อฮะอีแรงจวนจือฮะอีตู้พงยืดจวนจือก็ชื่อลุงเบฮตานุชแซว่าหนอก็กูสั่งเป้าหัดจูนเดี๋ยวจอนย่าบัตรประชารัฐหาตาอัวประกันอัวประกันอัวประกันจัวเล่งหนาหนูหอไอปุยวัดเตาโนมาตาตาหนูเจมเจ้าเล่ปุ่นเงื่อนไขมาย่อเล่งถือคือไม่อวดประกันคือไม่สร้างประกันอีชงเต๋อคือเคลาเล่นเต๋ออีหวังอ้อ
จ้าเลยคือกุญจูเตาอ๋อหนูเจนกุชเตาฮะอ๋อวิโยฮัตก็ว่าประกันเลยเจชงอย่างได้ยุ่งมุ่งเนี่ยคือสร้างประกันเนาะเหรอเจกุชเตาเลยฮะเพราะเมื่ออิงเงินไขย่อจะหูฮัตยออยู่อวประกันชีวิตอยู่อวประกันก็เถะประกันอีชงเต๋ออีหวังอ้อเล่นเต๋อหนูเจกุชเตาเลยฮะหนูเนาะมาคนเต๋อยฮัตเต้เถาเมสังหาตาเอ๋อยู่ว่าเตาเราชื่อเตาหนูเจยื่นอุทธรณ์ตรวจช้าอ๋อแต่ชื่อมาเจ้าเลี้ยงเงินไขหนูเจนี่ยังชื่อเตาเนาะเฮามากูฮอลูเต้เมจอนเตาเต๋อเลยหนัวเนอะเอ๋เจ้าเลี้ยงกูใช้เต๋อเถ้าเมื่อจะพงยืกูเมช่องเตาเต๋อตัวจัวสังเสาแต่ชื่อมากูลูใช้เจกูชื่อปู่จ่อกูย่อจัวสังเสาเหรอเอ๋เมจอกังเสาตัวรวยยอฮาตาเมสังค่ะหาตามีเนาะขอตือฟ้อยจวนช่องได้จังเราชื่อเต้เถาเมสังหนึ่งแล้วก็ชื่อเนาะเรากูหอชาวตัวจวนซื้อเตาเนาะวิยอจอกข้อความคือยอดตัวสังเสาเจกูจูปุละอ๋อานจื้อมองฮะยออีเลงพงยือซื้อลุ่มเบหาตาเก้าเจเล่ามาก็กูขาดตัวหาตาก็ยอดจวนดักลู่ชาวบ้านดอยเตี้ยวหนึ่งลูลู่เฮงเลนอ๋ออวจัวมั่วจ่อฟุบปืนจางอันตอมเต้าเฮงเลใช้มึงขอตือมาจูปุเลมาอวจองเต้าเนอะคือหอขาดตัวอ๋อฮะอีเลงพงยือซื้อลุ่มเบหาตาว่างมัวก็หาตาก็ย่อตัวรู้ชาวบ้านอุ้มเปี้ยนมาดุนจ้องๆเลยหนออดจำเตาคือฮอคาตัวนะฮะอีแรงจวนจื้อตุ้พงยูฮูฮาตาป๋อเสียงมัวก็หาตาย่อตัวรู้เสียงต่างอฟุ้ยจัวก็หาตามัวจะฟุ้ยจัวนอฮะหนอมาอดจำเตาคือฮอคาตัวจวนเป๊สวดเล่าเตาเป้าอ๋อเอจวนจื้อหนัวหนูเจ็บกูยัวจอกังลูจออีช่างเกลอเจจัวเปสุดละลูกงเกลอเจนึ่งอัวเกมาเตเถ่ามาร่างคือกุยัวจอจวนซื้อนัวเตเถ่าเหนียวยออีร่างต่อกังเกลือหรอถอใช้มินเจอเตเถ่าหอยยัวเกจัวเมกุยัวจออีร่างชัวปังเสียงจัวอีแรงพงยือคือสือลุ่มเบหาตาปานิสาเสียงจ้างมาก็เสาตัวหาตาก็ลุ่มเบหูหาตาโฟเสียงจ้างหนอสังถอยอีร่างชัวปังเสียงร่างตือรอเตาหมอปีจวมก็อีตูมีตู้ย่อจวป่าขาลบคกตอนถูกก้อนหนึ่งเนาะมากูห่อย้อมบ้างก็หาตาฟีจวก็ตูมีตู้หน่วยเจ็บกูหอมบ้างที่เราลู่ย่างร่างซัวปังแสงคือมัวลุ่มเบหาตายุ่งยู่กูตู้เอกูมัวช่างหนัวมัวจออัวก็ตูห้ามัวจออัวอีช่างต่อกังเกิลจวเปสดเราลู่กงเกลอเจนงอัวเกมาช่างเต่าจวมสดเราเต่าเป้าหาตานู้วันเสาร์วันอาทิตย์นัวหนูเจน่ะรวมเป้าเนี่ยเอ๊จวกเกิลรู้ชัวจวเมสวดเล่าเตาหนอเสือวิโยฮาตามกูมากูจะย้อนจวนเหล่าสูต้องจวนเหล่าเจกูจวกเกิลรู้ชัวเสือน่ะรวมเป้าเนี่ยเราอีหยังเก่าห้าเจกูหอมมดช่างเต่าเลยหนัวจวเมสวดเล่าเตาเป้าเลยหนัวอ๋อเอกูจอร่างชัวปังเสียงหนัวอวช่างต่อกันเกิลจวเปสวดเล่าลินหนุ่มอวเกเอม่อนหนัวหนูเจอวชมเตาจวเมสวดจวเล่งจวถูกคือลุนถูกกูย้อนอวพังยูอวเกลูปังจวดช่างกันดูสูต้องจัวฮาลูมองแต่ลูเสียงจังใหม่เอกูจัวมัวดูสูต้องจัวมอหนัวลูสาวเบาเลยหนัวเหลือเสือหอเอนุวันจันทร์เสิร์นจูเปย์หมาตะกังลูเสิร์นจูจัวรายการสดหอหัวเสาร์อาทิตย์หนูเจมัวรายการฮะต่อชุมาเกลูชัวจีเจสเนอร์เอวชมเตาจัวเมสุดละสุดละย้อนจง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: วันที่3มิถุนายนของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีพระองค์เสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีนิเทศศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญก่อนจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจรับใช้ประเทศชาติในหลากหลายบทบาทเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระราชินีและในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ทรงได้รับการเฉลิมพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีอย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างต่อเนื่องทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริในด้านต่างๆทั้งการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยการส่งเสริมผ้าไทยงานหัตถกรรมพื้นบ้านและการสนับสนุนงานของศูนย์ศิลปาชีพด้านการศาสนาทรงประกอบพระราชกรณียกิจตามโบราณราชประเพณีอย่างสม่ำเสมอด้านสังคมสงเคราะห์และสาธารณสุขทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ในโอกาสต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังมีพระปรีชาสามารถด้านการทหารและการบินทรงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งมีระเบียบวินัยและทรงอุทิศพระองค์เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันมั่นคงในการทรงงานเพื่อประเทศชาติเนื่องในวาระอันเป็นมหามงคลนี้ขอเชิญประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน

0: แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai.Join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกุมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
1: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็โ
2: อดอปูแวบปากยอโพนเมบาสะสู้อ่อมืออ่อนเลวิทยุกันลือหลอก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตาพี่ตามมาตาพี่อ่อมมาอ่อจะแตะกว่าก็ได้แล้วสนใจโฆษณาเนื้ออ่อจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบา092-246-8579เซทอบบูลอ
3: สปสชก็มาเกตอชูเคแล้วโพสาดอนตอบแผลอันนี้คือหนีตือละกิจิลุยนีช่อวัคซีนคอติบัตยะช่อวัคซีนมาเรเดินหลอแล้วประมูโพตะชีนั้นหนีตือละติชีกินนีเจ้ากินโลโทพะผือปานทอมากกว่าสุยอาสุยจิราเอชไอวีสุบุลาไวรัสบีมากกว่าสุยชูสุยจามากกว่าเมคลิปมากกว่าบัวโอมอโอซิโนตามุนไตเจวมากกว่าวันนาโรมากกว่าทอร์แลและสุปูมากกว่าโกปูดอมเมมากกว่าเมคลีปลาและอันนี้คือนิติและดิชิคีนีมากกว่าโพโอทอร์เลโลตรอเชอร์ซึกแลเกดอมาโชเตกวีตาอุทอโพเลโลเลตปาสุบาซาบามาตูโพเลตาอุดสีชัวดสีแต่ยาตรอเชอร์เอชไอวีซีกว่าอาทอร์เลใส่ด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิเมส0532853555ใส่ด่วนกมทู1600ดอใส่ด่วนสุขภาพจิต1323แล้วกว่าก็กัดแดวันนี้ล้อ
4: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่าง ในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้ยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: แทอีวิทยุกะลือหลอก็จะแตะเวกีแม่ตะกะทนลุยกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอร์ปวากะลือปวากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะเฮลอนั้นเลตตาสูมือซ้ำมือตากะจอตาแลกแก็บดูแก็บโผและติเลื่อนนก
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสุก้อเนาะ

0: โอ้มือโชเปอร์ดับเบิลแวร์มือกาพาตีพื้พี่ก็กันเนาะมาตุกอลซาเดียพอมลาวารัญญาไฟเพโรดแผลือวิทยุกลือลอกระจะแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่ตะตออีโอแกสกอลซาตาเชอร์กะตอก็คอคุยนาริและตุเลออนาริติชีฮาลคอปาคืนนาริและตุเลอนุยนาริกึนาดอบกากอดอบกาเซแผลือวิทยุคลื่นAM ตะกะโทลุยกะยานุ้ยชิคือกิโลเฮิร์สวิทยุเลอร์พะบาโค FM 104.25 เมกะเฮิร์สออนไลน์แฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ เนาะแม่เมเลอร์มือคืนนี่เนาะกึนนาดอบกาเซแพเลอร์วิทยุสวทเตือนภัยภาคเหนือเนาะอาเกอร์ทื่อนี่บัวกึลือกะทาแลออทอตาเชกะตอเลยเยนาริตือเลอคืนนาริเนาะเดอกะนาเซแพเลอร์คลื่น AM ยากยาลุยชิคุยกิโลเฮิร์สเนาะเดอโอเคสกอลซาเซเดอโทรศัพท์โอปกาเซเบอร์โทรศัพท์เดอเบอร์คอลเลอร์053-276-007วายเซอร์คีนุยคือวาวานุยเนาะมือจ่าตินีอาตินีแฮตุลอกอเชอร์ดอปเปอร์แวร์มือกับพาร์ตี้พือพีซิโซโดบาจะตากุบากุเซตาซูมุซาเมื่อโอติจาละล้อเมื่อเลิกก็การนี้ตกกอตาละเกะเบมือซาพีเนาะและกันนาดอกว่าตาซูมุซาเมื่อเลิกกะเคือดเน
1: าะว่ามีประพันธ์เลือกเรือเวลาอาคาเตผ้าอุปะดาวโซโพสุลีแต่เวลาดีเลยกอลาบวกเล็กเวลเจชมุและกอมุเทเลยก็ย้อมหมดเจอรอมาชุโยกิ่งเชิดเสียชดโอ้โหเลยแค่บ้านเองปัญญาพลีเนี่ยเรามาเลยโยว่ากลีเชิญแต่เสร็จแล้วแค่ชอโตหรือเปล่าเชซูเชกอเนี่ยซาพินอเวลี่เลยเชกวาเชมูคาโซเอตบุหรือเปล่ากือเมื่อไงเธอเมื่อไงสุกัวเมื่อไงเนี่ยวีแต่เสร็จว่าแค่แบบนี้ตาลูกแก้ตาเดตตาอูหมอกแก้โกปอกูเตนากูเนี่ยแค่เนี่ยลูกแก้แต่เสร็จว่าฮับพอที่ก็ลาตาเดตกีตาร์กีตาร์พลังคนนี้คนนี้เป็นไม่กว่าหรอกทาร์ดจูอินเนสอาสูบวันในกอลาโบเกลเบลิเจชูโมเลกอมุดเกไออาพาอโมพอเชดาโอเดเจแต่ละแบบกอลาโบเกลปุบโบเกลกอลาเกลเกทอปเกลอาคอมมีไหมตะกัสยากลิปิธาแล้วพวกนี้เฮลปาสิเดปาโคเดพมือเมชคันนี่บับปะเจอพมือเมงอแก้ปะกือตะปูตะโคไปแดดดื้อเป็นหลอดชามซาบุสุกอตื่นเปล่าโคเนาะดีโซบุสุตอถือว่าเนี่ยปกบ่าก็หล่อเราภาษาดีเลยคลีเจอตู่แต่เรามานั่นลีตะคูตะปัวแล้วก็มีอุเอแล้วก็แล้วก็ชาปูว่าแล้วก็มหากรอุโพเป็นลีบปากกันย้อนเมตปากกันย้อนล่ะได้มีปากปากกันมหากรบ่ะคนนี้ดอกตาสวีดีที่ก็กอกินากันหนาเราชมว่าคอมเมนต์ล้อที่จะแชร์เคตเกี้

还给跟那到大姑爸姑说呢，得把孩子打球没球么？得干干呢，都搞搞么呢？喏，乌拉乌只个喏，得给孩子拿瓜，喏，你说这个带套衣喏，来个咩？马萨你说了口沙茶喏，咪得波普勒咪吧喏，咪得咪波尼瓦，奥达奥达奥得瓜，得开得打么沙？伊开得打么沙？喏，比个沙得波不给套吧喏。เอจูเอเนเนาะวีก็ดอชมโมตะพิตมาตะทอบาวีกว่าตะไคมูเจตะมูเจตะป้อมมือตะไคกว่าตะไคตะมือกว่าตะไคตะมือวีบาลาเลตึเลปะกอดาเอจูเอเนเลตึเลกุลาซาอิลอซาเดปะกะเฮดอบาลาแกเกดิซอปุญุเนาะดิซอตุดุตุโจเดปะกะเฮตะป้อมมือวะเนาะเดแม่ทีเลก็จํามาซาดิอีแม่ทีเลเปล่าเลอะอุบูติลอซาเดินนานีอามาซาดีเนาะเดอคือบักแกลกีเนาะดิซอลเริ่มอันโนเรเตอร์เนาะมาดิจะหล่อเติมเมลเลอร์ชมูตระเนาะดิซอลอัตเทอร์ดาเครียดจัดเนาะเติมเมลเลอร์ไปเครียดเติมเมลเลอร์ไปชมูตระบ่าเนาะปัตเตวดาปฏิตาเนียโอทวดาเซก็ค่ะแต่เลอเปิดตาโอแต่เลอเปิดพอโพเนาะดิเมจ่าเดอเทวดาเรียกตัวตัวเนี่ยประบาดโตที่ลอซาเนาะบาสิญญาดิซอลเลอใครอินีประตูโกตาดิจะรอเนาะดิซอบาสิญญาลอเกเลอเปิดกระจ่าอาเหลือเปรเนาะพระพิตามาตาเซและมีและจ่าเนาะประเดือบประหล่อประโพปลีประมุประปานีแอกุยปะดีเนาะดิเนจานี่ตาก็มีก็จะนี่ปะแกลเกเซเนาะตะบาชมูตาระเลยว่าแกลเกกยอกยอเนาะคิดจะเนาะเมตุกะตติตาลีเนาะตะบาจิปูขิตาติตาตะเลนชมูตะใครว่าแต่โอ้ตะใครจะปอนจะเสียจะตะมาละปลาขิเนาะเอคาเดตะเปวะเจเนาะดิเนจาเดบาตัวจมัสเจอละซาเนาะดิซอเลกระจาดลอเนาะแกดิซอดมวาละซาคว่าเนาะเดมูเดปานตะนี่ตัวดุตัวจละซาเนาะแต่ดิซอเลคาอีตัวกอตติตาดิเอะกึกแกกิดิจะแลชมูเดะตะทอแลเนาะเดคอแต่จุดไหนแกล่ะซาข้อโตเจอมาเจอหล่อซาเนาะเกินนี่เมื่อเริ่มแต่ที่ตัดเรื่องนั้นทีละโดดใครอีมาแล้วมาเกเดอร์อาจจะแก้เกลออาชีตโนโพเซจีเนาะเดอร์ดินเนชันนี่เฮริบาสก็หล่อซาระระเดอร์แต่จะละเนาะเนาะแต่ที่ตัดก็มีก็จะเลอะอาแฮปเปอร์ทอลเลอร์เพื่อตาอูมูนี่แกล่ะเคทอโอเนาะดิจิลอเดอร์แกล่ะเกย์กย้อนเนี่ยปุ๊กอีเดอร์แวร์เนาะเซอร์ที่จะเนาะเดิมไม่ชมโมตระเนาะเกลเกตะไคเนาะตะพิตามาว่าตาเริ่มตกกอกใครจะเสียด้วยเด้อแกลมือเลอมือกระจานีสมุดซ้ำมือเนาะคอยเจอเนาะดิซอตินี้ตินี้ก่อนเนาะเทวดามือเลอสูบพิซับพีดิซอเลอเวลุกลุกแวะออกกำลังกายเนาะเดอรูมอสก็ค่ะเนาะดิซอเนลเลพิตามาตาหากีเนาะไม่จะมีเลอร์คอเลอร์เนื้อแกเธอนี่เนาะบาลาเดอไม่มีเลอร์ก็พอมือเนาะเดอคือแลมาริลาซาเนาะซื้อปุ้ยขอสู้และปุ้ยออตาและปุ้ยตาเลือดตามุนิซาขวาเนาะไม่จะมีเดิมและตัวก่อนละซาเดอร์วัวมอสก็เนาะออมเมอที่เนาะเดอร์ปลาเลอร์เนื้อตัวดูตัวจอวินลอกะเนื้อมือสุมุซาเนาะมากระแตเออตัวดูตัวจอปลาก็คือตัวป้อมอ่ะเดอร์กว่าดอตาวามูกันนาตาซาวีเนาะกว่าเลอร์เนื้อกว่าวีเนื้อสุมุซาเมื่อทัศเจไม่จะมีบากระเดอร์เรเดอร์เนื้อโพเนาะเรเดอร์ตาปุ่นที่โพขาดเลยเนื้อหรือไม่ชุยไม่สามิญอขวาเนาะบากระเดอร์กระแตดิซาเลอร์สู่เซซูวาสู่พ่อเนาะกว่าช่วยพร้อมตอนนี้เซเจเนาะบากาเดิมดิซอเลอร์ชาตากิญญาท่าตากิญญาตอนนี้เซเจเนาะบากาเดิมคือกระแตกระตอเกเลอร์เดินหล่อแผลคู่แผลรอดเดินหล่อเมื่อละกระชากกระชากความเมื่อเลอร์อาเลอร์เอลกุ้ยกว่ากว่าเลอร์เถิดกันกะบากาเดิมเลอร์พาลิปูลิเซเจเนาะเดิมบากาเนี่ยตัวมือนอกจ้ะมันเลยมาเกเดดิซอเถิดกันดิซอถือทานเนาะแม่เมลเลอร์บาก็จะทุกข์ใจว่าเนาะว่าพร้อมตอนนี้เด้อทุพาตาเนาะทุพาตาเนาะเซเจเนาะดิซอตัวที่เราซาดิซอประกอบด้วยทำสมาธิเนาะเมื่อเริ่มสู่มือซ้ำมือนี่เซเจเนาะเด้อไม่มีก็คือเลิกบายว่าเนาะเลิกก็คือเด้อเฮเนาะดิซอเลิกทุกข์ผาตาเซเจเนาะเด้อกว่าเลิกถกถกกอดเนาะอีกครั้งนี้กว่าเลิกนึกซ้ำไม่มือถอนแล้วจะเด้อนมาวีนสามือทอเดอร์เนี่ยดอ
มาตะคาเดมมาขอแต่คันนี้น้องมือจะบามีเลอร์อาแกตาล่าเฮยเรื่องกระจาเนาะดอลุยที่จานีนาเทวดาตบาผาเกตติตาเลอร์เอาโอเรื่องสักกบูวะบาลานสักทีเนาะอาแกตาล่าเฮสุเฮซาเนาะผ้าตะกะมาเลมาเกเดปัตสิญานาเนชมุทะตะกะเนาะตติตาคะโอดนาเรือเนาะดิเนจานีเฮกตตุเนาะเตือปาเลอร์เนเตกอสเซเนาะดิซอบาราอัตพงปราคว่าเนาะตะพึบปราคว่านโพนลีคว่าไม่จะมีเด้อเลนรูมอสก็คว่าเนาะและตือเริ่มปราเลอัตจุนในแกลคุณาเซเนาะดิเนจานีเรกตตุเนาะบาคาเดอตติตาก็มีก็จานีแต่ทีละหลอเนาะแกล้คือทอโอเซเนาะแกล้คือทอโอเนาะดึกแกล้กีกยอกยอเฮกเฮบาลอกีกจาระเฮกเฮบาเดปาเลบอาตาเนซาดิซอลเลตาตุจมาเจอเนาะบาคาเดบาลานีแกดิซอตาตุจมาเจอเลตากโตคว่าเนาะเฮกเฮบาลอซาระระเนาะโอเวดาเปอีเนาะตาเบลเนาะ

Oh,

capô, toda é

寝てー。

nước khác nước lo phú.

Chỗ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันรัฐบาลปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำสินเชื่อเพื่อการเกษตรวงเงิน 100,000 บาทมาพิจารณาเพื่อให้การคัดกรองสิทธิ์เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมรัฐมนตรีต่างประเทศของจีนและปากีสถานเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาสันติภาพเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและหารือแนวทางยกระดับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ระหว่างกันรวมถึงประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชา
2: เวลา 16:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นนครเซี่ยงไฮ้ซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณซีเจียวสเตทเกสต์โฮเทลนครเซี่ยงไฮ้ในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อหารือแนวทางยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและจีนภายหลังการหารือนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าทั้งสองฝ่ายได้ยืนยันความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและจีนพร้อมย้ำเจตนารมณ์ในการขยายความร่วมมือในทุกมิติทางด้านความมั่นคงเศรษฐกิจการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนานวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยรัฐบาลจีนยืนยันที่จะสนับสนุนและทำงานร่วมกับประเทศไทยอย่างใกล้ชิดต่อไปเพื่อผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว
3: ทางรัฐบาลจีนก็ให้เกียรติกับคณะของรัฐบาลไทยเป็นอันมากก็เลยมีการพูดคุยนะครับมีการย้ำถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศว่ายังคงมีความแน่นแฟ้นประเทศจีนก็ยังยืนยันในการที่จะเป็นผู้ที่ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆต่อประเทศไทยให้ความร่วมมือด้านต่างๆของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของเทคโนโลยีทรานสเฟอร์เรื่องของการร่วมกันนะครับฝึกอบรมบุคลากรด้านต่างๆ
2: นอกจากนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาพร้อมสนับสนุนให้ทั้งสองประเทศใช้การเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกันและหากทั้งสองฝ่ายเห็นสมควรจีนก็พร้อมอำนวยความสะดวกในการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการหารือโดยรัฐบาลไทยยืนยันว่าไทยไม่เคยแสวงหาความขัดแย้งแต่มีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยของประชาชน
3: ท่านประธานาธิบดีก็ได้พูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของเพื่อนบ้านนะครับว่าก็ขอให้พยายามแสวงหาทางออกให้ดีที่สุดรัฐบาลจีนพร้อมที่จะเป็นผู้อำนวยความสะดวกอะไรต่างๆถ้าเห็นถ้าทั้งสองประเทศเห็นถึงความจำเป็นนะแต่ว่าก็อยากจะเห็นทั้งสองประเทศนะครับมีความรื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะทางประเทศไทยเราก็บอกเราไม่เคยแสวงหาความขัดแย้งอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราก็มีอธิปไตยที่เราจะต้องปกปักรักษานะครับเราต้องมีความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่เราจะต้องคอยดูแล
2: ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงการประชุมความร่วมมือแม่โขงล้านช้างซึ่งจีนในฐานะประธานร่วมเสนอความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในช่วงเวลาที่ยังอ่อนไหวเพื่อให้กลไกความร่วมมือสามารถดำเนินต่อไปได้โดยทุกประเทศสมาชิกมีส่วนร่วมอย่างครบถ้วนชาววิสาประทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาร่างงบประมาณปี2570เน้นให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยการเงินการคลังและการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน
4: นายสุทนกล้าการขายโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาแถลงความคืบหน้าการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยกำหนดประชุมต่อเนื่องจนถึงวันที่15กันยายนนี้เพื่อศึกษารายละเอียดงบประมาณของทุกกระทรวงและหน่วยงานก่อนจะทำข้อเสนอแนะต่อวุฒิสภาทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณาภาพรวมเศรษฐกิจและการคลังของประเทศรวมถึงงบประมาณของหน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลัง ที่ให้ความสำคัญกับการรักษาวินัยการเงินการคลังการบริหารหนี้สาธารณะการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์มาพัฒนาการบริการภาครัฐพร้อมย้ำว่าหน้าที่ของคณะกรรมการไม่ใช่เพียงตรวจสอบตัวเลขงบประมาณแต่ต้องตรวจสอบให้เห็นผลลัพธ์ที่ประชาชนจะได้รับเพราะงบประมาณทุกบาทคือภาษีของประชาชนด้านนายสุภโชคสารากิจรองประธานคณะกรรมการระบุว่าจะประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการสามัญของวุฒิสภาทั้ง21คณะเพื่อติดตามความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณและรายงานความคืบหน้าต่อสาธารณชนอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการตรวจสอบงบประมาณของวุฒิสภาวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐบาลปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำสินเชื่อเพื่อการเกษตรวงเงิน 100,000 บาทมาพิจารณาเพื่อให้การคัดกรองสิทธิ์เป็นไปอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
2: นางสาวลลิดาเลิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรอย่างต่อเนื่องโดยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่นำวงเงินสินเชื่อเพื่อการเกษตรมารวมในการพิจารณาเพดานวงเงินสินเชื่อ 100,000 บาทเพื่อให้การพิจารณาสิทธิ์สะท้อนฐานะทางเศรษฐกิจของประชาชนได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมยิ่งขึ้นย้ำว่าการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้ไม่ใช่การยกเลิกหนี้หรือยกเว้นการตรวจสอบคุณสมบัติแต่เป็นการปรับวิธีการพิจารณาให้สอดคล้องกับลักษณะของสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพโดยผู้ลงทะเบียนยังคงต้องผ่านเกณฑ์ด้านรายได้ทรัพย์สินและคุณสมบัติอื่นๆตามที่โครงการกำหนดเช่นเดิมรัฐบาลให้ความสำคัญกับการออกแบบมาตรการสวัสดิการที่สะท้อนสภาพความเป็นจริงของประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรที่จำเป็นต้องใช้สินเชื่อเป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพไม่ใช่เครื่องบ่งชี้ความมั่งคั่งการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้จะช่วยให้การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีความเหมาะสมเป็นธรรมและเข้าถึงผู้ที่ควรได้รับความช่วยเหลือได้มากยิ่งขึ้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการคลังเร่งแก้ไขฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หลังพบข้อมูลคลาดเคลื่อนโดยประชาชนยังสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ถึงวันที่21กันยายนนี้
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังกระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์และยื่นทบทวนสิทธิการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกในวันนี้ว่าพบปัญหาความสับสนในเงื่อนไขบางประการโดยเฉพาะเงื่อนไขการครอบครองยานพาหนะที่ระบบอาจสื่อสารคลาดเคลื่อนซึ่งตามกฎหมายจะนับรวมรถทุกประเภทรวมถึงรถจักรยานยนต์ตั้งแต่2คันขึ้นไปกระทรวงการคลังเตรียมปรับปรุงระบบให้มีความชัดเจนและลดความสับสนยอมรับว่าข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนจากฐานข้อมูลต้นทางอยู่บ้างซึ่งกระทรวงการคลังยืนยันจะไม่นำความผิดพลาดของระบบภาครัฐมาตัดสิทธิประชาชนโดยได้ประสานกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงพื้นที่ช่วยเหลือแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีปัญหาติดเงื่อนไขครอบครองยานพาหนะเก่าหรือที่ดินที่โอนกรรมสิทธิ์ทางพฤตินัยไปแล้วสามารถยื่นอุทธรณ์ให้ผู้นำชุมชนร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงได้จนถึงวันที่21กันยายนนี้เพื่อให้ทันเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม
6: อันนี้ก็ต้องยอมรับว่าต้นทางในหลายอย่างเนี่ยอาจจะมีการบันทึกแล้วก็มีความคลาดเคลื่อนนะครับเบื้องต้นเนี่ยอย่างเช่นกรณีนักเรียนนักศึกษาเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าเป็นความพ้องชื่อนามสกุลแล้วก็ทำให้เกิดการสับสนตอนใส่เลขบัตรประชาชนหรือเปล่าคือต้องดูข้อมูลต้นทางว่าต้นทางเนี่ยมายังไงอันนี้ก็จะทำให้เราเห็นปัญหาที่เราก็ต้องไปทำคลีนซิ่งกันแต่ก็ยืนยันนะครับเราก็คงจะไม่เอาข้ออ้างเรื่องความผิดพลาดของข้อมูลที่จะทำให้ท่านเสียสิทธิ์นะครับยังไงก็จะดูแลอย่างเต็มที่
5: นอกจากนี้กระทรวงการคลังเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ถือบัตรกลุ่มเดิมประมาณ6ล้านคนที่ตกเกณฑ์หรือไม่ได้ลงทะเบียนใหม่มาเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040โดยสามารถกดยืนยันสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเพื่อใช้สิทธิ์บรรเทาภาระค่าครองชีพในเดือนสิงหาคมและกันยายนขอย้ำว่าการคัดกรองครั้งนี้มุ่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างแท้จริงโดยไม่มีการจำกัดโควต้าผู้รับสิทธิ์และขอความเห็นใจจากประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารรัฐทั้ง5แห่งที่กำลังเร่งปฏิบัติงานให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ภายใต้ข้อจำกัดด้านบุคลากรปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: สำนักงานคปภ.เร่งประสานเยียวยาด้านประกันภัยเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวจ่ายสินใหม่ให้แก่ผู้เสียชีวิตขณะที่บริษัทประกันภัยได้เตรียมเช็ครอจ่ายให้แก่ทายาทไว้แล้วนายชูฉัตรประมูลผลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.มอบหมายให้นายอดิศรพิพัฒน์วรพงษ์รองเลขาธิการด้านกฎหมายและตรวจสอบเร่งติดตามและประสานงานการช่วยเหลือด้านประกันภัยแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวซึ่งล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตจำนวน33รายสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้แล้ว28รายจากการตรวจสอบพบว่าสถานประกอบการดังกล่าวได้ทำประกันอัคคีภัยไว้กับบริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยวงเงินเอาประกันภัยรวม40ล้านบาทครอบคลุมทั้งตัวอาคารเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์และสต็อกสินค้าซึ่งคปภ.ได้ประสานให้บริษัทผู้รับประกันภัยเร่งประเมินความเสียหายเพื่อชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์โดยเร็วที่สุดพร้อมบูรณาการตรวจสอบข้อมูลความคุ้มครองส่วนบุคคลของผู้เสียชีวิตโดยพบว่ามี11รายที่ถือครองกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุประกันสินเชื่อและประกันภัยที่เกี่ยวข้องซึ่งขณะนี้บริษัทได้เตรียมเช็ครอจ่ายให้แก่ทายาทเรียบร้อยแล้วทั้งนี้คปภ.จะยังคงเดินหน้าตรวจสอบข้อมูลผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บรายอื่นๆเพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิประโยชน์อย่างครบถ้วนและเป็นธรรมโดยผู้ได้รับผลกระทบหรือทายาทสามารถสอบถามข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ.1186หรือ LINE Official Account @OICConnectกระทรวงคมนาคมเตรียมประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็นเขตเฝ้าระวังพิเศษคุมเข้มขบวนรถไฟขนส่งสินค้าเข้าเมืองยกระดับความปลอดภัยด้านคมนาคม
7: นายพิธันรัศกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายการขนส่งทางรางครั้งที่2ทับ2569ว่าที่ประชุมได้หารือแนวทางยกระดับระบบขนส่งทางรางของไทยครั้งใหญ่ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดควบคู่กับการใช้ระบบรางเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยได้เห็นชอบมาตรการสำคัญใน4มิติได้แก่การประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็นเขตเฝ้าระวังพิเศษเนื่องจากกรณีอุบัติเหตุขบวนรถไฟสินค้าชนกับรถโดยสารประจำทางเพื่อจัดระเบียบรถไฟสินค้าโดยจำกัดเวลาเดินรถเฉพาะช่วงเวลา 22:00 นถึง 4:00 นจำกัดความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงและห้ามรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงวิ่งผ่านพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงเพื่อลดความเสี่ยงในเขตชุมชนหนาแน่นพร้อมเตรียมตั้งคณะอนุกรรมการบูรณาการร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวทางรางภายใต้แนวคิด Tourism for Allตลอดจนเห็นชอบแผนพัฒนาระบบขนส่งทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อขยายโครงข่ายการเดินทางอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ยังเห็นชอบร่างกฎหมายลำดับรอง6ฉบับเพื่อควบคุมมาตรฐานผู้ประกอบการตัวรถและบุคลากรอย่างรัดกุมซึ่งรวมถึงการตรวจสอบคุณสมบัติและสมรรถภาพของพนักงานขับรถทั้งร่างกายและจิตใจการบังคับใช้ระบบใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์การจัดทำประกันความเสียหายและการออกแบบตัวรถให้ครอบคลุมผู้ทุกพลภาพซึ่งการบูรณาการนโยบายทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการอำนวยความสะดวกในการเดินทางอย่างเท่าเทียมและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำเขตป่าพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานต่อเนื่องบังคับใช้กฎหมายแยกประชาชนออกจากกลุ่มนายทุนเพื่อจัดระเบียบการใช้พื้นที
8: ่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกับพื้นที่ทำกินของประชาชนว่าได้รับรายงานจากนายอัฐพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขณะนี้เจ้าของบ้านพักตักอากาศรู้เข้าดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานด้วยตัวเองตามคำพิพากษาศาลซึ่งเป็นรายที่2ของการดำเนินการรื้อถอนโดยสมัครใจภายหลังคดีถึงที่สุดโดยสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างรื้อถอนมี8รายการครอบคลุมพื้นที่ประมาณ11ไร่คดีดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากการตรวจปราบปรามของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานเมื่อวันที่1พฤษภาคม2555ตรวจพบการบุกรุกพื้นที่ป่าก่อนดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อมาศาลจังหวัดนครราชสีมาได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่9กรกฎาคม2567ให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดออกจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานและพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพร้อมให้ชดเชยค่าเสียหายให้กรมอุทยาน 300,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยตามที่ศาลกำหนดโดยคดีได้ถึงที่สุดแล้วทั้งนี้รัฐบาลและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงเดินหน้าตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิ์การใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานตามแนวเขตอุทยานแห่งชาติปี2543โดยกำหนดให้การพิสูจน์สิทธิ์ของประชาชนในพื้นที่กลุ่มที่2และบางส่วนของกลุ่มที่4แล้วเสร็จภายใน6เดือนเพื่อแยกประชาชนผู้ใช้ประโยชน์โดยสุจริตออกจากผู้บุกรุกเชิงพาณิชย์และกลุ่มนายทุนอย่างชัดเจนจะนำไปสู่การคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิดอย่างเคร่งครัดโปร่งใสรอบคอบและเป็นธรรมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษและองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาการปนเปื้อนสารหนูในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงรายพร้อมจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษข้ามแดนนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเข้าร่วมการประชุมกับองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNIDO และผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หารือความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการและเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รวมทั้งเยี่ยมชมระบบกรองกำจัดสารหนูสำหรับน้ำประปาหมู่บ้านบ้านเมืองยิมตำบลริมกกอำเภอเมืองเชียงรายเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามแนวทางการแก้ปัญหาการปนเปื้อนสารหนูในพื้นที่พร้อมกล่าวว่าการแก้ปัญหามลพิษข้ามแดนครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันของมิตรประเทศที่หลอมรวมจุดแข็งในแต่ละมิติเพื่อช่วยเหลือประเทศไทยแบ่งงานออกเป็น3กรอบความร่วมมือหลักได้แก่พันธมิตรด้านเทคโนโลยีและความปลอดภัยชุมชนญี่ปุ่นได้ส่งทีมผู้เชี่ยวชาญบินตรงร่วมลงพื้นที่ทันทีโดยในเฟสแรกจะสนับสนุนชุดทดสอบคุณภาพน้ำให้ชุมชนและร่วมติดตั้งระบบกรองสารหนูในระบบประปาหมู่บ้านเพื่อสร้างความปลอดภัยขั้นสูงสุดพร้อมร่วมมือกับประเทศออสเตรเลียผ่านโครงการ Australian Water Partnership หรือ AWPนำเทคโนโลยีการจัดการน้ำระดับโลกมาช่วยไทยวางระบบเฝ้าระวังระยะยาวพันธมิตรเชิงนโยบายและการจัดการต้นตอห่วงโซ่อุปทานสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทางการจีนพร้อมสนับสนุนให้ไทยและเมียนมาจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบร่วมเพื่อจัดการปัญหามลพิษและโลหะหนักปนเปื้อนในแม่น้ำสาขาของแม่น้ำโขงและยินดีกระชับความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำและระบบนิเวศกับกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างหรือ MLC ในการแบ่งปันข้อมูลทรัพยากรน้ำกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกร่วมกับปปส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจยึดกัญชาและกระท่อมลักลอบนำเข้าส่งออกที่ท่าเรือแหลมฉบังมูลค่ากว่า15ล้านบาท
9: นายแพทย์เทวัญธานีรัตน์รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกล่าวว่ากรมการแพทย์แผนไทยได้ร่วมกับสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบังสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.จังหวัดชลบุรีและสถานีตำรวจภูธรแหลมฉบังตรวจสอบตู้สินค้าขาออกเป้าหมาย3ตู้คอนเทนเนอร์ณท่าเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีพบการลักลอบขนส่งสมุนไพรควบคุมและพืชกระท่อมรายใหญ่จากการตรวจสอบตู้สินค้า2ตู้ที่สำแดงเท็จในใบขนส่งสินค้าเป็นถุงมือยางแต่พบช่อดอกกัญชาแห้งซุกซ่อนปะปนอยู่175หีบห่อน้ำหนักรวม350กิโลกรัมอีก1ตู้ระบุปลายทางประเทศเนเธอร์แลนด์สำแดงเท็จเป็นปลอกหมอนและเส้นใยสังเคราะห์ตรวจพบช่อดอกกัญชาแห้งซุกซ่อนปะปนอยู่1160หีบห่อน้ำหนักสุทธิรวม1160กิโลกรัมรวมช่อดอกกัญชาแห้งที่ตรวจยึดได้ทั้งหมดมีน้ำหนักรวมสูงถึง 1.5 ตันคิดเป็นมูลค่าของกลางกว่า15ล้านบาทมีความผิดตามมาตรา244แห่งพระราชบัญญัติศุลกากรพุทธศักราช2560และพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยประกอบประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องสมุนไพรควบคุมกัญชาพุทธศักราช2568นอกจากนี้ยังตรวจยึดตู้สินค้าขาเข้าตกค้างต้นทางประเทศอินโดนีเซีย1ตู้คอนเทนเนอร์สำแดงเป็นพืชกระท่อม ตรวจสอบพบกล่องบรรจุลังผงกระท่อม 1,120 หีบห่อน้ำหนักรวม 27,000 กิโลกรัมการจับกุมบิ๊กล็อตครั้งนี้เป็นการยกระดับความเข้มงวดในการตรวจสอบการนำเข้าส่งออกพืชสมุนไพรควบคุมอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดกั้นขบวนการผิดกฎหมายตั้งแต่ต้นทางนาฤมลอุดมพรรายงาน
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: ก่อนซื้อของในช่วงนี้มีข่าวที่ผู้บริโภคควรรู้ค่ะราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศกำหนดสินค้าและบริการควบคุมรวม66รายการมีผลตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569เป็นเวลา1ปีเพื่อป้องกันการกำหนดราคาซื้อขายและเงื่อนไขทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภคโดยปีนี้มีการเพิ่มสินค้าใหม่อีก5รายการได้แก่กากถั่วเหลืองปลากระพงขาวมะพร้าวผลอ่อนและผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วและน้ำปลาเพื่อให้การกำกับดูแลราคาสินค้า

การนอกจากนี้จีนจะยังคงมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในการส่งเสริมการคลี่คลายสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุดินถล่มที่เขตเผิงชุยนครฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนเมื่อช่วงเช้าวันนี้ส่งผลให้อาคารบ้านเรือนหลายหลังพังถล่มและประชาชนบางส่วนถูกฝังอยู่ใต้ซากอาคารโดยเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสังเกตเห็นก้อนหินร่วงจากไหล่เขาจึงประกาศเตือนภัยและสั่งอพยพประชาชนกว่า60คนออกจากพื้นที่ดังกล่าวแต่ทว่าดินถล่มเกิดขึ้นระหว่างการอพยพทั้งนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยออกจากซากปรักหักพังได้แล้ว9คนโดยไม่มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันจำนวนผู้ประสบภัยที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังได้ขณะที่กระทรวงบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินของจีนยกระดับการรับมือเหตุฉุกเฉินเป็นระดับ2ซึ่งหมายถึงระดับรุนแรงพร้อมระดมเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยกว่า300นายลงพื้นที่เพื่อเร่งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางน่านแพร่และอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้

0: ระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง80เซนติเมตรและเวลา 23:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง38เซนติเมตรและเวลา 16:25 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง83เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:35 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:59 นาที
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและบุญมาสีมาศ

คุณค่าของหนังสือมิได้จำกัดที่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับผู้อ่านหนังสือได้ด้วยตาเท่านั้นสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยมูลนิธิคนตาบอดไทยและสถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาจึงได้ร่วมมือกันจัดทำกลไกสำหรับคุ้มครองสิทธิด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่คนตาบอดและประชาชนผู้ที่มีปัญหาด้านการอ่านขณะเดียวกันก็เพื่อเสนอสื่อทางเลือกให้แก่ผู้ที่รักการอ่านทุกท่านร่วมกับเราเพื่อพิสูจน์ความจริงในข้อนี้ได้ในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศ

สวัสดีครับท่านฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับในรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนพบกันเป็นประจำทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์19:30 น.ถึง20:00 น.นะครับศุกร์เสาร์อย่างนี้ผมกิติวงศ์สุทธิและทีมงานนำหนังสือในแนวของเรื่องสั้นมาให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับนะสัปดาห์นี้เนี่ยควรจะเป็นเรื่องสั้นในหนังสือเล่มใหม่นะครับแต่ว่าขอ

0: ขออภัยท่านผู้ฟังนะครับพอดีมีเหตุขัดข้องนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบสื่อสารภายในนะก็เลยทำให้เรานำหนังสือจากคลังออกมาไม่ได้นะเดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าหนังสือเล่มใหม่หนังสือเรื่องสั้นเล่มใหม่มาให้ทุกฟังได้ติดตามรับฟังกันแน่นอนแต่ว่าวันนี้ก็จะยังมีสิ่งลานพลาน้อยที่ทางทีมงานเนี่ยเขาได้จัดเตรียมเอาไว้นะครับก็ถือว่าเป็นช่วงขั้นเวลานะฮะก่อนที่จะเริ่มหนังสือเล่มใหม่แต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่ต้องขั้นเวลาแล้วนะครับก็คือเรื่องของการร่วมสนุกกันนะครับท่านผู้ฟังครับนะเรื่องของการร่วมสนุกที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ลุ้นจริงๆมี2เรื่องนะเรื่องของการร่วมสนุกเนี่ยนะเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องของการเข้าไปเล่นเกมนะทายผลฟุตบอลโลกกันนะครับตอนนี้เนี่ยมีฟุตบอลโลกเตะกันมาตั้งแต่นู่นนะกลางเดือนมิถุนานะกลางเดือนที่แล้วแล้วก็จะเตะไปถึงกลางเดือนนี้เลยนะครับโอ้ยาวนานมากเป็นมหากรรมฟุตบอลโลกที่มีทีมเข้ามาร่วมกันถึง48ทีมนะครับก็ถือว่าเยอะที่สุดเท่าที่เคยจัดมานะครับขณะนี้ก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันสำหรับเกมทายผลของเรานะฮะเพราะว่าทางทีมงานเนี่ยเขาก็จะเลือกคู่แบบเด่นๆนะฮะคู่สำคัญเนี่ยนะที่เป็นที่ติดตามไปที่ชื่นชอบนะเอาเรียกว่าทีมมหาชนทั้งหลายเนี่ยนะมาให้เราฟังได้ร่วมสนุกกันนะครับนะก็ตอนนี้ใครที่ทายเป็นคู่ๆนะก็เขาก็จัดโปรแกรมเอาไว้นะว่าอ้าววันนั้นจะมีคู่นั้นวันนั้นจะมีคู่นี้นะใครที่ทายถูกเยอะๆเนี่ยเขามีสะสมคะแนนด้วยนะครับนะยังไงก็เข้าไปเล่นกันได้นะฮะที่ชุมชนเกม for all นะฮะเกม for all ของทางมูลนิธิคนตาบอดไทยของทาง1414 plus นะครับก็เข้าไปเล่นกันได้นะฮะผ่านทางเนี่ยนะฮะทางเว็บไซต์ของเกม for all นะครับเรื่องของการร่วมสนุกเรื่องที่2นะครับนะเป็นเรื่องของการตอบคำถามนะเป็นเรื่องของการตอบคำถามนะหนังสือเสียงผู้ประชาชนเนี่ยก็จะมีคำถามมาให้ทุกฟังได้ร่วมสนุกกันอยู่เรื่อยๆนะฮะในครั้งนี้เนี่ยก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของนิทานตำนานนะฮะต่างๆคำถามมีอยู่ว่านะคำถามว่าท่านประทับใจนะนิทานหรือตำนานเรื่องใดมากที่สุดนะครับนะเอาเรื่องใดก็ได้นะไม่ยังเป็นต้องเป็นเรื่องที่เรานำเสนอกับหนังสือที่จบไปนะฮะเรื่องอะไรก็ได้นะตำนานของไทยของต่างประเทศของอะไรต่างๆเหล่านี้นิทานของประเทศไหนก็ได้นะฮะแล้วคำถามที่สองก็ถามต่อไปว่าเอ๊ะทำไมถึงประทับใจเรื่องนั้นนะฮะจะเป็นนิทานหรือตำนานเรื่องนั้นเนี่ยทำไมถึงประทับใจนะก็เป็นแนวคำถามของหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเขาเนี่ยแหละนะหนึ่งจะถามว่าเรื่องใดอะไรก่อนนะอันที่สองก็จะถามเหตุผลว่าทำไมถึงเป็นเรื่องนั้นนะครับก็ตอบกันมาสั้นๆง่ายๆนะไม่ต้องโอ้ไปกังวลว่าจะต้องเป็นวิชาการเป็นเหตุผลอะไรมากมายนะเป็นความรู้สึกส่วนตัวได้เลยนะครับกติกาสำคัญมันอยู่ตรงนี้ครับต้องตอบมาภายในวันที่1สิงหาคมนะในวันเสาร์ที่1สิงหาคมมีเวลาประมาณ1เดือนนะครับก็ตอบกันมาเดี๋ยวท้ายรายการผมแจ้งให้ทราบถึงที่อยู่กันนะครับช่วงนี้ไปติดตามสิ่งที่ทีมงานได้จัดเตรียมมาให้ทุกฟังได้รับฟังกันได้เลยครับเชิญครับ
1: อีวานผู้โง่เขลากับนักบุญเซนต์ปีเตอร์กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วชายคนหนึ่งมีลูกด้วยกันทั้งหมด3คน2คนแรกนั้นเป็นคนฉลาดขณะที่คนที่3เป็นคนโง่เขลาเบาปัญญาเมื่อพ่อของพวกเขาเสียชีวิตท่านได้แบ่งทรัพย์สมบัติให้พี่น้องทั้ง3อย่างเท่าเทียมกันและพี่น้องทั้ง3จึงได้ออกไปผจญโลกกว้างเพื่อแสวงหาโชคตามเส้นทางตัวเองนับแต่นั้นการผจญภัยเริ่มต้นโดยพี่ชายทั้งสองคนได้ทิ้งของมีค่าต่างๆไว้ที่บ้านส่วนอีวานซึ่งได้รับมรดกเป็นหินโม่ก้อนใหญ่ซึ่งเขาได้นำมันติดตัวไปด้วยพวกเขาทั้งสามพากันเดินทางไปเรื่อยๆจนกระทั่งตะวันลาลับขอบฟ้าและเมื่อมาถึงป่าใหญ่แห่งหนึ่ง หนึ่งในพี่ที่ฉลาดกว่าพูดว่ามาเถิดขอให้พวกเราปีนขึ้นไปพักอยู่บนยอดต้นโอ๊กและค้างคืนณข้างบนนั้นเพื่อป้องกันพวกโจรที่จะมาดักปล้นแต่ลาโง่ตัวนี้จะเอาหินโง่ของมันไปทำอะไรหนึ่งในนั้นถามดูแลตัวเองก่อนเถิดพี่ข้าอีวานพูดข้าหมายถึงพวกเราดูแลตัวเองรวมถึงข้าที่จะนอนค้างคืนที่นี่ด้วยจากนั้นพี่น้องที่ฉลาดกว่าจึงปีนขึ้นไปบนยอดไม้และนั่งพักอีวานพยายามปีนไปอยู่ข้างบนยอดไม้เหมือนพี่ๆแต่หินโม่ที่เขานำมาด้วยมีน้ำหนักมากเกินไปทำให้อีวานไม่อาจไปถึงยอดไม้ได้ยอดไม้ที่เขาปีนป่ายต่างหักเสียก่อนเขาจึงได้พักอยู่บนกิ่งไม้หนาที่อยู่ต่ำลงมาอีวานนั่งอยู่ตรงนั้นและกอดหินโม่ไว้ในอ้อมแขนมืดค่ำแล้วบัดนี้พบว่ามีกลุ่มโจรเดินมาพวกโจรเห็นต้นโอ๊กตอนนี้และพร้อมเพรียงกันหยุดพักใต้ต้นโอ๊กแห่งนี้พวกมันลงมือตัดไม้และก่อไฟพร้อมทั้งหม้อต้มขนาดใหญ่พร้อมทั้งเริ่มปรุงมื้อค่ำของพวกเขาจากนั้นพี่น้องที่ฉลาดก็ปีนขึ้นไปบนยอดไม้และนั่งลงจากนั้นอีวานก็ลากตัวเองขึ้นไปพร้อมกับหินโม่ตามหลังเขาเขาพยายามลุกขึ้นปีนให้สูงพอๆกับพี่ๆแต่กิ่งไม้เล็กๆร่วงและหักใต้เขาเขาจึงต้องพอใจกับการอยู่บนกิ่งไม้ที่หนากว่าบนต้นไม้ด้านล่างเขาจึงนั่งอยู่ที่นั่นกอดหินโม่ไว้ในอ้อมแขนบัดนี้พวกโจรบางคนเดินมาทางนั้นและพวกเขาก็เตรียมที่จะค้างคืนใต้ต้นไม้ต้นนี้เช่นกันดังนั้นพวกเขาจึงตัดฟืนลงและก่อไฟที่ลุกโชนใต้หม้อต้มขนาดใหญ่และในหม้อใบนี้พวกเขาก็เริ่มต้มอาหารมื้อเย็นของพวกเขาพวกโจรทำอาหารจนสุกและพร้อมทานก่อนจะนั่งรอบหม้อต้มหนึ่งในนั้นหยิบทัพพีอันใหญ่ออกมาและกำลังจะตักอาหารขึ้นจากหม้อต้มอันที่จริงพวกเขากำลังเตรียมทัพพีไว้คนและเป่าอาหารที่ร้อนจัดต่างหากหากแต่ด้วยความเหนื่อยล้าของอีวานทำให้เขาเผลอปล่อยหินโม่ก้อนใหญ่หลุดมือและร่วงหล่นลงไปกลางหม้อต้มจนอาหารกระเด็นเข้าตาของพวกโจรพวกโจรตกใจกลัวและลุกหนีวิ่งเข้าในป่าความตกใจกลัวทำให้พวกมันทิ้งของที่ขโมยมาได้จากพ่อค้าเอาไว้เช่นนั้นอีวานจึงลงมาจากต้นโอ๊กและตะโกนเรียกพวกพี่ๆว่าลงมาเถิดมาแบ่งของเหล่านี้กันดังนั้นพี่น้องที่ฉลาดทั้งสองจึงลงมาจากต้นไม้ลำเลียงขนของทั้งหมดขึ้นไปบนหลังม้าของพวกโจรที่มันทิ้งเอาไว้แล้วเดินทางกลับไปบ้านพร้อมกับสิ่งของเหล่านั้นส่วนอีวานได้ของมาเพียงอย่างเดียวคือถุงเครื่องหอมเขาหยิบของชิ้นนี้และเดินทางไปยังสุสานที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อนจะวางมันลงบนหลุมศพและเริ่มทุบมันด้วยหินโม่ก้อนนั้นและแล้วนักบุญเซนต์ปีเตอร์ก็มาปรากฏตัวต่อหน้าเขาและพูดว่าเจ้ากำลังทำอะไรอยู่หรือพ่อคนดีข้ากำลังทุบเครื่องหอมนี้เพื่อใช้ทำเป็นก้อนแป้งมาเถิดพ่อคนดีข้าจะแนะนำอะไรดีๆให้แก่เจ้าเอาเครื่องหอมนั้นมาให้ข้านี่พ่อท่านเจ้าคนโง่เขลาพูดแต่ท่านจะต้องให้ขลุ่ยอันเล็กแก่ข้าเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นขลุ่ยอะไรก็ได้ที่เมื่อข้าเล่นมันทุกสิ่งจะต้องเต้นรำตามเจ้ารู้วิธีการเล่นขลุ่ยหรือไม่ข้าไม่รู้แต่ข้าใช้เวลาเรียนไม่นานเช่นนั้นนักบุญเซนต์ปีเตอร์จึงหยิบขลุ่ยออกมาและมอบให้กับอีวานก่อนจะแลกเครื่องหอมนั้นมา ใครจะรู้เล่าว่าเขาจะเอามันไปทำอะไรแต่อีวานยืนขึ้นและจ้องมองท้องฟ้าแล้วพูดว่าดูสิท่านนักบุญเซนต์ปีเตอร์ยังไม่ได้เผาเครื่องหอมของข้าและสร้างมันให้เป็นเมฆขาวลอยอยู่เหนือศีรษะของข้าเมื่อพูดแล้วเขาจึงหยิบขลุ่ยขึ้นมาบรรเลงเพลงทันทีที่เขาเริ่มเล่นทุกสิ่งอย่างที่อยู่รอบตัวเริ่มร้องเล่นเต้นรำไม่ว่าจะเป็นหมาป่ากระต่ายป่าสุนัขจิ้งจอกรวมไปถึงเจ้าหมีอีกทั้งยังมีนกที่โฉบบินลงมาเต้นรำด้วยเช่นกันอีวานที่เห็นเช่นนั้นจึงหัวเราะและร่าเริงอยู่ตลอดเวลาเสียงเพลงจากขุยของอีวานก้องกังวานแม้พวกเขาจะฝืนใจและจับต้นไม้เอาไว้เพื่อไม่ให้เต้นต่อแต่ก็ไม่มีประโยชน์เหมือนกับถูกบังคับให้ต้องเต้นไปเสียอย่างนั้นในที่สุดตัวของอีวานเองก็รู้สึกเหนื่อยเขานอนลงและพักผ่อนในเวลาไม่นานเขาลุกขึ้นมาหลังจากที่ได้พักและเขาออกเดินทางมุ่งหน้าไปยังเมืองที่อยู่ถัดไปณตลาดของเมืองนั้นทุกคนในตลาดต่างขวักไขว่เดินซื้อของบางคนซื้อแพนเค้กบางคนซื้อตะกร้าใส่ไข่สีสันสดใสบางคนซื้อเหล้าคว้าสเป็นเหยือกสำหรับดื่มอีวานเห็นเช่นนั้นเขาจึงเริ่มเป่าขลุ่ยอีกครั้งทันใดนั้นเหล่าชาวเมืองก็เริ่มเต้นรำชายผู้ถือตะกร้าไข่อยู่บนหัวก็เริ่มเต้นพวกที่หลับไหลก็ต่างลุกขึ้นมาเต้นมีบางคนเต้นโดยที่ไม่สวมกางเกงบางคนเต้นโดยไม่สวมเสื้อและเสื้อคลุมบางคนก็เต้นโดยไม่สวมใส่เสื้อผ้าเลยสักชิ้นการละเล่นและบรรเลงเพลงของอีวานทำให้ทั้งเมืองกลับตาลปัตรสิ่งมีชีวิตเล็กใหญ่ทั้งสุนัขสุกรไก่ต่างออกมาเต้นกระทั่งอีวานเริ่มรู้สึกเหนื่อยล้าเช่นนั้นเขาจึงหยุดบรรเลงเพลงและออกไปหางานทำในเมืองหนึ่งในคนเมืองที่ค่อนข้างประทับใจในตัวอีวานบอกกับอีวานว่าพ่อคนดีท่านต้องการมาทำงานอยู่กับข้าไหมได้สิข้าตกลงอีวานพูดท่านต้องการเงินค่าจ้างรายปีเท่าไหร่ข้าขอเพียง5คาโบวาเน็ตเชิงอัด27คาโบวาเน็ตมีมูลค่าเท่ากับ4ชิลลิงจบเชิงอัด27เท่านั้นได้เป็นอันตกลงนายใหม่ของอีวานกล่าวดังนั้นแล้วเขาจึงจ้างให้อีวานเป็นบ่าวรับใช้ของเขาโดยงานที่อีวานได้ทำในวันถัดมาคือการที่เขาต้องออกไปทั้งท้องทุ่งเพื่อดูแลฝูงสัตว์ของเจ้านายอีวานไล่ต้อนฝูงสัตว์ไปที่ทุ่งหญ้าขณะที่ตัวของเขาเองล้มลงนอนบนกองหญ้าขนาดใหญ่และดูฝูงวัวกินหญ้าระหว่างนั่งนอนๆอยู่นั่นเองอีวานได้พูดกับตัวเองว่าขอเราเล่นขลุ่ยสักหน่อยไม่ได้เล่นมานานแล้วแล้วอีวานจึงเริ่มเล่นบทเพลงวัวทั้งหมดที่กำลังกินหญ้าก็ล้มลงไปเต้นกับพื้นไม่เพียงแต่ฝูงวัวเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเหล่าสุนัขจิ้งจอกกระต่ายป่าหมาป่าและสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่ซ่อนตัวอยู่ในพุ่มไม้และคูน้ำก็ต่างเต้นระบำด้วยเช่นกันพวกมันทั้งหลายเต้นรำเสียจนหมดแรงและต้องอ้าปากค้างไปตามๆกันตกเย็นหลังความสนุกอีวานพาฝูงวัวกลับไปยังคอกแต่ระหว่างทางกลับนั้นอีวานรู้เลยว่าทั้งเขาและฝูงวัวต่างหิวโซสังเกตได้จากที่วัวเริ่มหยุดเล็มหลังคาเก่าๆที่ทำมาจากฟางข้าวสุดท้ายเขาก็ต้องต้อนพวกมันกลับส่วนตัวเขาก็กลับบ้านไปกินอาหารค่ำและพักผ่อนตามอัธยาศัยรุ่งเช้ามาถึงพร้อมแสงอาทิตย์อีวานต้อนฝูงวัวกลับไปที่ทุ่งหญ้าอีกครั้ง ระหว่างที่ฝูงวัวเล็มหญ้าอีวานก็หยิบเอาขลุ่ยออกมาเช่นเดิมเหล่าฝูงสัตว์ล้มลงเต้นเกลือกกลิ้งอย่างบ้าคลั่งอีวานเล่นเพลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งเย็นเมื่อเขาต้อนฝูงวัวกลับบ้านเขากลับพบว่าพวกมันทั้งหิวและเหนื่อยประหนึ่งวิญญาณจะหลุดออกจากร่างถึงตอนนี้เจ้านายของอีวานรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเมื่อเห็นสภาพของฝูงวัวของเขาอีวานพาวัวของข้าไปกินหญ้าที่ไหนกันแน่นะเขาคิดดูสิพวกมันมีสภาพอิดโรยและอดอยากพรุ่งนี้ข้าคงจะต้องจัดการด้วยตัวเองเสียแล้วจะคอยดูว่าอีวานพาพวกมันไปที่ไหนแล้วทำอะไรกับพวกมันบ้างวันที่สามได้มาถึงฝูงวัวถูกไล่ต้อนไปที่ทุ่งหญ้าผืนเดิมอีกครั้งคราวนี้เจ้านายของอีวานเดินตามหลังพวกมันและซ่อนตัวอยู่ใกล้กับที่อีวานและฝูงวัวอยู่เขานั่งลงคอยสังเกตดูว่าอีวานจะทำอะไรหลังจากนี้ไม่นานนักอีวานก็นำขลุ่ยออกมาจากเป้สะพายและเริ่มเล่นบทเพลงทั้งปราสาทต่างเริ่มเต้นรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่โดยรอบเจ้านายที่ตามอีวานมาก็เริ่มเต้นด้วยเช่นกันเจ้านายผู้ถูกเสียงขลุ่ยสาบเริ่มกระโดดโลดเต้นเขาฉีกผ้าคลุมกางเกงและเสื้อผ้าของเขาออกเกาผิวหนังของตัวเองจนถลอกเขาดึงเคราของตัวเองออกอย่างหยุดไม่ได้เขาผู้นี้จำต้องเต้นต่อไปถลำลึกเข้าไปท่ามกลางพุ่มไม้ที่เต็มไปด้วยหนามกระทั่งเนื้อตัวของเขาถูกหนามบาดจนเกิดบาดแผลมากมายตามร่างกายและเลือดสีแดงก็ไหลออกมาเขาผู้น่าสงสารเห็นว่าอีวานกำลังทำผิดอย่างมหันต์จึงตะโกนบอกให้อีวานหยุดเล่นหากแต่เขายังคงหมกมุ่นอยู่กับเสียงเพลงจนไม่ได้ยินเสียงร้องของเขาผู้นั้นในที่สุดอีวานจึงเหลือบไปเห็นเขาผู้นั้นเต้นราวกับคนบ้าอยู่ตรงพุ่มไม้เขาจึงหยุดเล่นเพลงทันทีเมื่อคลายจากการถูกสาปเขาผู้นั้นวิ่งไปยังหมู่บ้านโดยเร็วเป็นสิ่งอื้อฉาวและเป็นภาพอันบาดตายิ่งนักเขาผู้นั้นเดินเปลือยกายทั้งเนื้อทั้งตัวไม่มีอาภรณ์ใดคลุมอยู่เลยชาวบ้านเริ่มหัวเราะเยาะเขาชายผู้น่าสงสารจำต้องเดินออกมาจากถนนเส้นหลักและเดินลัดเลาะไปทางป่าผ่านต้นอ้อสูงใหญ่ในไร่สวนโดยมีสุนัขเดินตามหลังมีเสียงเห่าของสุนัขเพราะคิดว่าเขาเป็นโจรเมื่อกลับมาถึงบ้านภรรยากลับจำเขาไม่ได้และเรียกคนงานให้มาช่วยทันทีช่วยด้วยช่วยด้วยมีโจรบุกมาปล้นบ้านมาพาตัวเขาออกไปทีเหล่าคนงานเมื่อได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจึงวิ่งกรูมาพร้อมกับไม้และตะบองทั้งนี้โชคยังช่วยที่พวกเขาต่างเริ่มอธิบายและพูดคุยกันในที่สุดทุกคนก็จำชายผู้นี้ได้และเขาก็เริ่มเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นรวมถึงเรื่องของอีวานให้กับภรรยาของเขาฟังภรรยาเมื่อได้ยินก็รู้สึกประหลาดใจจนแทบไม่อยากเชื่อกับสิ่งที่ได้ยินมากระทั่งตกเย็นอีวานเดินกลับเข้าบ้านพร้อมกับฝูงวัวเมื่อนำฝูงวัวเข้าคอกและเอาฟางให้พวกมันกินแล้วอีวานจึงเข้าไปในบ้านเพื่อทานอาหารเย็นในบ้านอีวานพบกับเจ้านายผู้ที่เผชิญหน้าต่อเขาและพูดว่ามาเถิดอีวานนั่งพักเสียหน่อยระหว่างนี้ขอให้เจ้าเล่นเพลงให้ภรรยาข้าได้ฟังจะได้ไหมเจ้านายรู้ดีว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจึงมัดตัวเองติดกับเสาบ้านเอาไว้อีวานนั่งลงใกล้กับพวกเขาและเริ่มบรรเลงเพลงภรรยาของชายผู้นั้นนั่งลงบนเก้าอี้เพื่อฟังเพลงแต่ไม่ทันไรเธอก็ลุกขึ้นเต้นเต้นประหนึ่งลมบ้าหมูพื้นที่ทั้งบ้านไม่เพียงพอสำหรับการเต้นรำของเธอ เสียงเพลงเข้าไปถึงหูแมวในบ้านทำให้แมวเริ่มกระโดดโลดเต้นไปมาชายผู้มัดตัวเองติดเสาเอาไว้ก็ต้านพลังของเสียงเพลงไม่ไหวเขาไม่มีแรงที่จะต่อสู้กับมันอีกแล้วเขาปล่อยมือจากเชือกที่รัดแน่นเชือกเส้นนั้นหย่อนยานแล้วเขาก็เริ่มเต้นไปมารอบเสาอย่างเกลี้ยวกล่อมทำให้เชือกที่มัดมือและเท้าของเขาอยู่นั้นเสียดสีตัวเขาอยู่ตลอดเวลากระทั่งเขาไม่อาจทนได้ไหวจึงตะโกนร้องบอกอีวานให้หยุดเป่าขลุ่ยเจ้าคือปีศาจร้ายเขาร้องไห้อีวานเมื่อได้ยินจึงนำขลุ่ยใส่กลับเข้าไปในกระเป๋าเขากำลังจะไปนอนขณะนั้นเองชายผู้นี้ก็พูดกับภรรยาเขาว่าเราต้องบอกลาอีวานผู้นี้แล้วไม่เช่นนั้นเราทั้งคู่และทุกชีวิตในปราสาทแห่งนี้คงต้องตายแน่อีวานได้ยินในสิ่งที่เจ้านายพูดกับภรรยากระทั่งรุ่งสางวันต่อมาอีวานเดินเข้าไปหาเจ้านายของเขาและพูดว่าข้าขอ100คาโบวาเนตแล้วข้าจะไปหากท่านไม่ให้ข้าข้าจะเป่าขลุ่ยนี้จนถึงลมหายใจสุดท้ายของตัวท่านและภรรยาของท่านและข้าจะยึดเอาปราสาทที่อยู่ของท่านมาเป็นของข้าด้วยเช่นกันเจ้านายเกาหูและพิจารณาท้ายที่สุดเขาจึงตัดสินใจนำเงิน100คาโบวาเนตออกมาจากกระเป๋าและมอบมันให้กับอีวาเมื่ออีวานรับเงินมาแล้วเขาก็เริ่มเล่นขลุ่ยจนกระทั่งเจ้านายและภรรยาของเขาล้มลงไปนอนกับพื้นหมดสติลิ้นแลบออกจากปากเมื่อเห็นเช่นนั้นแล้วเขาจึงเก็บขลุ่ยเข้าไปในกระเป๋าแล้วเดินออกจากบ้านหลังนี้แล้วออกเดินทางผจญภัยสู่โลกกว้าง
0: ขอบคุณทีมงานนะครับที่เตรียมเรื่องดีๆมาให้เราได้รับฟังกันนะครับเอามาดูที่อยู่กันครับท่านที่ต้องการจะติดต่อสื่อสารกับทางรายการหรือจะส่งคำตอบมาร่วมสนุกนะครับท่านส่งมาที่เป็นจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรนะครับส่งมาที่รายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนเลขที่85/1-3ซอยบุญอยู่ถนนดินแดงแขวง3เซนในเขตพญาไทกรุงเทพ10400นะครับวันนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วขอบพระคุณทีมงานอาสาสมัครผู้สนับสนุนรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพรุ่งนี้19:30 นกลับมาพบกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังรายการหนังสือเสียงเพื่อประชาชนโครงการนำร่องวิทยุบริการการอ่านเพื่อประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ AM 819กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายทั่วประเทศร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่โทรศัพท์02-248-0555

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานเทศมหาชาติเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสำนักหอสมุดแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569การแข่งขันแบดมินตันเจแปนโอเพ่นกุลวุฒิวิทิตสารแพ้ยูชิธานากะ1-2เกมหยุดเส้นทางที่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:51 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีระยะพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปในงานเทศมหาชาติเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณสำนักหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 10:59 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพบเจ้าหญิงแอนพระราชกุมารีแห่งสหราชอาณาจักรเพื่อพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสที่เสด็จเยือนประเทศไทยณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนคณะครูโรงเรียนโยธินบูรณะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานเชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่นักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่โรงเรียนโยธินบูรณะเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครจำนวน 3,765 คนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเป็นพระราชภารกิจที่สำคัญในการดูแลประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าให้มีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีโภชนาการที่ดีโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปโอกาสนี้จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่เด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ได้โอกาสรวมถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาและสถานสงเคราะห์ต่างๆเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันคล้ายวันพระราชสมภพวันคล้ายวันประสูติและวันสำคัญต่างๆมาอย่างต่อเนื่องโดยนักเรียนคณะครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนโยธินบุรณะต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้องคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเพชรบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569 โอกาสนี้องคมนตรีได้นำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมมอบเมล็ดพันธุ์พืชให้แก่ผู้แทนกรมฝนหลวงและการบินเกษตรและร่วมปั้นเมล็ดพันธุ์พืชณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ตอนบนอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีทั้งนี้โครงการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจัดขึ้นเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่มีคุณูปการต่อการพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะในด้านการรักษาระบบนิเวศป่าไม้และสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการสร้างความสมบูรณ์ให้แก่ทรัพยากรป่าไม้ที่เป็นต้นกำเนิดของความอุดมสมบูรณ์และเป็นต้นทุนความชื้นสัมพัทธ์ที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการปฏิบัติการฝนหลวงได้และได้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะปฏิบัติการโปรยเมล็ดพันธุ์พืชหลังเสร็จสิ้นภารกิจปฏิบัติการฝนหลวงในแต่ละวันเพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์พืชและเพิ่มความหนาแน่นของพื้นที่ป่าไม้ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมและพื้นที่อุทยานสำหรับดำเนินการสำหรับในปี2569ได้กำหนดพื้นที่โปรยเมล็ดพันธุ์7แห่งได้แก่อุทยานแห่งชาติออบขานจังหวัดเชียงใหม่อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์จังหวัดกาญจนบุรีอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำจังหวัดหนองบัวลำภูอุทยานแห่งชาติภูสะดอกบัวจังหวัดมุกดาหารและอุทยานแห่งชาติตาพระยาจังหวัดสระแก้วซึ่งกรมป่าไม้ได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช15ชนิดได้แก่มะค่าแต้มะค่าโมงสักพยูงแดงเพกากะลาประพฤกขี้เหล็กชิงชันราชพฤกษ์อารางสมอพิเภกมะขามป้อมตะแบกและพฤกษ์รวมทั้งสิ้น 3,090 กิโลกรัมกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: นางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนกรกฎาคมประกอบด้วยการจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเฉลิมพระเกียรติรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์5ศาสนาร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในวันที่22กรกฎาคมพร้อมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสผ่านนิทรรศการบริเวณอาคารวัฒนธรรมวิสิตพร้อมกิจกรรมศิลป์ร่วมใจจิตอาสาพัฒนาวัดเฉลิมพระเกียรติณวัดพรหมวงศารามเชิญชวนศิลปินบุคลากรและประชาชนร่วมพัฒนาศาสนสถานและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสำหรับส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศประกอบด้วยการประดับพระบรมฉายาลักษณ์และเครื่องราชสักการะการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลลงนามถวายพระพรเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจผ่านนิทรรศการและสื่อประชาสัมพันธ์การจัดพิธีทางศาสนาพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรตลอดจนกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศาสนสถานพัฒนาชุมชนและกิจกรรมสาธารณประโยชน์จัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันที่28กรกฎาคมยังศาลากลางจังหวัดและสถานที่สำคัญของทุกจังหวัดโดยพร้อมเพรียงกันมาลิชโยรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงจัดโครงการบริการสุขภาพช่องปากผู้ต้องราชทัณฑ์ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างเท่าเทียม
3: นายธราวุฒิช่วยเกิดรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดโครงการจัดบริการสุขภาพช่องปากผู้ต้องราชทัณฑ์ภายใต้โครงการพระราชดำริราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ณเรือนจำกลางพัทลุงโดยโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์เพื่อให้ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะการเข้าถึงบริการทันตกรรมพื้นฐานที่มีคุณภาพตามสิทธิขั้นพื้นฐานและหลักมนุษยธรรมปัจจุบันจังหวัดพัทลุงมีเรือนจำ2แห่งได้แก่เรือนจำกลางพัทลุงและทัณฑสถานเปิดบ้านนาวงมีผู้ต้องราชทัณฑ์รวมกว่า 3,100 คนโดยผลการคัดกรองพบว่าผู้ต้องราชทัณฑ์มากกว่า80%มีปัญหาสุขภาพช่องปากที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาโดยการดำเนินงานในปี2569จัดกิจกรรมระหว่างวันที่16ถึง17กรกฎาคม2569ณทัณฑสถานเปิดบ้านนาวงและเรือนจำกลางพัทลุงโดยตั้งเป้าหมายให้บริการผู้ต้องราชทัณฑ์จำนวน300คนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตลดปัญหาสุขภาพช่องปากและเตรียมความพร้อมในการกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวสดุดีถวายพระพรชัยมงคลและเปิดโครงการอย่างเป็นทางการพร้อมชื่นชมความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ร่วมขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอันเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ต้องราชทัณฑ์เข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเข้าพบและหารือกับนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้เพื่อกระชับความสัมพันธ์ก่อนร่วมงานเลี้ยงรับรองและล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำหวงผู
4: ่เวลา 18:35 ตามเวลาท้องถิ่นนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าเวลาประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยภริยาและคณะเดินทางจากโรงแรมที่พักไปยังโรงแรม Radisson Collection Hotel เพื่อพบหารือกับนายกงเจิ้งนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับนครเซี่ยงไฮ้โดยมีคณะผู้แทนระดับสูงของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมจากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำซึ่งนายกเทศมนตรีนครเซี่ยงไฮ้เป็นเจ้าภาพเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะผู้แทนไทยในบรรยากาศที่เป็นกันเองและสะท้อนมิตรภาพอันดีระหว่างทั้งสองฝ่ายภายหลังเสร็จสิ้นงานเลี้ยงนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางไปยังท่าเทียบเรือหวงผู่ริเวอร์ครูซและร่วมกิจกรรมล่องเรือในแม่น้ำหวงผู่เพื่อชมทัศนียภาพยามค่ำคืนของนครเซี่ยงไฮ้ตามคำเชิญของสำนักงานต่างประเทศนครเซี่ยงไฮ้ก่อนเดินทางกลับโรงแรมที่พักชวิษาปทุมมารายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติยกเลิกบัญชีสอบข้าราชการท้องถิ่นเดิมหลังพบทุจริตคะแนนผิดปกติกว่า 5,900 รายเตรียมประกาศลำดับคะแนนใหม่ภายในสัปดาห์หน้าน
5: ายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ครั้งที่9เพื่อพิจารณาเสนอเพิกถอนรายชื่อผู้ทุจริตโดยกล่าวว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกประกาศผลการสอบแข่งขันและบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเดิมทั้งหมดหลังจากผลการตรวจสอบคะแนนดิบของผู้เข้าสอบจำนวนกว่า 279,000 รายพบความผิดปกติของคะแนนจำนวน 5,924 รายโดยกลุ่มที่มีคะแนนผิดปกตินี้รวมถึงผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วก่อนหน้านี้กว่า 5,800 รายจะถูกยกเลิกคำสั่งบรรจุการแต่งตั้งโดยหลังจากนี้จะดำเนินการจัดทำลำดับคะแนนใหม่คาดว่าจะเสนอประธานกสท.เพื่อลงนามยกเลิกประกาศเดิมและประกาศบัญชีรายชื่อใหม่ภายในสัปดาห์หน้าจากนั้นจะส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดหรือกจังหวัดแต่ละจังหวัดเพื่อให้ยกเลิกคำสั่งบรรจุข้าราชการดังกล่าวต่อไปส่วนกระแสข่าวเรื่องการวิ่งเต้นขอให้กสท.ช่วยเหลือนั้นยืนยันว่าไม่ทันแล้วทุกอย่างต้องเป็นไปตามมติที่ประชุมอย่างเด็ดขาด
6: ใน 207 เนี่ยคะแนนทั้งหมดนะครับเราก็เห็นความผิดปกตินะครับ 5,924 คนแล้วก็ทุกคนก็เห็นชอบแล้วก็มีมตินะครับว่าผู้ที่บรรจุได้ในตำแหน่งนี้นะครับต่างๆของข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยให้ยกเลิกป ประกาศการขึ้นบัญชีค่าการท้องถิ่นก็คือจะยกเลิกบัญชีเก่าทั้งหมดเลยและก็จะมีการขึ้นบัญชีใหม่ซึ่งเชื่อว่าก็น่าจะต้นอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับทางประธานกสทก็จะได้ลงนามยกเลิกประกาศอันเก่าแล้วก็ลงนามในการที่จะขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในประกาศใหม่ครับ
5: ปลัดกระทรวงมหาดไทยยังได้ย้ำว่าไม่มีการจัดสอบใหม่เนื่องจากมีฐานข้อมูลคะแนนที่ถูกต้องอยู่แล้วซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ทำเพื่อคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่สอบด้วยความสามารถของตนเองและหากผู้ได้รับผลกระทบประสงค์จะใช้สิทธิ์อุทธรณ์หรือฟ้องศาลปกครองก็สามารถทำได้ตามกฎหมายชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยกระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างศึกษารายละเอียดและรับฟังความคิดเห็นโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยเพิ่มเติมเน้นย้ำราคา40บาทเป็นเพียงแนวคิดเริ่มต้น
7: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ยังไม่ได้ยกเลิกแนวคิดโครงการข้าวแกงไทยช่วยไทยแต่อยู่ระหว่างหารือกับหลายภาคส่วนทั้งประชาชนสมาคมภัตตาคารไทยผู้ประกอบการร้านอาหารตลาดสดกว่า50แห่งและร้านธงฟ้ากว่า 5,000 ร้านเพื่อออกแบบโครงการที่ช่วยลดต้นทุนร้านอาหารโดยไม่กระทบกลไกตลาดพร้อมย้ำว่าตัวเลข40บาทที่มีการเผยแพร่เป็นเพียงตัวเลขสมมติในการหารือยังไม่ใช่ข้อสรุปเนื่องจากต้นทุนร้านอาหารในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันนอกจากนี้กรมการค้าภายในยังอยู่ระหว่างศึกษาการเชื่อมโยงวัตถุดิบจากแหล่งผลิตสู่ร้านอาหารในพื้นที่เพื่อลดต้นทุนค่าขนส่งพร้อมรับข้อเสนอให้ดำเนินโครงการในลักษณะเฉพาะกลุ่มเช่นโรงเรียนหรือพื้นที่ที่มีต้นทุนวัตถุดิบต่ำแทนการดำเนินการทั่วประเทศซึ่งจะนำมาประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ทางนี้ยืนยันว่าหากมีมาตรการสนับสนุนจะต้องไม่บิดเบือนกลไกตลาดและเป็นการช่วยเหลือตลอดห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่เกษตรกรผู้ผลิตร้านอาหารไปจนถึงผู้บริโภค
8: จากนี้ก็จะเชิญทางสมาคมภัตตาคารไทยจะมาหารือกันตัวเลข40บาทหรือไม่เนี่ยทุกอย่างมันคือตัวตุ๊กตาที่เราลองตั้งขึ้นมาว่าถ้าประมาณนี้ถึงตอบรับเป็นอย่างไรนะครับการอุดหนุนพอดีจำนวนที่จะอุดหนุนต่อรายต่อเดือนเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้คงจะเราก็รับความคิดเห็นของทุกภาคส่วน
7: นายวิทยากรกล่าวเพิ่มเติมว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาอาหารจานเดียวอย่างใกล้ชิดแม้สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.ประเมินว่าราคาอาหารจานเดียวในเดือนกรกฎาคมอาจปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3-5 แต่ยืนยันว่าไม่ใช่การปรับขึ้นถาวรเนื่องจากราคายังขึ้นอยู่กับต้นทุนทั้งทางตรงและทางอ้อมปริมประสบภาภาครายงาน
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
9: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน20:20 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสื่อทางการอิหร่านรายงานว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐหลายแห่งในคูเวตและบาเรนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีสนามบินสถานีรถไฟและสะพานอีก2แห่งในจังหวัดโฮมสโกนทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่16กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายทางด้านกองทัพคูเวตเปิดเผยว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของคูเวตพยายามสกัดกั้นขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านที่กำลังมุ่งเป้าโจมตีในดินแดนของคูเวตขณะเดียวกันทางการบาเรนเปิดสัญญาณไซเรนเตือนภัยทั่วประเทศพร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนเข้าไปหลบในสถานที่ปลอดภัยจากการโจมตีของอิหร่าน สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือในวันนี้โดยวิพากษ์วิจารณ์เกาหลีใต้ที่ส่งกองทัพเรือเข้าร่วมปฏิบัติการฝึกซ้อมรบทางทะเลนานาชาติที่นำโดยสหรัฐภายใต้ชื่อรหัสริมแพคซึ่งจัดขึ้นที่รัฐฮาวายของสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการบ่งชี้ว่าเกาหลีใต้เป็นหุ่นเชิดของสหรัฐเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือยังกล่าวเพิ่มเติมว่าปฏิบัติการซ้อมรบริมแพคไม่ใช่เพียงการซ้อมรบเพื่อรับมือภัยคุกคามตามปกติแต่เป็นการแสดงแสนยานุภาพทางทหารของสหรัฐและชาติพันธมิตรซึ่งรวมถึงเกาหลีใต้ที่มุ่งเป้าไปยังประเทศต่างๆในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกทั้งนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นขณะที่รัฐบาลเกาหลีเหนือกำลังเร่งปรับปรุงและพัฒนาแสนยานุภาพของกองทัพเรือเกาหลีเหนือให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นสำนักข่าว AFP รายงานว่าเกิดอุบัติเหตุรถโรงเรียนพลิกคว่ำระหว่างเดินทางกลับจากทัศนศึกษาที่น้ำตกซิปปิในเขตคับโซวาทางตะวันออกของประเทศยูกันดาทำให้มีนักเรียนเสียชีวิต20รายและผู้ใหญ่อีก1รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากโดยผลการสอบสวนเบื้องต้นระบุว่าคนขับรถสูญเสียการควบคุมรถก่อนพุ่งชนก้อนหินขนาดใหญ่ริมถนนจนพลิกคว่ำอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติเหตุดังกล่าวทั้งนี้ยูกันดาเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบปัญหาอุบัติเหตุบนท้องถนนบ่อยครั้งจากสภาพถนนที่ขาดการบำรุงรักษาโดยเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วเกิดเหตุรถโดยสาร2คันชนกันบนทางหลวงสายหลักทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย46รายขณะที่รายงานประจำปี2567ระบุว่ายูกันดาเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงมากกว่า 4,400 ครั้งและมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรวมกว่า 5,100 รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750 Japan Open ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นรอบก่อนรองชนะเลิศชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิศสารมืออันดับ2ของโลกพลาดท่าแพ้ยูชิธานากะนักตบเจ้าถิ่นมือ19ของโลก1ต่อ2เกม22-20 16-21 และ18-21 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายโดยยูชิธานากะจะผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับโกกิวาตานาเบะมือ17ของโลกจากญี่ปุ่นที่เอาชนะอันเดรสแอนทอนเซนมือ3ของโลกจากเดนมาร์ก2ต่อ0เกม21-13 และ21-17นายกองเอกชัยพักศิริวัตรรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาชิกกิตติมศักดิ์สหพันธ์กีฬาซีเกมเปิดเผยว่าสภาโอลิมปิกมาเลเซียหรือ OCM ในฐานะประเทศเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34ในปี2027ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับสหพันธ์กีฬาซีเกมโดยในที่ประชุมได้พิจารณาการบรรจุชนิดกีฬาเพิ่มเติมสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่34จากเดิมที่กำหนดไว้38ชนิดกีฬาซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้บรรจุชนิดกีฬาเพิ่มเติมจำนวน5ชนิดกีฬาได้แก่กาบัดดี้ลีลาดเทคบอลปาเดลและฮอกกี้น้ำแข็งนอกจากนี้ยังเห็นชอบให้เพิ่ม2ประเภทการแข่งขันภายใต้ชนิดกีฬาที่มีอยู่แล้วได้แก่ชินลงภายใต้ชนิดกีฬาตะก้อและขี่ม้าโปโลภายใต้ชนิดกีฬาขี่ม้าส่วนข้อเสนอให้บรรจุกีฬาเชียร์และแอร์แบดมินตันเป็นกีฬาสาธิตที่ประชุมได้รับทราบข้อเสนอและจะมีการพิจารณาในโอกาสต่อไปนายวิสารวนศักดิ์ศรีสกุลประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทวอลิกสปอร์ตจำกัดมหาชนและนายภูมิสิทธิ์สุคนธวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสูงกุหลาบวิทยาลัยร่วมแถลงข่าวประกาศความร่วมมือในการสนับสนุนชุดแข่งขันกีฬาอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิด Wear the Pride Chase the Glory เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักกีฬาของโรงเรียนโดยครอบคลุม4ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลฟุตซอลบาสเกตบอลและว่ายน้ำผู้อำนวยการโรงเรียนสุกุลาภวิทยาลัยกล่าวว่าความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับการพัฒนากีฬาของโรงเรียนเพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างและผลักดันทีมกีฬาของโรงเรียนให้ก้าวสู่มาตรฐานระดับสากล
11: ความฝันของบริษัทบอลิกเป็นความฝันที่ตรงกันก็เลยมารวมกันเพื่อ พัฒนาทีมของสวนกุหลาบให้เป็นไอคอนนะครับใน3มิติคือ 1. คือ culture icon นะครับวัฒนธรรมสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมถ้านึกถึงสวนกุหลาบก็จะนึกถึงวัฒนธรรมกีฬาวัฒนธรรมของสุภาพบุรุษสวนกุหลาบที่แผ่ขยายไปทั่วโลกอันที่2ก็คือตัวของ Love Icon นะครับเป็นทีมกีฬาที่มีผู้คนรักทั่วโลกครับทั้งประเทศไทยและทั่วโลกและสุดท้ายก็คือเป็นทีมกีฬาที่มีมาตรฐานระดับโลกก็คือ Global Icon
10: ด้านนายวิสารวนศักดิ์ศรีสกุลประธานกรรมการผู้บริหารบริษัทวอริกสปอร์ตจำกัดมหาชนกล่าวว่าวอริกพร้อมสนับสนุนเครื่องแต่งกายให้กับครูนักเรียนนักกีฬาและบุคลากรของโรงเรียนรวมถึงบริหารสิทธิประโยชน์ด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและให้โรงเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดในเชิงพาณิชย์
12: ที่บริษัทให้ความสำคัญคือเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาบริษัทได้มีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาอยู่2ศูนย์คือที่สเตเดียม1และศูนย์ชุมชนชาติศิริกิติ์ตรงนี้เรามีส่วนในการสนับสนุนนักกีฬาโรงเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียนให้มีสุขภาพแข็งแรงโดยการใช้หลักวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพแล้วก็ในด้านการฟื้นฟูด้านการรักษาหลังจากที่มีอาการบาดเจ็บในส่วนอื่นนะครับก็เป็นเรื่องการสร้างแบรนด์ร่วมกันสร้าง PR value ด้วยกันนะครับ
10: บริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือแจ๊สผู้ถือลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในประเทศไทยร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อและสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมด้านสถานที่และมาตรการรักษาความปลอดภัยก่อนการจัดงาน FIFA World Cup 2026 One Night One Champion เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยของประชาชนที่เข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติ

0: ชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคัตตวิโร
2: ความไม่ประมาทก็เหมือนกันเป็นคุณธรรมที่ใหญ่ที่จะรวบรวมคุณธรรมอื่นๆให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ขอให้ท่านใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำหน้าที่แล้วรู้ตื่นและเบิกบานในขณะที่ทำหน้าที่นั้นๆเพื่อชีวิตของท่านจะไม่ขุ่นมัวแม้แต่ขณะจิตเดียวและถ้าเมื่อเราเห็นว่าเราไม่ยอมให้ชีวิตของเราขุ่นมัวแม้ขณะเดียวเราจะเห็นทันทีเลยว่าชีวิตของเราก็พ้นทุกข์อยู่ในขณะนั้นขอให้มีความสุขด้วยความไม่ประมาทแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ต้องทรงอยู่ภายใต้หลักของสังสารวัฏเช่นเดียวกันเช่นต้องทรงชราทรงอาพาธและต้องปรินิพพานในที่สุดคิดเสียว่าทุกสิ่งทุกอย่างย่อมคงที
3: ่คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้พูดชอปเปอร์
1: มาซุ้มค่ะ
2: ก็ว่า
1: เนาะซง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ง่าฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมอออิโลอาสะและไคเปวิทัปปาตอง่าฮือญิมาลูจาเวโยง่าฮือมีเวออิโลแลมีจอมอเวออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าฮือเตกาลิเลกาง่าฮือมีจอมอออ

อิลูทะหะวิอคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลลาหุชอจิวิออตาลาหุคอเป้าเสมานะคะโบเผวิโยงาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อเจ้าเกือติออกคอโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกคอโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกวิกาวูจ้าโนฮือและโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดากือโทรศัพท์นำบะแม่0 5 3 2 4 0 6 5 5 5 5 5 0ก็นี่นี่อ้อขอฮีงาสก็โทรศัพท์นำบัตรชีวิตจ้าดะและโฆษณาติผ่ากุลาเพดิโย

ถ้าเวอเวียวเนี่ยละหุยาเตยาเลเลถ้าตาอือยออย่าเวอคอลุละเซจ้าเลียวรายการอบุดาจ้าอคอลุหะอยู่ละวิโยแม่น้องคือกากาเชเวออคอตอกเชเลจี้ใหม่คอยาลอยาอคอตอกออตีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ติฮิโอฮาสจิคอกิโลเฮิร์สติไลปึต้าเลนพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนีเลเลมุลอกอวิโอยาติชตินาลิตาและซาวุมุลอกอติชนาลิทาคาไกและมุเผวิโอยาฮินาริควายตาและก็นาริทาคาไกตีฮาเลเลงาคือลาหุคอไรกาอโบดาจาต่อไปเชวิโยและงาออโตลาหุคอเป้าเชเซมานาคาโบเมวิโยนาคือลาหุยาติกาลิเลกาลาหุคอพอนาเลออาชิโยลาหุชอเจทะติเกโอกาปิดาเกเพวิโย

อบดัจจวิโยอย่าเพื่อหาเตปอทอกาดัจจวิโยเนียวยาชอคโลงะคือเตปอกอกามิลาและจบเป้าปารุเชตาวิโยวิโยเนียราหุยาติภะเกียวติเกไรกาอบดัจจวิโยคโลกาพูกามดะเลอโอคอกาขอกาดักเชวิทัปปะตออรอเปติกาลิลิถะตาวิโยยาวิโยคโลลาเซจาเลอไรกาอบดัจจวิโยคโลหะยูลาวิโยแมฮาวิโยวิโยเนียราหุยาติภะโอเชติจวิโยยากาเนคือไทมิก็คอลโลแลมุยิคืออยาเพวิทัปปะตองาคือเตกาลิลิทอกาเชซาจอซาพอวิทาอายิเตแมเตกาลิลิกาจาวิดอวิเชวิจอวิเตเจลิลิพออายิอยู่แล้วอาชิยอตุยอยากาถะคะเดนหาซาดักิสิแมยันนี่แหละเชติซอคอลโลสเปงานีสหปาจูเรฮาปอคอลโลติชสนีลอนีและจะขอนีฮีนีชขอขอมขอหาวิอวิอเนี่ยราหุยติพาวเตฮาเลเลวิอยาฮินาริควายตาแลก็นาริทักกะไกเตฮาเลเลงาคือราหุคอไรกาอบุดะเจ้าคอดตอกไเชวิโยวิทยุเรดิโอพอ AM ติฮิโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สเตไลพอเบื่อรายการนี้พอติพอแล Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอกะไลฟ์สดติตอกไเชวิโยงาคือราหุยาขาพอซัพพอร์ตจอกอุพอพอนาและติแกคือลาหุชเจตาโอกาปิดักไอแพวิยอมและชุดที่คือหนูคือกากาเชวิโอคอเชแลงาลาหุคอป้อเชเสมานะคาโบเมวิโยงาคือคอตอกอตีแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์แพวิโยและอย่าเพิ่งห้าวิโยเย่าโครทกาอยู่เวลาตาวิซาต้าออลติพาไล่รออยู่เวลาตาวิโยแม่ออกคือปืนตาแล้ออเลมือทักกายติเกเชียเลยโอกาปิดักไอแพวิโยแม่ฮาวิโอวิโอเนี่ยลาหุยาติพาอาปูเวก้าตาเลกาเลียสกืออาบุผาแตติพามาดักเกวิโลโกเลียงาหือตุคโลเชซาจอซาพอหือลาวิจิแม่มุ่งเพื่อจึงเมื่อกาเกือสกือแลอายิอือจ้าแม่ตินิมากาติวิโอคโลงาหือตุคโลเก้าซาติพาอุหนอเนติพาเยเจ้าหือเจ้าวิโยชะดาปะตอสกือแลอายิอือจ้าวิโอติแพวิโยสกือปิฮอหือเตเลเลจึงแม่กาแม่กอยซาตัวปูชะได้พาหลูจ้าแม่เฮกอเลงาหือจึงเมื่อกาวิโอยาวคโลเลียจึงกือมาดะเกอปิญูเวลอกอเลปิโกเชจึเวเลเฮกองาหือจึงเมื่อคาเดมากามีกาเฮกองาหือเกาซาเชซาจอซาพอกาหือลาวิโอโคกาอนาติพาเพวิเจเลียจึงกือมาดะเกวิชกาเลียกอตุจอลอแม่เลียจึงกือมาดะเกวิติยาทาเลียงาหือเชซาจอซาพอเวตาเลกันยิมาพอคาไกกะฮือลาวิเจเฮโกเลงาฮือซและเลียเตผาผาลอกออาปูเวกามาเวเตเลซวิโยเลียมาเตเลโกโกซซาวิเลมาฮอวินาฮอจารกวาปูเวกาไกบาเลซวิเลซกอเฮโกเลงาฮืออาปูเวกาไกบาเลซวิชกาดาวิจิแมซกือดะเกเวลอกอเลียลอกอฮอวิออซาคาเดตออิกาวิทัปปาตออาปูเวกามาเวเตเลซวิชเลดาวิเจเลซมึกาวิออยาวคโลเลงาฮือตูกะกอยกะวินาลีกอยติโกซเมเวยาคาซึกกะดะเกวิเจซึกมะดะเกวิโลโกเลออสุตอจึเวลีอานาไลยากอแพกะดาวิโยเฮกอวิออญะลาหุยะติพาโอติฮาลีลิงาฮึซึวิออยาโคโลซึกโคโลเลอามามาจอลีลีเผื่อฮวาละกูกือต่อวีมีต่อวีเรื่องอะคือชอยากกับอชูจอวีแม่เรียกแต่ยากงอะคือมีตีกือกับสกอนแน่วีนะยากงอะคือสกือข้อสืบเพื่อที่ผาชอกับปาเชวีเรียกเชื้อแบคทีเรียแล้วจีมือด้วยที่ผาเรียกมากันแน่ตัวปูอีโอวีกับตีสวีตีโป้เรียกข้อสืบเพื่ออาบุตีผากับปาวิเจจะแค่ที่ปาเชวีเราก็แลเรื่องอะคือสวีอ้อยาวคโลสกือตีดักเกวิทับปะจอสเมื่อกากับอบูกันแลเชซาจอซาพอกะดะจาจิแมเฮโกเลงาคืออายิจาลอลิวเกพือพาแตกะเลคะเดกะดะเกปิวิโยเลเฮโกกะซเวนะลือเลกะอุเกปอลอกุกะมุชากะกะตะฮูเลอะบุกะคาชิโยชะกะกะซเวโยดะเกตุคะเดกะติวิโยเลมาดะเกวิตยาทางาคือเชซาจอซาพออานาไลยะแพกะลาวิเจเลลือเลกะเมนีพือฮูเวชะติภาซึกโกกะซซอีเวเลเมนีพือติภาคะเดกะ
กะกะให้ปีดาเกตุคาเดกะเตวิแม่แม่ลอกเมนิกะอมจอวิพือกะอมจอวิเลเฮกอมูติพันให้คือนะเขาขอซากโกโกคือลอกภูมิแพ้กะวิเลจะเวแคะแคะซากโกเวแขะแขะได้ลาวิแม่เรียกเฮกองะคือพือเมนิหาวิชอติพาลอกกะซาเลเลกะดาเกตุคาทะคาทะกะกะเตลูอวิแม่เรียกเฮกอซึกะดาเกวิทยาทาเรียกเชซาจอซาพอกะดาเลเรียกงะคือเมกะเมวิทยาทานิมาซากะกะคะเดติกาวิโยยะคะซึกะมะดะเกเลเรซึมะกะทาโชจูจูเตโกซึมะกะมะมิยาละโกเลเรซึมะกะวิโอคโลอบุมะกะมะวิโอคุกะกะเจมะกะมะวิโอคุกะอานาติภะกะออคัสไลจึกอเผตอละปุวิเจเรซึมะกะกะเจวิเลงะคือชอยะกะเจวิเรดะจาวิจิเมลิโอละโกงะคือชอยะโชนามะกะวิมะเฮเรเนหือตุโชอาวกะซาเลปุยปุวิโยเคโกงะคือเสมอกาเลกาเจวิชอโอกาวซาเทวีดาจาวิติคาเจเนคือเยกไปตาวิโอกาวซากอเทวีดาจาวิอาเลลิเสมอกาวิติจโยจิแมยะกงาหึมพึวิโอยาซุวิโอยากอคาเดซเลซมาบุวิติยาทาโมกะโมยไววิจิแมเลอุกาเลอโมกาเจโมกาเลอัสกาเจเฮเลกะกอจกายูเวลาเลลิงาหือวิโอเนลาหุยาติภัตตะกอมาดาวิโยแม

ฮาวิออวิออนี่ลาหุยาติเผาก็จ้าเลียวนาชุดอวิออลอกอกิสาเลียชุบิเชอาสากาลาโกออชอคุตายลาโกเลียนาชุดที่พุตัวเลียกาดอวิโกมาเลียมาติเลียโกโกอันนาเพชมาเวและอันนาชุดเผาอมูแลเลโรเอ็นซีดีอมูโกเวนะมาแปดดักไอปื้อวิอันนายักฆ่าจ้าวิดอวิเชวิจอวิทะปาโตเพตอลาวิอันนาเนี่ยคือขาเคติจักโกเนี่ยคือตัวกับโอเคเพวิเจชลาปาโตเลียวิอันเนี่ยละหุยาติพาเลียโรเอ็นซีดีอมูโคโลอันนาเพอวิชอติพาเลียนาชุดอวิออกเข้าลอติพาทุลากาวิโยออลอเลียทุลากาวิแลงาฮือเหล่เบาวะอานาแผตาวิชติภาณชดวิทยาธาคาคิกาติดอเจเลโกโกเลเบาวะณชชกาเหล่เบาวะแผวิชกาตนาจาเวเฮจาวิติแขลาจวิติแขลาจเจวิติแขลาจะให้จวิโยเลเบาวะณชดวิชกาเฮโกเลจอเบาวะอานาอปุมานิยาติยาแผวิติหมูเจเหล่ชเวอคโลณชดวิทยาธาเหล่ไกลพิสัยก็จะเรียกไกลพิสัยดอวินาเชนาเรียกบาวะอันนาเชแผ่เวเรียกไกลพิสัยก็เวอันนาเชนะเอกอนาเชจะได้ยาดอวิทยาธาอายุอื่นจะเวแล้ววิอันเนรหุยติเผาง่าคือเรียออกมาจะเหตุท่าดอวินาเชกาจอวิออกจะปุ่นขอนอดอวินาเชกาจอวิอยากเข้าบาวะนาเชไกลพิสัยดอเชวิชติพาแลออกมาจะเหตุท่าเซชนาทิวุสกาดอวิเจเรียกเขาก็ยาเจ้าเจ้าคดีกาดอวินาเรียกออกมาใจท่าดอวินาเชลโกออกมาใจท่าตีไข่นาริกุสโซนาเชกาดอวิโยนาเชดอปุ่นขอนอไทยเรียกออกาจาวินาเรียกออโลโกงาฮือนาเชมาดอหิตนาเชมาดอโดยที่เราออกจากเกวิโลโกเรียกบาวะอนาเพียวิทัปปะโตงาฮือจากคือตาวิออกจืดชะได้พานาเรียกออกชอตะมาลาเวเรียกออกสกอออกชอตะมาลาโกเลลาเซวิวิคือโตวินิมาวิเรียกอุกูมือเวออเลมือโลโกมานอมาเทมุยลาวิเจจะรับปะโตเรียกงาฮือลาหุยาบาวะอนาเพะเรียกบาวะนาเชกาดอเชวิชอติพานะเรียกไกลพิสัยก็เวนาเชติยาเรียกบาวะนาเชโยกาดอวิชอติพาอายุจะเวลามาจะเหตุท่าติแควนาลีเลเซชนาทิวุสกาดอวิเจจะปุ่นขอนอไทยนัชดอปุ่นขอนอไทยโอกาจาวิเจโอจะปุ่นขอนอไทยนัชดอมาเพจิแมเรียกกว่าเชกานาลีเชซาจอซาพอจ้าดาวิมอสลาอูสติปิลาตาวิโยเฮโกเลงาคือนัชเตผาเชกาไลยาจอวิโยเรียกออมาจะเหตุท่ากาดอจอวินัชโลโกเรียกวุปิคอติชมาจอท่าดอโลโกเรียกงาคืออนาติผาทาหาซากาวินะนัชเตยายาโลโกเรียกโอจะปุ่นขอนอไทยกาดอวิกาจอวิโยอุวิลโกกาเลวุปิคอออจอไทยเลนัชโอกาติผาโตลาวิกาจอวินะเรียกแค่กว่างาคืออายุจ้าเลนัชดอวิชมชกเกติผาโกลุยปื้อจ้าเอกยาติผาสติกาปิเชวิโยเลบาวะอนาเพอวิชติผานัชไกพิไซดอเชอวิชอแลตาลูปิแมลิออกมาจาหิท่าติควานาริวุสเลนัชกาดอหิวิเจนัชดอปือขอนอไทยเลออกจาเพวิเจนัชกามอสลาโกกุมาลาตาวิออยาเจ้าๆคาเดดอวิลโกในหัวตัวคลัวอนาติผัทะต่อดะกาอยู่ดะกาวิโยอยากคณะเชื่อยาเจ้าๆคาเดมาฝึกแปลมาดอวิลโกเลอนาติผัทะอยู่ดะมากาลาโกเลียวอุนอเนี่ยคอสจะปีเวมาโกเลมวยลาโกงหัวตัวติคุบัสเวอนาจะเขติผัแพกลาวิโยเลียแค่กว่ายืดจ้าบาวะอนาเพวิชติผัเลียนาเชดอวิลโกมอสละกุกุมาลาตาวิคาสเลียวยาเจ้าๆคาเดดอแม่แต่ก็แลงาหัวเวียเนื้อหุยติผัดาอบูจอวิเชษาจอซาพอวิอร้อยติผัดอยู่เวลาเละจะเคยชลากะลาวิโยแม่และอย่าเพิ่งให้ติพบชลากะลาตัวเวอร้อยสัตตาติผัดจะเคยไม่จะได้โยลุลาเลลีกากาพนาเลอกาปิลาเชวิงาหัวหุยติกาลิลิกาอบูจ้าแม่และหุคนับผู้คนนอโลกติกาลิลิกาซูเมฆาแม่เชษาจอซาเลฮาเลดอสัปปิแม่อบูจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงการคลังชี้แจงผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลดลงเกือบครึ่งเหตุเพราะปรับเกณฑ์คัดกรองเข้มพร้อมเปิดช่องทางอุทธรณ์สำหรับผู้ไม่ผ่านเกณฑ์อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
4: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
3: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: กระทรวงการคลังชี้แจงผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลดลงเหลือ 9.51 ล้านรายเหตุปรับเกณฑ์คัดกรองเข้มมุ่งช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางพร้อมเปิดช่องทางอุทธรณ์สำหรับ

0: ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์
1: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าจากผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 18,820,000 รายมีผู้ผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์จำนวน 9,510,000 รายและไม่ผ่านเกณฑ์ 9,310,000 รายโดยสาเหตุที่มีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์จำนวนมากเนื่องจากรัฐบาลปรับปรุงกระบวนการคัดกรองให้เข้มงวดมากขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนที่มีความจำเป็นและลำบากอย่างแท้จริงนอกจากนี้งบประมาณด้านสวัสดิการมีจำนวนจำกัดจึงจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนการจัดสรรสิทธิ์ไปยังกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ไม่มีรายได้โดยการตรวจสอบครั้งนี้ได้นำข้อมูลผู้ลงทะเบียนไปตรวจสอบไข้กับฐานข้อมูลภาครัฐซึ่งผู้ได้รับสิทธิ์ต้องผ่านเกณฑ์คุณสมบัติที่ตั้งไว้ทั้งรายได้การเสียภาษีการถือครองที่ดินและรถยนต์เพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าข่ายผู้มีรายได้น้อยออกจากระบบและให้สิทธิ์แก่ผู้ที่สมควรได้รับอย่างแท้จริงสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถตรวจสอบรายละเอียดสาเหตุการถูกตัดสิทธิ์ผ่านระบบได้โดยระบบจะแจ้งเงื่อนไขที่ไม่ผ่านอย่างชัดเจนพร้อมเปิดช่องทางอุทธรณ์เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและยื่นคำร้องได้ตามขั้นตอนอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมปริมปราศภาภาครายงาน
0: ประชาชนชาวลำปางจำนวนมากแห่ยื่นอุทธรณ์ผลการตรวจสอบคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปางหลังพบไม่ผ่านเกณฑ์จากข้อมูลการถือครองยานพาหนะซึ่งไม่ตรงกับข้อเท็จจริง
2: นายโกศลธนบัตรขนส่งจังหวัดลำปางเปิดเผยว่าภายหลังประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พบว่ามีผู้ไม่ผ่านจำนวนมากที่ติดเงื่อนไขด้านการถือครองทรัพย์สินโดยเฉพาะข้อมูลของการครอบครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์จนทำให้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีประชาชนเดินทางมารับบัตรคิวอย่างต่อเนื่องผู้ที่มายื่นอุทธรณ์หลายรายระบุว่าข้อมูลในระบบไม่ตรงกับความเป็นจริงบางคนขายรถจักรยานยนต์ไปแล้วหลายปีแต่ยังปรากฏชื่อเป็นผู้ครอบครองบางรายมีรถจักรยานยนต์เพียง1คันแต่ระบบกลับแสดงว่ามีหลายคันและบางคนมีชื่อถือครองรถยนต์ทั้งที่ไม่เคยเป็นเจ้าของรถยนต์มาก่อนขนส่งจังหวัดลำปางชี้แจงว่ารถที่มีชื่อของท่านเป็นเจ้าของไม่ว่าจะขายไปแล้วโอนลอยไม่ได้ใช้หรือชำรุดแล้วก็ตามแต่ไม่ได้แจ้งต่อเจ้าพนักงานขนส่งในระบบของกรมการขนส่งทางบกสถานะยังเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถนั้นๆอยู่ดังนั้นควรดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์หลังจากมีการซื้อขายรถภายใน15วันทางนี้ขนส่งจังหวัดลำปางแนะนำว่าประชาชนสามารถยื่นขอตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในรถของท่านได้ที่สำนักงานขนส่งใกล้บ้านเพื่อนำเอกสารรายละเอียดต่างๆไปยื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่านช่องทางของกระทรวงการคลังได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569บรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
0: ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่จับมือทออทยกระดับมาตรการเชิงรุกในการสกัดกั้นการลักลอบส่งออกช่อดอกกัญชาย้ำบทลงโทษปรับสูงสุดกิโลกรัมละ 30,000 บาท
3: ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเดินหน้าประชาสัมพันธ์มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบส่งออกช่อดอกกัญชาผ่านท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่พร้อมสร้างการรับรู้แก่ผู้ประกอบการผู้ส่งออกผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้ตระหนักถึงบทกำหนดโทษตามกฎหมายศุลกากรโดยกรมศุลกากรได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบงบการฟ้องร้องในความผิดฐานนำเข้าหรือส่งออกสินค้าที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรกรณีของกลางเป็นช่อดอกกัญชาโดยกำหนดให้ใช้บังคับกับคดีที่มีการจับกุมตั้งแต่วันที่17มิถุนายน2569เป็นต้นไปผู้กระทำความผิดจะถูกเปรียบเทียบปรับตามปริมาณของกลางในอัตรากิโลกรัมละ 30,000 บาทและริบช่อดอกกัญชาของกลางตกเป็นของแผ่นดินทั้งนี้การดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการยกระดับมาตรการเชิงรุกในการสกัดกั้นการลักลอบส่งออกช่อดอกกัญชาสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายศุลกากรลดความเสี่ยงในการกระทำผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวยตาโอดาเลือกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชื่อญาเธอมิเนอาดึมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอยบอเนมาอีนออายอมาโดอาดึเนกอเยเนอุงเควตาโอดาเลมิเนนึมาเนสาวเนวอโจโจเกญาอาดึมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนเกอเนยอเยบอชอเนมางามาอาคาวชอเจอยอกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สปสช.งาเสียงแน่เยสีสีละเฮยโยกานาลุเจตมามาบินนาละวัสิจกากาบิเอเมเฮาบัดทองยาเดอกะดูเฮลวยเมซามิอาบูซาพิเลอเอสีละตะพอที่โกละเฮอัมยาปูขอละซาเลญะเมซาโกเสียงแน่ญีหวงเกมาทาเจเลนิละซาลัวโยกานามาเลงนาโกนาอึดเฮบาวานโกเชงาโกละตะเดอYoha yoha machobanya udu, talasmia na udu, nago lokumoji choyo udu, log es nago nadola udu, ho tiya kilo jeyo udu. Sinya jemona, sopo socho ti sum sum jamyo, sopo socho ket nung chiang bai, naga jamyo nga sum, nyi ye nga sum nga nga, payodam udu, naga ti ko jamyo jamyo, numa nago nalu udu, naga,ติซุมนี่ซุมโยกานาลูก็ดูแม่เ
3: ด้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซินกอนบีเออดูอย่าล่าแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจากันเนอดูพ่ออีสันนี่กามาลาเน่กามังขากาไก่กุญยาเอ๋ยยูนิโอโฆษณาบีเกอหมอนยาเล่นึ่งมาอ่านานากาแม่เลี้ยงเน่แม่ชนยังง่ายยูนิโอนากาเอ๋ยสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาซูมีสีโกจำยองโกเย่และงาดีใจที่บูรณ์นะคนนี้จำยองเวนี่นี่เอ๋ยโกเย่งาสีเวและงายูนิโอ
5: ma zhe ge nya wo she shai mi a
6: obo da ja
7: obo chopper
6: mai sum kha
7: pok kwa
6: nyo song
8: bo du tha ma
6: sathani vithyu phasa chatipan haeng dieu nai prathet thai
8: than samai chea thue dai laeo phop gan thi sawatho chiang mai am 1476 kilohertz

0: 有一泡有土头吗？阿爷你咪行呀，有啊那路呢？来爷牛，你们几个老来爷你有咪那路同居罗？阿爷你有啊那路呢？怕呀同居咪的爷牛的，有一泡吧老爷牛和干苗木土老来爷你斯坦尼维特尤克在西洋。แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ล่อยเนียวยืนยุ่มและขั้วดูนะขอเนี่ยสวทเชียงใหม่เราเหงาเนี่ยเดียขาเนี่ยอยู่กันนั่นหลุดเนี่ยทนเจือเหนาขอเนี่ยนาฬิกาไอยำนาฬิกาเวลาเนี่ยนาฬิกาเช้าหลังกันนี่แม่เนี่ยยุ่มจีเอล่องาอายุเชื่อมือเดียเหงาเนี่ยทนเจือละเนี่ยเนี่ยที่ขอเลยจอดาลาออกมาเนี่ยนาฬิกาเวลาเนี่ยนาลีเชหลังกันี่เดเยเนียวที่ขอรู้เอจอดามาเยเนียร้อยเยเนียจอนาลูชันแท้ในนาหาลาลัวล้อเลยเยเนียมาข้อปานในมาเอลอยเนียวเฟบัวปานในมาเอชันแท้ในนาหานาแม่เดเยเนียเดมาข้อปานก็ดูนาเอ็มที่พายเอียสี่เชกกิโลเฮิร์สพอปานเนขอเนี่ยล้อยเนียวเฟบัวปานในก็ดูนาขอเนี่ยเธอชมยานาสวทจุดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิร์ตซ์และงะเดเยเนียเดแต่ก็จะพอในชั้นแท้ในนาหารยาแม่รอยเยเนียเฟบัวไปในนาหารูนาขอเนี่ยกดไลค์กดแชร์แอลเธอจอนแหน่ยาแม่เดเยเนียเดเยเนียก็ต้องเชื่อก็กอแม่รัฐบาลเขาไปก็กอแม่ก็พอในจักรเอกาดานเนี่ยแน่บีซีบีกามาเยเนียเฮียนารอยเนียมีกาดอลัวอันเนาะชาลาเยเนียเธอเยนี้รอบบาสบริการแห่งรัฐและครัวเธอชมยอดอ่อนถ่าเดอรอเลยเยนี้อินาชมยอดโดเลง่าเดเยเนียเดเธอกาสัวยอสิโปยาเกยางง่าเลยรอเยเนียยานายางง่าเดแล้วรอโดลาแม่เยเนียรอมายานามายาอัจมินง่าแล้วก็โดลาแม่เยเนียเฮก้าก่อนละครัวรอเยเนียขันยมือมือที่โปแล้วพัจกาดันเนมาเดเยเนียเดเธอกาชมยอดอ่อนถ่าเดอเราชมยอดอ่อนถ่ายเดียวอยากเดือดห้องเนี่ยเหรอจะร่างเงี้ยมาอยากห้องเธอปล่อยหมอเมียเลยเลยเธอเนี่ยเราเห็นเนี่ยชมยอดอ่อนถ่ายเดือดห้องนี้จ้ะเราอยู่ยังจ้องงานไม่หัวปลาแล้วถ้าก็ชมยอดโดนเลี้ยงเนี่ยมาอยากเดือดเราอยากหมอเนี่ยสิเลยมามันนี่สามารถเลยอาจจะเลยอยากจ้องงานก็ไปในชมยอดอ่อนปล่อยงานแล้วขนมงานจะกะเอ็กะด่าเนี่ยเนี่ยบิสิบิกะมาเดียเนี่ยเดเธอมีแน่เราจะแท้ในนหายาแม่เย่เนี่ยนะเธอก็แต่มาเงือล้อยอมยากอแหลมถ่ายามาเย่เนี่ยล้ออาคาโนอายามฮักกันยาหรือจะกะเอกาดาเนื้อในบิสิบิกามาเดเย่เนี่ยเดี๋ยวเขาแน่ล้อดอช้าคนนี้บิบย่อเลยเย่เนี่ยบิบย่อเลยนะหาดาพายล้อพอแน่มาเดเถียนาแห่งนังกานี่ย่อหากาย่อหายาอุ้มลาล้อเย่เนี่ยยามจะขอดอแม่เจียกาแม่ก็เจียอุ้มมาขาล้อเธอนั่งเขาปั่นหน้าแห่กาทิพย์เทโลเลยเจเนก็ยังเบอร์ล้อเย็นเยียวอุจิจิเลยนะขอนี้ช้าเลยนะหาดาพายล้อเดาช้าขอนี้บีบย้อนแล้วแกพอเนี่ยบินหาดามาเดที่ขอรู้ว่าเจ้าดามาเย็นเยียวเหงาแน่นะไอเย็นเยียวอันนั้นจะมาจากกาดานเนี่ยมาเดเย็นเยียวเดไอเย็นเยียวนิมจีเหงาเย็นนี่เนี่ยทองจื้อล้ออัดเดืออาคาอันนั้นนะล้อเลยเย็นนี่อินาลองที่นอนชะล้างอ่ะเดเย็นเยียวเดบาลังสีนาสีสีอาโขน้ำมังที่ขวาเย็นเยียวไทยอันนั้นอีน่าวันศุกร์และแม่เย็นเนี่ยแล้วอันนั้นอันเชสีเดบาลังสีนากรกฎาคมอาโขน้านิพังอายาโกช่วยเดเย็นเยียวเดนะโคตรละโตล้อเย็นนี่เนี่ยทอนเจอนิมจีอายาเมื่อละเครื่องอาเดก้างอันเนี่ยก็กลัมถามมายาจักรได้มีนายล้อต่อชาติบิมแล้วพนหาดามาเดเยเนียเด
1: อันนี้โอ้แล้วจะสนุกมั้ยล่ะและเอเลมา
2: คร
1: ับ มั
2: ้ยล
1: ่ะเ
2: ออสนุกมั้ย
1: เอออ
2: ันนี้เทศตอนนี้มั้ยล่ะแล้วเนี่ยบ่ล่ะมั้ง
1: เออ

Thân à, tòa cha, à, gà yết nhớ phở nè, bì nà hạt đà, lò lè yết nhì, dò à, nà lù vè, dà nà hạt bèo đù, yết nhớ tè, gà dò nà bà lạ ơn nè, nà hạt lạ ơ, dò à, nà lù vè, ụ tù thơ má, yết nhớ lò, mà khó bà nè nà hạt mẹ e, lò yết nhớ, phê bùa bà nè nà hạt mẹ e, dè yết nhớ tè, thì khó lù vè, dò đà má yết nhớ lò, thực ra nếu mà có bạn nào hà lu mà e lo phải bua bạn nào hà lu mà e đi phải bua bạn nào hà lu na có like có share e thôi à cho nên nhà mẹ nhà giàu anh là lu e nhà gà cơ phải lo gì nhớ đi thực ra này na gà có làm thả ở nhà gà đàn em mai gì nhà lo anh nói chết sĩ nghe nó na lo gì nhớ thực ra rất bảo bà nhà gà e gà đồ lề mẹ gì nhà lo thực ra เยนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและคู่เธอชมยอดอ่อนถ่าเดอเดเยนี้เดยกานาลูดเลยแม่แล้วเยนี้เธอจะลังเงยยอโปยาวเนอแล้วเธอชมยอดอ่อนเดมาเอฮอนเนจะลังเงยเราที่จอยมายาหอเฮก้าโปยาหมอมีอะไรและชมยอดอ่อนถ่าเธอแล้วเยนี้ยาเนี่ยถ่าลัวเยนี้รัฐบาลป่าก็ดูนะเดเยนี้เดเธอเนี่ยเอชอมาอามุเจเนียกูมันเนี่ยชอเชเจเฮก้าเฮปอนะลอยเนี่ยเธอมีเนี่ยมันมันนี่สาวเด้อมันเงินนะมาชอบานเนี่ยเกิดเดียเนี่ยเดน่าเฮลอยชั่วๆมาอยากเกิดก็ดูงั้นเลยที่อันน่ะที่อันน่ะเดียเนี่ยเดน้อสมบูรณ์จะอย่างงั้นเดและดอลลาร์เด็กคนนี้จอเธอมาอย่างงั้นเดและดอลลาร์เธอลอยนี้สมบูรณ์จะอย่างเดน่าขอเนี่ยมาอยากเกิดเดียเนี่ยเดข้อเนี่ยเธอเนี่ยโลหุ่มมาโลเคหุ่มมายาวไหมเรายังเนียวโลนั่นว่าโลรออเมริกายาวที่กาแต่ยาวเยอะๆสิแล้วมันกินโลและยาวนะรอหลีรออย่างนี้ยาวนะข้อเนี่ยมายาเกินงะรอสาวแล้วมาซ่องงะเดียเนียวเดียข้อเนี่ยรออย่างเนียวเธอเนี่ยโลเคแรงเงาอย่างเนี้ยข้อเนี่ยโลเคเธออ่ะอยากกันนั่นแล้วมันเงาอย่างเนี้ยเคยอยู่หือแล้วรออีสานนี่งอข้อยาวให้เธออ่ะชอรถบิ๊กไบค์และขั้วงานเนี่ยอย่างนี้เธอก็เดือดขอเนี่ยมายาเกินงาเดียเนียวเดียนั่นเธอแต่มาเงื่อนชอบประกันชีวิตและกู้งาร้อยเนียวเธอก็เธอเดือดย้อนถ่ายขอเนี่ยมายาเกินงาเนี่ยนั่นยิ่งโยดาเดือดแล้วเธอเนี่ยชอบเกษตรกรแล้วกู้งาร้อยเนียวเกษตรกรนั่นเธอนะขออนุญาตมึงจะขอด้วยอาชีพลูกค้าเดือดให้เดือดแต่งงานให้เดือดแต่งงานแทนเนี่ยแล้วชอบบ้านเหนือแล้วขออนุญาตย่อลอยเงี้ยเธอปลาชีพหุ่มมาจานเนอลอสิตาหุ่มมาพัดดาที่เสดให้เดือมายาเกลือเดเงี้ยเดนั่นเธอแต่มาเงือกยืมยาจีจ้าสีเงี้ยเออลอเธอมายาเกลือเงี้ยเดือแล้วยาเกลืองาลอเนี่ยเงี้ยปากกาหุ่มมาจ้าสตาธนาคารละคือถ่ายเดือที่เสบานเนอแล้วตาปัดยาเดือขอนิเงือกเที่ยวโคลนี่ลอยเงี้ยสตาที่เสบานเนอแล้วตาปัดปอยาญาเดขอนิงเอและเทยญาเฮดตอตอลูละขวาเฮกายอสิปอมายาเกงาเดเยญาเดเทมิเนลอยญอเฮกาอดันเชสิกเนอชมันโดเลเนลอยอสิปอนายางาเดและโดลาเดจอมเอเกเนมอญาเยญาลอยอสิปอลอยางาเดและโดเลเดนานีเดเลบีปาเบลอยญออดันเบอามาอามูนะขอเนี่ยเธอกะเจลังเงะรอบัสสวัสดิการแห่งรัฐเธออย่าขอเธอกะ

Sự bố quản lý giá bố hờ ná lo lý nhô hờ đờ ná nụ mà lo lý dễ nhí cho miếng thì dễ dàng mà phát lộ mẹ thì gà thì dễ đoán mà phát lộ mẹ đề là thà bà là dễ xin là thà bà dễ là người già lúa bì nè mẹ dễ nhá lo ế khó ní lo lý dễ nhí thà gà dễ là người mà giá hồ đờ hờ gà hờ bố cho miếng đoán bố nè lo yô sự bố giá cơ đờ là ngã đề dễ nhớ đề thà gà cho mấy đồng bộ ia đề gì nhiều là tất cả cho mấy đồng bộ các đồ na khỏi nè application bảo tàng họ bán nè lô mà ngơ na khỏi nè thợ nè thà nhà hàng ngả giá cho mấy bị đồng lo giờ là nghe cho mấy bị đồng hiểu gõ khỏi nè chạy nhà mẹ khừa lo nhiều giờ là nghe mà ya nhiều lo nhiều giờ là nghe bảo sự việc hàng là có thì cho mà ya họ hiểu gõ hiểu bộ cho mấy đồng này ya đờ đề gì nhiều đề hiểu đờ cho mấy đồng bộ đề lối mừng mấy nó hà đề gì nhiều na giờ là nghe lo gì nhiều bà sốt được cái hẹn là hơi giáo nè lo hơi bỏ nhà ngã đi lấy đô la được gì mà chẳng khóa nghĩ đề là thằng mà bắt cho bạn nè mẹ gì nhà lo na lo gì nhiều thời ga nè hơi chết sĩ nghe nó cho mấy đô la nè hơi bỏ nó mà nhà ngã đề là gì mình mà nhà ngã lấy tiền gì xung lấy đô la nè lo gì nhiều na đô la nè à lấy ngã mama nhiều สามารถเลยแล้วทำมาเป็นอะไรที่พอยมือเมื่อบิชเช่เขาหมดเนี่ยเลยรออย่างเงี้ยนะขอเนี่ยทางการการยื่นขอทบทวนสิทธิ์และคู่งานเถี่ยเนี่ยรองานที่พอพัชเช่ในลาเซเลยสัญญาอย่าเนี่ยทางการสัญญาก็ดูนะขอเนี่ยชมยันตัวร่างเงี้ยพิบ่าอันนั้นสมเชติบาลาสีเสียงกันเนี่ยอายามบินเนี่ยไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวชมยันดองปุ่ยเนี่ยรอทางการงานที่พอพัชเช่nè là xe lê lê lo gì nhiều thật ra chúng mình đã ở nhà các đồ nó khỏi nè application bảo tàng application thằng rác khỏi nè website là cũng ngả lo gì nhiều nó thật tệ mà ngơ lo lời gì nhì thật ra là thà nà khán ngả gà nè khỏi nì phát cho chế bộ nhà đề gì nhờ đề thật ra chúng mình đã ở thường hùng lo gì nhiều thật mình nè lo gì nhì hờ gà là chúng mình đồ lẻ nè ngả มายางาเดแล้วเราเนี่ยจะมีเนี่ยมายางาติงยิ่งชุ่มเอืองาและโดล่าเออนะงาที่พบพัชเช่นเนี่ยละเซเลแล้วเราเนี่ยทุเรศซาโปนยาแม่เนี่ยการยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วส่วนงานเนี่ยเออเธอพองาพอเนี่ยชดเช่นยาแม่เดและเออเธอเราเลยเนี่ยเธอมีเนี่ยเราเนี่ยจนยาแม่เดและจะกาเอกาด้านเนี่ยบิสิบิกาเลยเนี่ยนะถ้าการยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วก็งาเหรอเฮ้ยพ่อช่วยโดนเลยเนี่ยมายังอะเดแล้วรออย่างเดียวดูแล้วเนี่ยอดีตที่พ่อก็ก็พัดจ้องอันเนี่ยแล้วก็ก็จ้องอันเนี่ยดูแล้วเฮ้ยที่พ่อนะขอเนี่ยพี่บ้าบลาเชื่อเสียงมาพยายามอยู่มาเดียวจะมาเจ๊งเนี่ยซาปัวเนี่ยยันยันนะรออย่างเดียวอันนั้นตีบลาเชื่อเสียงเนี่ยเราต่อไปอยู่ยามแม่เดียวเนี่ยเดี๋ยวขอเนี่ยโยเออเดอร์เราเธออินยูเขาก็พ่อรอเชื่อเสียงเงินดูแล้วเนี่ยยันยังอะเดียวสิพ่อยังอะเดียวดูแล้วเดือนนั้นว่าเฮ้ยการบางอย่างสิ่งนั้นรู้เจอละเงียยาละรู้ยาด่างไม่ได้เยี่ยนเดียวเฮ้ยการบางส่วนการเห็นละเฮ้ยปวดกระดูกนะขอเนี่ยเราเลยเยี่ยนี้เธอเนี่ยเจอละเงียละทำมาปั่นเนี่ยชอบบารู้ชอบบาเนี่ยไม่ได้เยี่ยนเดียวชอบบาเนี่ยเยี่ยนเธอการเนี่ยบาลที่สิ่งสุ่มยาบาเราชอบบาเนี่ยเนี่ยบีจุ่มอุ้มยาลู่ลู่เจบีเยอะบีจุ่มยาลู่แล้วเราเยี่ยนเดียวนะเธอแต่มาเงื่อรอตะแก่เพลหุ่มมาขอนี้ชอบบ้าขอนี้จะและแม่เนี่ยเย็นนี้รอตะแก่เพลขอนี้บลาซุ่มเสียงที่โปชอบบ้านเนื้อเธอหุ่มรอเย็นเนี่ยนะเธอแต่มาเงื่อโลจีเพลขอนี้ชอบบ้านเนื้อจะเดเย็นเนี่ยเดโลจีเพลขอชอบบ้านเนื้อจะเพราะเนี่ยอีจูเพลมีจ้าเพลแล้วก็ชอบบ้านเนื้อขอนี้จะรอจะมาในเอลตามายุ่มเจลนาเดเย็นเนี่ยเดคือมีในเฮานะขอนี้เธอก็เนี่ยโยสึยาเดียวกันนะลูกไม่หัวปลายาวรออย่างเดียวแล้วขอเนี่ยถ้าก็บาลาเยี่ยชินในหัวชินน่ะยุ่มรัฐบาลปานในบาลาสิเสียงที่พะบาตอนไหนในบิยุ่มมาเดลเอเธอนะขอเนี่ยบาลาสิเสียงที่พะที่พะเธอนี่สิโลยุ่มยาแม่เดียเนี่ยเดน่ะเจอละเงี้ยบาสบริการแห่งละและคู่เธอยาเหล่าเนี่ยเฮียโยสึปมายางาเดลและโดลาเดน่ะขอเนี่ยถ้าก็บาลาเยี่ยชินในหัวเสียก็ดูน่ะขอเนี่ยที่เชียงที่พักที่พักเหรอมาพักยาไม่ได้เยี่ยเดเหรอก็เหรอก็ดูนะขอเนี่ยนี่เราทำมาป่าอยู่รู้ว่าชาวบ้านยาก็ดูงั้นเลยแล้วเยี่ยนี่เหรอก็พอในจันทร์แทนนะหันยาแม่เยี่ยนี่หรออยู่รู้ชาวบ้านยางั้นเลยรอถ้าก็ขายยาเนี่ยที่เชียงที่พักที่พักเธอมายาเดืออยู่ชาวบ้านยางั้นเลยแล้วทำมาป่าจะโลเลยนะงั้นเหรอก็พอในที่พบพระจักรเอกาดูเลยมา
อันดับแบ่งไงนะคนอิตาการคนละครึ่งแรงอะไรเนี่ยไทยช่วยไทยพัฒนาเธอบิยุมยามาเลยแอถากันช่วยไม่บิดออนไลน์ยามาเลยถากันเพื่อยางงาโลและทิปโปพยาหองาสิเดียเนียเดถึงมีแนวเหินนะคนเนี่ยถึงกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเด็กก็เกาะยามือเลยยี่นี่ทิปโปพยากาแอกาดาเนี่ยในบิชิบิกาเลเดียนารวยจนนายพายเดียเนียเดเออนั้นยุ่มาดังไปอย่างเมื่อเราคุยแล้วยังนี่เนี่ยทนเจอเนี่ยจะกาเอกาดานะในบิชิบิกาเดเฮก้าหนาวเนี่ยร้อยยังเนี่ยเราใช้ทิบยุ่มแล้วพนักหาดมา

thế na đó cha giấy thì bìm là nhưng chỉ ở ga vậy như này nhà thuận chưa ai giảm hơn là khó phở này bị na hạt đà để gì nhớ để cho anh na lũ ấy ở nhà na hạt cho đủ vậy nhà lo thế cái chỗ nào bà lão này na hạt là cho anh na lũ ấy có đủ thằng mà để gì nhớ để mà có bà này na hạt mà ấy lo Facebook bà này na hạt mà ấy để gì nhiều hả nhưng chỉ na khó nhà ngàn nè ai vô chờ mình nè thì họ nói cho đàm mà gì nhà lo nà li ai làm lo nà li chế lãng cơ nì để gì nhớ để thật ra nè sự ăn đồn bà làm là khôi ná khỏi nè hãy nó ná ăn đồn chết sĩ nghe nó cơ lao nè lo nhớ bà sắp lý can hẹn đá lại khua thôi cho mẹ đó ổn thả ở tờ lo cho mẹ đồ lửa ngà để giá ngà lô mà giá ngà lô lại lo gì nhớ ná giá ở tờ ná khỏi nè dư giá chân đá ngà mà giá ở tờ thì bố phát xa bố mò nà อาจจะรู้ยาจังด่างะเลยยาจักกะเอกะด่านอันเนบิสิบิกามาเย่เนี่ยถ้ามีเนี่ยรอยเนี่ยมันน่าหามาเดือที่อันน่าอะไรมาจีเนี่ยสิเลยน่าหามอจันยาเลยเลยน่าขอนี่แล้วเลยนี่งาอันน่ากะฮอปานเอโลอาจจะมีตอนน่ากะฮอปานเอโลมันก็น่าขอเนี่ยเฟซบุ๊กฮอปานเอขอนี่แล้วเลยเนี่ยเธอเนี่ยเงาช่องเลยเนี่ยน่าหาอันเลยเนี่ยไม่ได้เย่เนี่ยเดือฮึก้าในน่ะร้อยเนี่ยเธอรัฐบาลของปากกอที่เกาะแล้วพยากาเอกาด้านในญาติเย่เนี่ยอาเดือนายรัฐมนตรีกักเกาะร้อยเนี่ยไอ้เย่เนี่ยเหยียมเหยียมละคนน่ะล่ะเดี๋ยวละเงี้ยอันนั้นเช็คกูในแม่เย่เนี่ยเธอกักเกลืออันนั้นหนีเช่เงี้ยน่ะกรณีน่ะอาเดือนายรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลว่าปากกัดดูน่าขอเนี่ยล่ะเธอกะระบือมีของปานในชอชอรู้เอ๋ระบือมีของยาเลเกงานเดยิมทกาจอหลูง่ายเนี่ยเหรอน่าเดือนในยมเตียวปาก็ดูนะขอเนี่ยระบือมีของซุ่มเหมือกันเนี่ยเธออยากขอเล่นงาเนี่ยดังเบลกานะขอนี่เซี่ยงไฮ้และคูกาเดยเนี่ยเดยิงกาทิกานะขอเนี่ยเฉิงตูซุ่มกาทิกานะขอเนี่ยรอเนี่ยปักกิ่งและคูกางาเนี่ยรอช่วยมีของจุจุเอก็ดูงาแล้วเลยนี่ก็คำย่ออยู่มาจุดๆว่างานชอเทคโนโลยีแล้วคั่วงานแน่ยังนี้ถ้ามีแน่ยอดเดือไม้เหมืออายำหลักคั่วงานยุ่งหักเดือนนี้มันติดก็เถิดเดือนยาเรือนะล้อยอมยาพอปานะขอนี่ยังไงชอเล่เถิดก็เถิดยาเหมือหลักคั่วรอเย่ชูเดือนนี้ขอนี่เงอแล้วงานแท้เย่เนี่ยน่าอยู่ส่วนงานเกิดมาเลยยาชอไม่ของก็เมื่อล้อก็คำย่ออยู่มาจุดๆงานแล้วขอนี่ยาหอเล่เย่เนี่ยเดือนถ่ายไม่ของเลยอาชมีขอนแท้มีญาณในหือลามะลาญาณเนี่ยล้อเธอก็จะเกิดเนี่ยเดือดไทมีขอนละครอุ้มเลี้ยงผาและงานในเย็นนี้เธอมีเนี่ยล้ออินยุ่มเขมญาณละครนะอาเดือดในธรรมตีเอาปากก็ดูนะขอนเนี่ยล้ออินเนี่ยเธอก็ละเบื่อมีขอนล้อรัฐบาลปนชอล้วนเลยเกินเนี่ยบอดจ่าเลยอายามขอนนี่เงื้อและงานในนี้ชอชอตานในไม่หัวปากลาลาจาเนี่ยล้อยี่เนี่ยชนะญาภายแล้วไงเถี่ยเนี่ยล้ออาเดือดไทยมีของเขาเนี่ยล่ะบุญมีของเฮือเมื่อวานนี้เกินนะล้อยี่เนี่ยชอชอตาเรายอมย่าโขแม่ยี่เนี่ยที่น้องโขก็ดูนะขอเนี่ยงาเช็ดตีหัวเอาเลยแม่เดียเนี่ยเดียอาเดือดไทยมีของสองพาวปาขอนี่มีขานี่ล้อล่ะบุญมีของเลเล่จ้าหลุ่มแม่เนี่ยชอชอตาก็ดูแล้วล้อเลยยี่นี้ที่มีในเฮือก็เฮือปวดก็ดูนะขอเนี่ยอาเดือในธรรมเตียวปงงานในอย่างนี้มามันเนี่ยก็น่าอยู่มาดูเฮก้าเฮปออัดดังแบบว่าได้เยี่ยงเดียอายอในธรรมเตียอยากเกิดเล่าหนาลอยเยี่ยงในอนุทินชาญวีรกุลพอปาล้ออัดดังแบบปงงานในอยากเกิดเล่านะขอเนี่ยเธอการระบือมีขอนรัฐบาลปนเฉาะก้าอยากเล็กเกินเนี่ยอยากปอดจาเลี้ยเนี่ยอยากมีอาจีอยากจะเกิดเลี้ยลอยเยี่ยงอาเดือไทยมีขอนเนี่ยก็ต้องเฉาะแม่เฮก้าปอหนาลอยเยี่ยงเดมีเนี่ยเราเห็นมีน้องเราคุยนะเดือนนี้มันติดกันจนเนี่ยกำดาลุงอาเดแล้วเย็นเนี้ยจะกะเอกะด้านนั้นเนี่ยบิสิบิกะเลเดเย็นเนี้ยเดอายามพอนะขอนี่เหรออีดูดึงง่ายเย็นเนี้ยถึงมีเนี่ยเราอายามันจีมีน้าเราต่อชัดชิบยุ่มแล้วพนักหาดามาเดเย็นเนี้ยเดยุ่มก็พอเนี่ยบินหาดาต่อชาเหยื่อน้าเราต้องตายจ่ออาคาและงาเดที่ขอรวยนะฮะเบียดามา

Yo, go,

祖天都撒马拉别破拉天个夜幕满拉小鸡嘎肉里马草根个天

如苦一马拉特都米切拉一马他日那日他就努那日他呀他咋你有了努他日妈妈咋日出他咋你咋

哈巴姆子勒米亚普苏切昂子马个拉哈巴姆子勒米亚就从德昂子勒米亚人错觉

そばにはなどのずろびゃちゅまつろてどまたそばにはなどのたろみやえでばべびわ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเร่งแก้ปัญหาการปนเปื้อนมลพิษและคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกพร้อมเตรียมย้ายแหล่งผลิตน้ำดิบแห่งใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: องนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายเร่งแก้ปัญหาการปนเปื้อนมลพิษและคุณภาพน้ำในแม่น้ำกกพร้อมเตรียมย้ายแหล่งผลิตน้ำดิบแห่งใหม่เพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชนในเชียงราย
6: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำที่ฝ่ายแม่ลาวอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายพร้อมติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงและขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงรายเพื่อรองรับการใช้น้ำของประชาชนในระยะยาวโดยนายทรงศักดิ์กล่าวว่าจังหวัดเชียงรายกำลังเผชิญปัญหาสารโลหะหนักปนเปื้อนในแม่น้ำสายสำคัญโดยเฉพาะแม่น้ำกกซึ่งเป็นแม่น้ำข้ามพรมแดนจากประเทศเมียนมาและเป็นแหล่งน้ำดิบหลักในการผลิตน้ำประปาที่พบสารหนูเกินค่ามาตรฐานแม้ระบบผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคหรือกกพ.จะสามารถควบคุมคุณภาพน้ำได้ตามมาตรฐานและอย่างปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภคแต่รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจจึงเร่งเดินหน้าแก้ปัญหาระยะยาวโดยกปภ.เตรียมย้ายแหล่งผลิตน้ำดิบไปยังแม่น้ำลาวซึ่งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้เห็นชอบโครงการแล้วและจะเริ่มก่อสร้างสถานีผลิตน้ำแม่ลาวแห่งใหม่ปี2570คาดว่าจะแล้วเสร็จปี2572เพื่อขยายเขตการบริการน้ำประปาให้ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายอำเภอเวียงชัยและอำเภอแม่ลาวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านความสะอาดปลอดภัยและเสริมความมั่นคงระบบประปารองรับการขยายตัวของจังหวัดเชียงรายในอนาคตติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการจัดหางานหารือเมียนมาเร่งสอบปมเรียกเก็บค่าหัวคิวศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลเดินหน้าตรวจสอบทุกแห่งย้ำบริการต้องโปร่งใสตรวจสอบได้
7: นายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีรายงานการเรียกเก็บค่าหัวคิวหรือค่าดำเนินการเพิ่มเติมภายในศูนย์ออกเอกสารรับรองบุคคลหรือศูนย์ CI โดยไม่มีการออกใบเสร็จรับเงินซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนายจ้างและแรงงานที่เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมเชิญทูตแรงงานเมียนมาเข้าหารือรับทราบข้อร้องเรียนและมีหนังสือถึงสถานเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทยขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในศูนย์ CI ทุกแห่งรวมทั้งเตรียมนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การประชุมวิชาการไทยเมียนมาในวันที่21กรกฎาคมนี้เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมโดยมุ่งยกระดับการให้บริการให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทั้งนี้เดิมประเทศต้นทางได้แก่เมียนมาสปป.ลาวและกัมพูชาเคยเข้ามาดำเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานในประเทศไทยแต่ปัจจุบันมีเพียงเมียนมาที่ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาดำเนินการอำนวยความสะดวกให้แรงงานต่างด้าวของตนเองเพียงประเทศเดียวโดยกรมการจัดหางานมีหน้าที่กำกับดูแลความเรียบร้อยภายนอกศูนย์และอำนวยความสะดวกในภาพรวมนิตยาขุนสิมรายงาน
1: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาทจังหวัดสุรินทร์เผยสาเหตุรถบัสรับส่งนักเรียนพลิกตะแคงที่อำเภอปราสาทคนขับมีอาการชักก่อนรถเสียหลักรอตรวจ CT สมองล่าสุดรถบัสจากโรงเรียนปราสาทวิทยาคารมารับเด็กส่งกลับแล้ว
8: แพทย์หญิงชูหงมหันทัศนพงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปราสาทเปิดเผยความคืบหน้าเหตุรถบัสรับส่งนักเรียนพลิกตะแคงที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ว่าล่าสุดเด็กนักเรียนส่วนใหญ่ปลอดภัยจากการตรวจพบว่านักเรียนทั้งหมด51คนมี34คนไม่ได้รับบาดเจ็บมีเพียงอาการตกใจ16คนบาดเจ็บเล็กน้อยส่วนเด็กอีก1คนมีอาการปวดท้องแพทย์รับไว้สังเกตอาการขณะที่ครูทั้ง6คนปลอดภัยเบื้องต้นครูที่อยู่หน้ารถให้ข้อมูลว่าก่อนเกิดเหตุคนขับมีอาการชักเกร็งไม่รู้สึกตัวทำให้รถเสียหลักพลิกตะแคงด้านคนขับขณะนี้รู้สึกตัวแล้วแต่ยังจำเหตุการณ์ไม่ได้แพทย์อยู่ระหว่างส่งตรวจ CT สมองเพื่อหาสาเหตุของอาการชักล่าสุดได้ประสานรถบัสจากโรงเรียนประสาทวิทยาคารมารับนักเรียนทั้งหมดเดินทางกลับโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไป

0: โอบูดาจ้า
1: โอมิชอปเปอร์
0: มาซุงค่ะ
2: พบว่า
0: เนื้อซอง
3: อุดูธมา
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ดาวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
3: มั่งๆเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก่อ

0: วันนี้คนไทยทุกคนที่อายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ทุก2ปีที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงใช้บัตรประชาชนสังเกตสติ๊กเกอร์คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นหรือจองคิวได้ที่แอปเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคดูแลคนไทยห่างไกลจากภัยร้ายมะเร็งลำไส้ใหญ่30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
1: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งแรงหลีกว่าไกลในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

波和米达拉克兰西摩教徒靠压米里中幕后的就来当马尼吞着用靠压安瓦奈和摩一个曼德米宽里和摩一个幕的米达吞着等托来塞靠压奈米嘎坎西本那么滚龙那有กบไหนบ่ฮ้องหมอยิบตื้อเฮายามถึงคนมักมีหลงเกาะจังเป็นไรอยู่ผู้กัดแขนหลงเกาะจังเป็นไรอยู่ผู้จือเสียงลือหลังหลงเกาะจังเป็นไรอยู่ค่ะจังเป็นไรอยู่ค่ะ

ไหลตามออกไปนังอะไรมันมีดีเอ็นแห้งเฮาพร้อมกันอับพร้อมกันนั่นก็ยาวเส้นตามตาดีถึงยังหมายเฮานั้นหุ่นจึงหึงสร้างจึงหึงก็ยาวกำลังสุดมาเฮาถูกดีหอมกันในที่สุดแล้ว

มือสูงค่ะมือสูงพี่น้องผู้ยินถ่อมเฮาค่ะกูก็กูเกิลค่ะทบกันติเนอร์ตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก่งใหม่ AM 147 6 GHz ค่ะปืนปล่อยเสียงกูวันๆพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางนักกลางค่ำอยู่จอมเขายิ่งหมูขาวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก็อุ้ยเซพี่น้องเฮาเขาค่ะตอนดันในวันเมื่อในเฮาค่ะหุบทุบจอมกันก็ถึงมาเนอวันศุกร์ที่17เหลือนทน7 2เหงปลาย26ปีปุทธะ2เหง5ปากปลาย69ปีใต้2เหง1ปากปลาย20ปีก็จะ1เหง3ปากปลาย88คู่ในนั่นค่ะก็ได้เป็นเหลือน8เมื่อ3คำในวันเมื่อในในคณะฮบทบจำกันดีในสีอยู่จอมเขาผู้บุญเผาและผู้จัดรายการหมูขาวนุ้นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก่ออุ้ยแซ่พ่อแม่ปีๆน้องๆเขาเขาค่ะถอนไว้ตั้งเรดิโอออมลุ่ม AM 147 6 GHz ค่ะด้วยเลยตั้ง Facebook Live สวทเก้งใหม่ AM 147 6 GHz Follow ติดตามกันไล่ยังก็ด้วยไลฟ์ผ่านดัง TikTokแตงโม MKN ในนั่นค่ะในก็ถอมไรตีไรตั้งจอมกันมันก็ว่าจ่องมันเจอดีฮกปล่อยเสียงอันปืนปล่อยเสียงเมื่อตั้งขึ้นกลางคำกลางขึ้นนั่นน่ะเหมือนกันค่ะจอมหยอกจอมหยอกเลี้ยหนูตีมันตั้งไหนตั้งกลางคำตั้งวันอ่ะเนาะอยู่ก้มกันใน1วัน2คราวค่ะพี่น้องเขากลางไหน10ถึง11โมงเข้ายามเมืองไทยเพราะว่าพี่น้องเขาอยู่ดั้งจึงเมืองไหลก็เข้ายามก็ตีเปลี่ยนไปหลากหลายจอมหนังจึงเมืองนั่นแล้วก็10โมงถึง11โมงกลางคำว่าเป็นเมืองเขาก็จะเป็น9โมงกึ่งถึง10โมงกึ่งเนี่ยค่ะข่าวเงาฝากตัวผักความอยู่ลีกินมันเมื่อตั้งเฮือนเนี่ยก็ยังตึกหับสูงปันอยู่ข่าวเงาหลายรองหลายอันค่ะเนาะตอนดันในวันเมื่อในเตียวอ่อนเอาข่าวเงาฟิงฟ้าราศีอ่อนตั้งก่อนค่ะเอามาฝากตัวจุดถึงปอมเมปีปีน้องๆเขาฮาเลงยินถ่อมจอมกันอ่อนตั้งในก่อนในนั่นค่ะอ๋อข่าวเงาฟิงฟ้าราศีตอนดันในวันเมื่อในนั่นตั้งปอดของจึงไทยในก็จะมีฝนตกลงมาหูปากมัน 40% ในปืนตีกำนำเตตกตั้งเจตวันแม่ฮองสอนเก้งใหม่เก้งไฮเมืองตากพะเยาเมืองน่านพิษณุโลกเพชรบูรณ์ค่ะยกกว่าพอเด็ดด้วยกะตั้งเจตวันตั้งนานนั่นหลายๆปืนตีฝนก็ติดตกน้ำบางตีก็ติดตกเอบางตีจะเจออันอยู่จอมตาพวยสันร้อยนี่ก็หลุดเลยฟังไว้น้ำหวยน้ำน้องต้นไม้ล่มกุ่นเต็งในคาลินหยุดดินกุ่นลินปังเจ็มเจ้ในหลุดเลยฟังกันไว้เตเต้ในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาค่ะอันนี้ก็เคยเอามาฝากตัวจุดถึงพี่น้องเขาย้อนไปว่ามันเป็นข้าวฝนไหนนั่นค่ะก็เดี๋ยวเลยว่ามันเฮ็ดเธอลองเพศสภาวะจะจังเกิดขึ้นมาอะไรเอามาได้เป็นเพศนำเพศพื้นเพศไพ่ไหนนั่นค่ะเนาะนี่ก็มีลองตั้งเจ้าหนังไหนฝากฟังไว้ปันกูก็ให้ฟังกันไว้ตั้งเมืองไต้และเมืองห่มตุ่มไหลปืนตีก็หลุดเลยฟังกันไว้เจ้าให้เจ้าสนเจ้าหน้าเขาพี่น้องเขาข่าววันก้นเมืองเขาเขากูตีนี่ก็มันเป็นข้าวฝนฟังไว้ย่อก็ตัวสัตว์อันจังมีกล้องจือจังมาครบติดตามเขามาในเฮือนเขาค่ะอย่าไปไหวโมมังเฮ็ดลองมดเสือเซนใส่อยู่ตาสิฝากตัวนทุกถึงกันเยือนบัวเที่ยงรองหนึ่งป้อจำเขาหวานสามารถในเพื่อนกันพิวพิวปัดปัดวานเผื่อมึงมันในคันเฮือนเผื่อเฮือนมันจิ้มเจ้าในเยือนบัวในหวานซ้ำเหลือในเป็นกติอ่อนกันไปเฮ็ดไฮเฮ็ดศูนย์เฮ็ดหน้ากันในนั่นค่ะก็อย่าลืมพิวพิวปัดปัดเยือนบัวมันเป็นข้าวฝนสิกูจังมีงูอ่ะตัวสัตว์อันมีกล้องเขามาอยู่จอมเพิ่นเยอันเฮาค่ะปล่อยไว้หกห้ำจึมเจ้าหนังในจอมไหนนั่นค่ะอ๋อพี่น้องเฮาเขาค่ะก็ฝากตัวจุดถึงกันเจ้าหนังไหนค่ะอ๋อเอาค่ะเยอะก็แทงรองหนึ่งในคาเตเอามาฝากตัวจุดถึงพี่น้องเฮาเขาแทงติมีรองอีสังลาในนั่นค่ะเนาะติมีรองอีสังลาในนั่นก็เพราะว่าติมาตุ้ยนั่นในถึงย้ำพองตะเหลียวนั่นในนั่นค่ะก็ใครให้พี่น้องเฮาเขานั้นยังตึกฟังกันไว้รองตะเหลียวเปิ้นปักตากวาดล่างเพียวมวยเป็ดลองก้นเฮียงการยันเมืองอันอ่ำฉุกแมนจำหนังปักเปิงใบมีเฮียก่อเฮียดให้ก่อการให้ต่อเปิ้นลาดลองตั้งขอความอ่ำลีต่อเปิ้นหิมนาการก้นไทยเฮ็ดจึมเจอหนังไหนนั่นมีเจ้าหน้าที่เขาลุงกดจัดกดทัดด้วยกูวันไหนนั่นค่ะเอามาได้เป็นจอมเสียงขายตั้งขายห้าเอามาได้เป็นจอมเสียงแก๊สคนหกแก๊สกับในตีนแก๊สกับในมือห้าไว้หางไม่เคืองทุกมุนตาพองจำเจ้าในค่ะยกก็จอมกาดจอมเศร้าจำเจ้าในตีลงปืนตีกับหลายๆปืนตีหรือเซนั่นก็ยังตีมีป้าเกี่ยวก็ไปลองเฮี้ยงการเหตุการณ์อ่ำเมียนองตีเมียนตั้งจำหนังเลยกว่ายืนเซียนสายหมายไว้จอมหนังผ่ายกระทรวงแรงงานผ่ายเหตุการณ์สถานการงานเขายกก็นายจ้างอ่ำเมียนก็มั่นจำเจ้าในกว่าปืนก็ตีย่อเอาตามตั้งผิดกว่าจอมหนังปักเปิงหมายมีในนั่นค่ะมีแทงรองหนึ่งมือว่าในแต่มีจุ่มมีคนก็หนึ่งในนั่นค่ะว่ามีกลตาคนใจคนใจก่อนหนึ่งเนี่ยค่ะตั้งสันซ้ายเนี่ยค่ะตั้งเมโจจำได้ไหมคะเนาะก็มีเอามาเสเนี่ยนั่นค่ะกว่าจอดปันไม้อยู่จอมนาห้องเฮิร์นเปิลคนพี่น้องคนเมืองคนไทยเขาเนี่ยนั่นค่ะโยก็มีลองมอกันเนี่ยค่ะเปิลก็ถามมาเอามาอย่างจอมเจ้าในเอามาก็เอามามาอยู่จอมเจ้าในสุดที่สุกสักเองล่ะเนี่ยก็อังเอามีดเทมาหลอกเงินเปิลจำเจ้าในเจ้าหน้าที่เขาก็เลยโฮมมือกันตั้งเจ้าหน้าที่สันซ้ายเจ้าหน้าที่
ตั้งเมโจเจดอนเก้งใหม่นั่นเนี่ยก็อ่อนกันกว่าตียอบเลยมันจ้าเย้าเนี่ยนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะลงตั้งอันนี้นั่นก็เดี๋ยวเลยว่าภายซื้อปืนจันจังเฮาเนี่ยค่ะก้นก็เหลียวก็กอดจังให้แล้วใครอยู่หยาบคันเจอมาดิ๊กๆเย้าเนี่ยอันนี้เคยย้อนฝากฟังไว้ปันจะซื้ออันปอมไปพี่น้องเขาเนี่ยนั่นค่ะเนาะอันอย่าไปเฮ็ดพีดในนั้นค่ะลองตั้งเชื่อในเยอะก็อย่าไปกว่าเฮ็ดลองการให้จ้าจึงไหนยันเบื่อว่ามันตีจังเฮ็ดให้อาเปิ่นจันจ้างเขาเลยตีจังสืบลืบเข้าขาออกเมืองเทียงไปซื้อหรือมีจุ้มหนึ่งจุ้มสองจุ้มที่เปิ่นหังเฮียนตอนแต่ที่ลืบปอกมือขึ้นตั้งเฮือนนั่นอยู่ในนั้นค่ะเนาะลองตั้งเชื่อในก็ฝากฟังไว้ปันค่ะก็นั้นและมีก้นใจก็หนึ่งนั่นค่ะออกพี่น้องเขาขี่รถเครื่องไอออนมามันกว่านั่นขนาดน้องเปิ่นกว่าตีนยอบเยอะก็การรัดขอความถึงใส่ขาวานก้นเมืองในปืนตีสันนามิงสันทรายเจดอนเก้งใหม่ค่ะนั่นค่ะนะปืนก็ว่าอย่าไปเอามามาอยู่จอมเฮินจอมเย่เขาเฉิมเจ้าไหนแน่นมันใจกว่าผมใครป้อเจอสีนี่นั่นค่ะลองตั้งเจ้าหน้าเจ้าหน้าที่ปืนกว่าตีหยอบมันใจไหลนี่นั่นค่ะเป็นก้นในปืนตีตั้งป่าบงเนี่ยค่ะตั้งหนองหานสันทรายเจดอนเก้งใหม่ปืนก็ตีหยอบสีครึ่งปองให้สั่งกว่าตองถามเยอะกว่าตี

ตามค่ะเฮ็ดนาการอันทิ้งซิมไว้ปันดาคนไทยเฮ็ดกล้วยเฮาซ้ํากว่าหิมเปิ้นเฮ็ดในนั้นค่ะก็เหมือนหนังเปิดร้านตั้งขายเฮ็ดแก๊สคนโฮว่าอํานั้นก็เอาชื่อคนไทยมาออกหน้าปันเหมือนหนังเป็นโนมินีจําซื่อในก็ผิดปักเปิงหมายมีค่ะข้อที่4ซ้ํานะคะเฮ็ดอํานั้นก็เจอวัดไว้พื้นลึกลงปองจึงอันปอมมันเฮ็ดไว้อันปอมเจอตื้อวัดไว้อันปอมอันอําใจลวงปองจึงเขาเฮ็ดปันเป็นตั้งการนั่นในนั่นค่ะข้อที่5เฮ็ดผิดปักเปิงหมายมีอันมีตามตั้งผิดตกขอกเตเอา3ปีขึ้นเนื้อเฮ็ดผิดอมู่อันลุ่มแตบตัตราจังปันตามให้ตกขอกเตเอา3ปีขึ้นเนื้อเหมือนหนังอมู่ยาเมากรรมว่าลักโจรว่าอมู่เฮ็ดหายปืนว่าจิ้มเจ้าในค่ะเลยว่าคนแห่งการเนี่ยมันเฮ็ดผิดสิลองๆนั่นค่ะนะเนาะเดี๋ยวก็ข้อที่6ซ้ำอ่อนโหสั่งก้นปันแห้งเฮาตังก็เฮ็ดตั้งผิดในข้อที่1และข้อที่5อันลาดมาซะนั่นอําก้าก้นก็เฮ็ดมันกวยเป็นก้นออกข้อสั่งเป็นผู้อ่อนโหเป็นก้นหาการปันอํานั้นก็จ่อยก้นต่างก็เฮ็ดผิดนั่งหาคออันลัดมาเจ้านั่นเสียคอมีตามตั้งผิดเหมือนกันไทยเขาออกเปิงเหมือในเสียสังว่าผิดเฮ็ดผิดว่าจำเจ้าในเสียคอจังย่ายอบเสียส่งออกมือมึงขึ้นมึงในไหวกับตัวเฮาอ่ำนั้นก็ส่งมือมึงอันแห่งการอยู่กำลืนสุดนั่นมือเขามาเหตุการณ์ในเมืองไทยขึ้นอ่ำนั้นก็อันห้องว่าลึบออกมือมึงนั่นขนาดเนาะในนั้นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะก็นั้นแลสั่งเผเหตุการณ์ไว้อยู่ในจึงหนังหื้อเตอําญาลืบนะส่งตัวเมื่อขึ้นนั่นอย่าไปอยู่ผิดปักเปิงอย่าเหตุการณ์ผิดปักเปิงอย่าเหตุผิดปักเปิงในเมืองไทยเสคอในเคยย้อนฝากฟังไว้ปันปอแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาให้ฟังกันไว้ในนั้นค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะมันก็ว่าบ่หํามีการสิอีได้อยู่ไว้ในขวางหลายๆจังเป็นหังขล่าเนี่ยมันก็อ่ําเป็นสังหรือเสียว่าเจ้าหน้าที่เปิ้นมาสวกมากดแจดกดทัดลองวัดลองไว้เฮาค่ะเฮาก็เตยญาตามตั้งผิดลุยลองตั้งอ่ํามีวัดไว้สิมาอยู่เซาถังตั้งเมืองเปิ้นในนั้นค่ะอันนี้ก็ฝากฟังไว้ปันป้อแม่ปีๆน้องๆเขาเฮารับฮู้กันเดี๋ยวก็เฮาหมออยู่หมอกินกันเสกําอย่าไปเฮ็ดผิดอย่าไปหังล่าๆแต่เหลียวในเปิ้นจานจังเฮาค่ะเนี่ยนี่ค่ะเนาะตอนดาพี่น้องแห่งการเนี่ยเมืองนี่อัลโลเพราะว่ามีกฎตีมันกล้วยอันเงามันกล้วยก็อันมาจอมตั้งหลังก็มีน้ำหลายเตะในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะอันนี้ก็ฝากฟังไว้ปันกันจอมในนั่นค่ะเยอะก็ยังตึงมีเที่ยงเนี่ยค่ะเมื่อวันที่14เดือนธันวาคม72แห่งปลาย26นั่นก็เจ้าหน้าที่ปลิกไทยกดทัดจีนยอบไรกล้าตั้งกวนอันลักเขาเมืองห่มตุ๋มลักเขาเมืองไทยรวยพิษปักเปิงใหม่มีเศร้าก็คนต่อส่งมัน3ก้อเป็นคนไทย1ก้อและคนเมืองห่มตุ๋ม2ก้อตีให้หมายราคา16ค่ะ17ตั้งเขาเอิ่งลำไส้วังน้อยเจตอนพระนครศรีอยุธยาเนี่ยนั่นค่ะออกคนต่อส่งคนเมืองห่มตุ๋มนั่นก็เลยรับจ้างที่ตีในน่ะคนไทยเสกรายการจ้าง1ก้อละ 1,500 บาทค่ะและอันเป็นคนเมืองห่มตุ๋มหลักหลอมของเมืองนั่นซ้ำเลยจ่ายปันกากาตีในน่ะ1ก้อละ 15,000 15,000 บาทต่อถึง 20,000 บาท1ก้อนะคะต่อ1ก้อในนั่นค่ะเลยก็เป็นรองเฮ็ดผิดปักเปิงหมายมีในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก้นเมืองห่มตุ่มอันลักเขาเมืองม้าและก้นต่อสูงอันถูกตีนยอบนั่นก็ฝ่ายตั้งเจ้าหน้าที่ภูมิปุนพรเขานั่นเตะเฮ็ดสร้างกว่าจำหนังหมายมีอันเปิ้นมีไว้นั่นจังหนังไหนค่ะอ๋อพี่น้องเขาเนี่ยก็เป็นข่าวเงาแทงหนึ่งรองเอามาฝากไว้ปันป้อแม่ปีๆน้องๆเขาฟังกันไว้ในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะหรือเขาจะชมได้เพียงความหมันหดถูกใจกันก่อนค่ะ

อ๋อค่ะปอแม่พี่ๆน้องๆเขาค่ะปอลัดคือลองวัดลงไว้ในพี่น้องเขาได้มีข้อธรรมนําเนี่ยแห้งฟุ้งก็ขึ้นอินเกียดอกนี่ตั้นขึ้นกมหัวในค่ะนะไม่สุ่มค่าเมื่อในอําไรถ่อมปีเหย่าค่ะมามาเหมากค่ะมาเหมากค่ะจังหือแน่ย้อนสั่งแลเขาเฮ็ดปันวัดย้อนสั่งแลเขาเฮ็ดปันวัดลูกอ่อนเฮียนค่ะย้อนบ่สั่งง่ายๆพี่น้องเขาการได้ขึ้นเฮียนทางเมืองจึงไทยนั่นไหนเตเลมีหมายกับตูเพราะว่าลูกอ่อนเฮาค่ะมีหมายกับตูมีวัดไว้อีสังในนั่นในซึ่งในห้องเฮียนนั้นเพราะว่าเปิ้นติดตอบลิกมาในมันหลู่ไล่ฝนเตเลเตรียมเรียกว่าจื้อน้องยิงน้องอุ่นน้องขวัญน้องลาวน้องเลินลูกยิงหักของเปี้ยงเฮาก็ได้มันไปมีวัดไว้อีหยังมันมีหลักฐานในหยังเฮ้เปิ้นก็ออกปันเหล็กจี้เหล็กจี้อันอยู่ในห้องเฮียนตอนตาเตตอบลีกแลสอบออนไลน์เนี่ยมันติง่ายเพราะว่ามีหมายกับตัวอีสังในเนี่ยมันอ่ำจังสอบไรค่ะและเปิ้นออกปันไว้เหล็กจี้เหล็กจี้ตัวจีอังกฤษในห้องเฮียนออกอันในเย้าตั้งออกมาดั้งน้องของดิฉันอะไรมันก็อ่ำใจไรเย้าค่ะมันเป็นตอนตาวัดไว้ล้วนอันอยู่ในห้องเฮียนตอนตาเตตอบลีกขึ้นจั่นห้าตอบลีกลองในพึกน้ำกัดล้วนห้าเจมจึงหนังนั้นค่ะอ๋อก็เลยพอถามมาออกเลขเจี้ยวในจ่องซ้ำเตจังอ้นเป็น10ปีจ่องจังเฮ็ดเป็นว่าสัญชาติไทยไหลหลานะอยู่ดีก็เป็นปอเป็นแม่และลักฐานลูกหลานอันเฮาคามีนั่นเถียงกำนึงค่ะกบในลองตั้งอันนี้อ่ำมีคอตอบปันให้แจ้งเรื่องว่าเตไลวัดไว้10ปีอะเตไลอีชัง5ในในมันอยู่ที่วัดไว้ก็เป็นปอเป็นแม่ลูกหลานนั่นเถียงกำนึงค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะย่อก็มังก็ก็ว่าตัวคามาอยู่เมืองไทย20ปีไปย่อคัดตําอ่ำจังย้อนสัญชาติไหลเหมือนกันค่ะมังก็มาอยู่เป็น 4-50 ปีเจ้าหนังนั้นสิย้อนเปิดสังละอ่ำย้อนอะไรก็เปิดว่าลักฐานอ่ำเป้งป้อเข้ามาเมืองไทยเลยลองตั้งอันที่มันอ่ำเขาตะลาหวังจอมหนังปึงอันเปิ้นตั้งว่างไว้นั่นก็เป็นปอเป็นแม่ซ้ำเป็นเจ้าคือต่างอันนั้นก็เขามีไว้วัดไว้ตั้งเมืองหลายอันเจ้าหนังไหนมันเต็มมีคอยย่ำมันแทงกอบนั่นแหละสังเสือว่าใครหูแจ้งแรงเกี่ยวก็ไปลองวัดไว้เขาค้านั่นในมีวัดไว้เฮ็ดดีอำเภอตีลุ่มเจเวงตีเหลือกว่าต้องถามตีลุ่มเจเวงเจ้าหน้าที่เปิ้นตีนั่นเปิ้นตีปันขอตอบเฮาพี่น้องเขานั่นเต็มทวนๆกว่าเอาปรับไม้ต้องเอาพื้นลึกอำนั้นก็ไม้ไว้ในฟงพี่น้องเขาว่าเขาหลู่หลักฐานอีสังทองและเขาในเฮ็ดผิดอีหยังเขาหลู่เลยแกลิดปัญหาจึงหือเจ็มจึงในมามันจังไงเป็นคักเป็นตอนกว่าสังเกตว่าอันเปิ้นลานมาไอ้นั่นก็เฮ็ดเพิ่นไล่ว่าก็กลมไล่อยู่เฮออันพี่นางนั่นลานมาว่ามันไล่ว่าก็กดตาดิไล่ว่าเนี่ยมันเหมือนกันค่ะเคสนึงแหละเคสนึงก้อนนึงแหละก้อนนึงก้อนนั่นแหละอย่าไปเอาลองแตกนึงทางก้นถังก็ให้มาแตกนึงที่เฮาค่ะเลยลองตั้งมันอ่ําเหมือนกันปืนเฮาค่ะนั่นในค่ะเนาะกอบนั้นในพี่น้องเขาก็หลุดเลยเอาหลักฐานเฮาค่ะนั่นกว่าในบัญชนติเฮามันตื้อเข้มหรือเสเปิ้นในนั่นค่ะเกี่ยวกับเลยลองว่าแห่งการยันเมืองในมาเกิดลุงเมืองไทยในเพราะเป็นแห่งการยันเมืองในเปิ้นปันเกิดเมืองไทยว่าต้องใจค่ะในค่ะอันในเปิ้นกว่ายืนพื้นลิกต่างย้อนกันในลุ่มสภานั่นก็ว่าอเมนมีคนไทยกลุ่มหนึ่งในค่ะเนาะกลุ่มไทยไม่ทนในนั่นค่ะกว่ายืนเฮ็ดพื้นลิกให้กว่ายืนว่าอําปันแห่งการมาหิมนาการคนไทยอําปันลูกหลานเขามาเกิดเมืองไทยก็เปิ้ว่าเขามาหิมเฮียก็มาเฮ็ดลองผิดปักเบิงใหม่มีนู่นนี่นั่นแค่เลยวัดไว้คนไทยนําหนักข้ออ้างอันที่เปิ้นติรัดมาซะนั่นในค่ะเนาะเฮียก็มาอันก็ติเมียนเตอยู่นั่นแหละเฮาก็ใครให้รู้เฮาค่ะไหลลีไหลเป็นเฮก็วนมาพอมาเกิดเมืองไทยเดี๋ยวเลยไปไทยสิมเจ้าหนังไหนกุ้ยกาต้องตั้งเจ้าไหนเปิ้นกอลาดว่าอ่ำปันแห่งการยันเมืองนั่นในปืนยืนต่างย้อนไว้กุ้ยอ่ำไปมีคอมัดไม้อ่ำไปมีคอมักไม้คอมัดไม้ว่าตีลืบมือกอบนั้นเลยย้ำไปเป็นรองอันเตมันไหนนั่นค่ะย้ำไปมีปักปึงอันหามไว้กุ้ยกาว่าเปิ้นก็ยืนกว่าเปิ้นก็เอาข้อมูลหลักฐานอ้างอิงว่าตั้งต่างซึ่งเมืองในเหมือนหนังตั้งเมืองสิงคโปร์จิมเจ้าไหนเปิ้นหัวแห่งการต้วงเปิ้นให้ปอกมือเกิดลูกที่เฮิร์นเขาจิมเจ้าไหนกุ้ยกาตั้งในจ่องเดเปลี่ยนไรอ่ำเปลี่ยนไรจ่องเปิ้นเดเฮฮามไรอ่ำนั่นก็จ่องเปิ้นเดยึดเอาข้อตกลงอันเปิ้นย้อนกว่านั่นไรในซึ่งจ่องเกิดมาถ่อมย่อก็ถ่อมได้ข่าวเงากันเทียงกำนึงในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาลองตั้งเจ้าไหนอย่าไปเอาคนเข้าล้อกันในเฮ็ดเฮาเฮาค่ะอยู่หยาบคันเจอย่อก็เป็นลองขี้เงาเงาไปวนไปเจอหยาบกินอ่ำหวานนั่นอ่ำลับอันเก่าปัดดองในเก่าเตะเฮ็ดหือล่ะจิมเจ้าไหนค่ะเนาะก็นั่นแหละถ่อมข่าวเฮาเป็นลองข่าวอันดีอย่าไปข่าวอันพังปัวมันสิอิดในนั่นค่ะมันเดือดจังมาเฮ็ดให้เฮาค่ะตกเจอลู่เจอตัวกว่าจึงนั่นค่ะอ๋อฝากไว้ปันพ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาจึงหนังไหนค่ะก็ไม่เฮาค่ะกว่าถ่อมได้เพ่งความมันถูกใจกันอีรอดก่อนค่ะเนาะเฮากว่าหรือใจกันกว่าในค่ะเนาะก็มาติลาดกว่านักๆหนาๆนะพี่น้องเขาที่วนกวังกันจ้อมกันเที่ยงเย้าในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะถ่อมได้เพ่งความมันถูกใจกันกว่าค่ะถ่อมด้วยเพลงความหวานหูถูกเจอจอมกันก่อนค่ะพี่น้องเฮาเขา
มื่อในซ้ำเป็นวันศุกร์ค่ะเนาะมื้อว่าในเพิ่นเป็นก้นกามดีกันพองเพิ่นตื้อถี่กันพองเนาะพี่น้องเขาค่ะเพิ่นตื้อถี่กันพองนะคะคั่นได้พิจารณามันผิดติผิดตังมันอิดออดเกค่ะเนาะสั่งนั้นแต่ค่าเนี่ยอื้อนะที่เป็นเทหลวงว่าในธรรมะเนี่ยนะกุ้ยกะว่ามันไปถึงขาวเฮาปล่อยมันไว้ให้ก่อนทําได้เพียงความเหมาแล้วขาวอีกอันนึงค่ะใจหนอฟ้าห้องไว้ค่ะ

ค่ะพี่น้องเฮาเข้าค่ะอยู่จ้ำกันในตอนการห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ AM 147 6 GHz จ้ำกันดีห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 147 6 GHz ฐานหน้าเกาะกับสืบที่3สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3เจดอนเก้งใหม่นะคะครอบคลุมตั้ง8เจดอนปอดของจึงไทยในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเข้าค่ะวัดหมายเลข8เมื่อเร็วจ่องลงทะเบียนซิมเลยค่ะหมายเลข8จ่องลงทะเบียนซิมเลยค่ะอันนี้พี่น้องเขาเป็นล่อเป็นต่างดาวถาวรจ่องใจค่ะป้อมีปรับคำเมืองพาสปอร์ตอ่ะมันลงไรนะพี่น้องเขาจำกับยืนตัวค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะไหลก้นย้อนจ่องถามอีกหนึ่งค่ะไหลก้นไหลโผเจ้าโผเป็นก้นไทยมีลูกจ้อมกัน2ก็ลูกชายก็ใหญ่ไหล14ปีและทางไทยสามารถออกเอกสารอะไรหมายถึงตัวภัยค่ะหมายถึงก็เลยในออกคุณกัญญาคะต้องถามมาในแล้วเพราะอะไรโผเป็นคนไทยมีลูกจอมกัน2ก็ลูกอ่อนแต่ไรวัดไว้ไทยจอมก็เป็นโปทั้ง2ก็กุ้ยกะว่าจะถามรองลูกอ่อนฮะจะถามรองก็เป็นเมลวนเขาฮะในอันนี้ถามมาทางกําคะลูกอ่อนไปบ่งเจอที่เตมานะเพราะอะไรโผเป็นคนไทยอํานั้นก็เลยโผเมก็เลยก็นึงเป็นวัดไว้ไทยลูกอ่อนเกิดมาก็แต่ไรเจือคือไทยค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะเออสุดถามจังไหนหรอว่าสุดถามจังนั้นว่าเหมือนสุดถามตันตาลูกอ่อนซุเว่ว่าลูกอ่อนก็ใหญ่เลย14ปีเอาตั้งไทยได้ออกเป็นเอกสารนี่หังให้ในเฮาก็กวงอ่ะเออเป็นถามตอนตาเพ้อในนั่นน่ะเนาะเอาค่ะเพราะว่าถามตอนตาแม่ในนั่น1เฮาหลู่เลยจดทะเบียนสมรสกันไหนค่ะเฮามีไว้วัดไว้อีสังลูกเป็นคนไทยหมดใจเอาค่ะเฮาซ้ําใจไว้วัดไว้อีสังเป็นวัด10ปี5เป็นวัดพาสปอร์ต5จําจังหนังไหนคะอ๋อพี่น้องเขาค่ะเพราะเขาค่ะมีไว้วัดไว้4อันๆเพราะว่าเป็นพาสปอร์ตพี่น้องเขาได้เลยก็ย้อนไว้หนังสือรับรองความโสดย่อก็กับจดทะเบียนกันทั้งโผทั้งเมก็เป็นโผที่ได้จ่ายภาษีย้อนหลังปันย่อก็ที่ได้มีเงินเลือนน้ําตอนดาได้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมไรจ่องได้โอนสัญชาติจ้องกันไรมันสิมีขั้นตอนมันหลายอันก็กับบ่เป็นก็เป็นเมก็เป็นเมลูกอ่อนนั่นน่ะเป็นวัด10ปีวัดต่างอันไหนนั่นน่ะเปลี่ยนพาสปอร์ตสีไอเล่มสีเขียวสุราซากลูกสูเกิดเลย14ปีเมื่อนั้นวัดพาสปอร์ตสีเขียวไปมีค่ะพี่น้องเขาพี่น้องเขาหรือเลยตัวกันว่าวัดไหวพี่น้องเขาเป็นยังดูเลยก็เป็นวัดไหวซีจีสีไอสุดเลยกว่าเฮ็ดพาสปอร์ตเมืองมานมาเป็นปรับสีเหลืองเป็นปรับสีเหลืองสุดเลยกับจดทะเบียนกับลงว่าย้อนใบรับรองความสูตรแล้วก็จดทะเบียนสมรสกันเป็นโพเป็นเมกันเฮ็ดไหนคะอ๋อเพราะว่าเฮ็ดนั้นเหย่าในจึงมีลูกจ้อมกันในเป็นก็ติดตรวจดีเอ็นเอก็เป็นเมเฮ็ดยังเฮ็ดก็เป็นก็ไปอยู่ตั้งเบื้องจึงไทยอย่าไปเหตุการณ์ทางคณะก็เป็นแม่หรือเหตุการณ์ทางค่ะหรือแล้วไปกินก็เป็นโผย้อนบ่ว่าโผเป็นคนไทยเอากับป้อจดทะเบียนกันติเลยบีเงินนําหรือเงินเลือนนําตนดาติเรื่องเมและเรื่องลูกเรื่องล่างไรนี่นั่นค่ะบ่สู่เหตุการณ์อันไหนผิดปักเปิงไว้มีนะเออจังนั้นคะนี่เปิ้นก็ได้เอาจ้อมหนังเปิงมั่นนั่นค่ะเนาะป้อเหย่าก็เฮาก็ยืนจ่ายภาษีกันกูปีเฮ็ดไหนค่ะก็เป็นโผนะจ่ายภาษีบันกูปีเจ็มจังหนังในเซจ่องไดหางเฮียนอย่าไปเฮ็ดผิดว่าเปิงไว้พี่ก็ย้อนโอนสัญชาติไล่ในนั้นค่ะว่าเป็นผู้หญิงได้ง่ายว่าเป็นคนใจมีเมเป็นคนไทยเฮก็โอนสัญชาติจอมเมอําไลค่ะพี่น้องเขาอันนี้ป้องเจ้าเนาะง่ายๆว่าเป็นผู้หญิงมีโผไทยโอนสัญชาติจอมโผมีลูกล่างจอมกันเนี่ยโอนสัญชาติเป็นคนไทยเฮ็ดจอมหนังปักเปิงจ่ายภาษีเต็มทนไล่ก็ให้กับว่าเป็นผู้ใจเป็นคนแห่งการยันเมืองมีเมเป็นคนไทยในซึ่งอําโอนสัญชาติไล่ค่ะอันนี้ป้องใจเซกัมค่ะเนาะมาฝากตอนถึงพี่น้องเขาเจ้าหนังไหนค่ะยุ่มยามาเมื่อได้เป็นลองลีตอนแต่พี่น้องเขาหลายก็หลายก้นเต้ๆค่ะอ๋อเขาจะย้อนผัดย้านพอแม่ปีน้องๆเขามือกว่าก่อนเนี่ยค่ะพี่น้องเขาค่ะจงขึ้นมาพบมาทบจำกันแทงในตอนการเขาค่ะที่ในย้อนสู้ปานกูก็ให้อยู่ลีกลางยานเพ่เข็นมักมีเงินคำกันกูก็กูก้นค่ะมอนค่ะเหมือนสุงค่ะ

0: ครับข่าวมาข่าวมาแล้วไปฟังข่าวครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงสาธารณสุขสร้างความร่วมมือไทยจีนพัฒนาเทคโนโลยีรักษามะเร็งด้วยอนุภาคไอออนหนักยกระดับเทคโนโลยีการแพทย์ไทยสู่การเป็น Medical Hub ด้านมะเร็งอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
6: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
5: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
7: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
2: กระทรวงสาธารณสุขสร้างความร่วมมือไทยจีนพัฒนาเทคโนโลยีรักษามะเร็งด้วยอนุภาคไอออนหนักยกระดับเทคโนโลยีการแพทย์ไทยสู่การเป็น Medical Hub ด้านมะเร็ง
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าโดยความร่วมมือด้านการบำบัดรักษาด้วยอนุภาคไอออนหนักระหว่างสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กับบริษัท CAS Ion Medical Technology จำกัดหรือ CATCHIM สาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์บำบัดรักษาด้วยอนุภาคไอออนหนักพร้อมจัดทำกรอบแนวคิดด้านเทคนิคควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงการสร้างความร่วมมือด้านนโยบายและอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับระบบบริการสุขภาพของประเทศอย่างยั่งยืนบันทึกความเข้าใจฉบับนี้เป็นการวางรากฐานสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีการรักษามะเร็งด้วยอนุภาคไอออนหนักของประเทศไทยโดยอาศัยองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญจากแคชชิมซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอนุภาคไอออนหนักทางการแพทย์และช่วยยกระดับศักยภาพการรักษาโรคมะเร็งของไทยเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงและผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการแพทย์ด้านโรคมะเร็งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคตนฤมลอุดมพรรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชัยภูมิเดินหน้าขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านย้ำเพิ่มทุนลดภาระประชาชนเสริมความเข้มแข็งชุมชน
9: นางสุขสมรวยวรรธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้ลงพื้นที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเพื่อติดตามผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองพร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากประชาชน โดยนางสุขสมรวยได้กล่าวว่ารัฐบาลเดินหน้าดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งมาตรการลดภาระค่าครองชีพการส่งเสริมสภาพคล่องให้ชุมชนโดยเตรียมดำเนินมาตรการลดภาระค่าไฟฟ้าเหลือหน่วยละ3บาทสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน200หน่วยแรกพร้อมทั้งแยกมิเตอร์ไฟฟ้าภายในครัวเรือนออกจากไฟฟ้าสาธารณะเพื่อความเป็นธรรมขณะเดียวกันยังเร่งขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านผ่านโครงการไทยช่วยไทยดอกเบี้ยคนละครึ่งพลัสสนับสนุนงบประมาณ SML และการเพิ่มกองทุนหมู่บ้านสีเขียวแห่งละ1ล้านบาทเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนลดภาระดอกเบี้ยและต่อยอดการประกอบอาชีพของประชาชนนอกจากนี้รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับการผลักดันกองทุนหมู่บ้านให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยมุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ยุติธรรมและนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนศาสตร์ว่องการดีสวทชัยภูมิรายงาน
2: กรมส่งเสริมการเรียนรู้ขับเคลื่อนระบบโดสมาร์ทไกด์ซิสเต็มยกระดับการแนะแนวและให้คำปรึกษามุ่งสร้างโอกาสการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
10: นางเกศทิพย์สุภาวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจคณะจัดทำคู่มือการใช้งานระบบโดสมาร์ทไกด์ซิสเต็มสำหรับการติดตามและประเมินผลผู้รับบริการศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษาของกรมส่งเสริมการเรียนรู้พร้อมกล่าวว่าการแนะแนวเป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสทางการศึกษาภายใต้แนวคิด Lifestyle Dance การแนะแนวชีวิตเพื่อเติมเต็มความฝันโดยมุ่งให้ผู้เรียนได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเข้าถึงผู้เรียนการวิเคราะห์ศักยภาพและพหุปัญญาจนถึงการออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลพร้อมเน้นย้ำให้ครูทำหน้าที่เป็นผู้สังเกตรับฟังและประสานความช่วยเหลือกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตอย่างรวดเร็วเมื่อพบผู้เรียนมีภาวะเสี่ยงโดยใช้การสื่อสารเชิงบวกและการรับฟังด้วยความเข้าใจเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางใจแก่ผู้เรียนทั้งนี้ระบบโดนสมาร์ทไกด์ซิสเต็มจะเป็นฐานข้อมูลกลางด้านการแนะแนวและให้คำปรึกษาของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศรองรับการบันทึกข้อมูลผู้รับบริการการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบช่วยลดความซับซ้อนในการจัดเก็บข้อมูลจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถทั้งทรงเป็นพระราชนิดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ขึ้นในวันที่11มกราคมพุทธศักราช2522ณพระที่นั่งอภรณ์สถานพระราชวังดุสิตในพระราชพิธีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกันบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติตามประเพณีไทยแต่โบราณซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเริ่มศึกษาที่โรงเรียนราชินีในระดับอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรดาในระดับอุดมศึกษาทรงศึกษาระดับปริญญาตรีใน2สาขาในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของไทย2แห่งคือปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2และปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโดยทรงสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาทรงปฏิบัติพระองค์เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปรวมถึงกิจกรรมต่างๆทั้งทางด้านกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์และอื่นๆอาทิทรงเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54พุทธศักราช2541ทรงเข้าร่วมแสดงในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวาระโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55พุทธศักราช2542ในปีเดียวกันพระองค์ได้เสด็จไปศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทากาบนรัฐนิวยอร์กซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยกลุ่มไอวิลีกอันมีชื่อเสียงของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีจากนั้นทรงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์และทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยพระอัจฉริยภาพและผลแห่งความภาคเพียรทำให้ทรงสำเร็จการศึกษาทั้งดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยพร้อมกันในปี2548จากนั้นทรงเข้ารับราชการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักอัยการสูงสุดสู่รองอัยการจังหวัดและอัยการจังหวัดระหว่างทรงปฏิบัติราชการด้วยพระวิริยะอุตสาหะได้ทรงริเริ่มโครงการกำลังใจเมื่อปี2550
เน้นการให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังหญิงและผู้ต้องขังที่ตั้งครรภ์ในเรือนจำทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ์การให้การฝึกอบรมการให้บริการทางการแพทย์ตลอดจนการฟื้นฟูจิตใจจนได้รับความสนใจจากนานาประเทศต่อมาทรงโอนย้ายมาดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียตั้งแต่วันที่10มกราคมพุทธศักราช2555สู่เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มได้แก่สาธารณรัฐออสเตรียประเทศสโลวาเกียประเทศสโลวีเนียก่อนทรงกลับมารับตำแหน่งอัยการจังหวัดสู่อัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดไม่เพียงทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจในหน้าที่ราชการแต่เพียงเท่านั้นหากทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจด้านอื่นๆเพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ได้แก่ทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยในการสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนมาร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากภัยธรรมชาติที่รุนแรงและมูลนิธิณภาในพระดำริที่เน้นช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกลุ่มผู้ได้โอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับทางกฎหมายและด้านสังคมทั้งการพระราชทานทุนการศึกษาสำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อปริญญามหาบัณฑิตด้านกฎหมายณคอเนลลอสคูลมหาวิทยาลัยคอเนลประเทศสหรัฐอเมริกาโดยทรงจัดตั้งทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายซึ่งรับสมัครเพื่อคัดเลือกจากผู้ที่จบปริญญาบัณฑิตด้านกฎหมายและสอบไล่ได้เนติบัณฑิตของเนติบัณฑิตยสภาตามเงื่อนไขที่ทุนดังกล่าวกำหนดไว้เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาได้นำความรู้มาแก้ไขปัญหาของประเทศที่ต้องอาศัยกฎหมายเป็นเครื่องมือด้วยพระปรีชาสามารถและพระจริยวัตรอันงดงามทรงผลให้หลายองค์กรต่างทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลต่างๆเช่นกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติสำนักงานภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อสตรีด้านหลักนิติธรรมประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล Medal of Recognition ในฐานะที่ทรงมีบทบาทสำคัญในระดับนานาชาติเมื่อพระราชบิดาเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีทรงได้รับพระราชทานน้ำพระมหาสังฆ์ใบมะตูมทรงเจิมแล้วพระราชทานพระสุพรรณบัตรเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีวงศ์และเหรียญรัตนาภรณ์รอสิทธิ์ชั้นที่1ต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลโทหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการภาคสองสำนักงานอัยการสูงสุดทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวรรภรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพยศเป็นพลเอกหญิงต่อมาในวันที่12กุมภาพันธ์2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่

และนายทหารพิเศษประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์พุทธศักราช2545ร้อยโทหญิงและนายทหารพิเศษประจำกองพันทหารม้าที่29รักษาพระองค์พุทธศักราช2551ร้อยเอกหญิงพุทธศักราช2561พลตรีหญิงและนายทหารพิเศษประจำกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์พุทธศักราช2562พลโทหญิงพุทธศักราช2564พลเอกหญิงและทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์

ด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงสนิทสนมรักใคร่กับทูลกระหม่อมพ่อมากไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชธิดาที่รู้พระทัยทูลกระหม่อมพ่อที่สุดแต่ยังเป็นความภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่อเพราะทรงถอดแบบในเรื่องความองอาจเข้มแข็งและพระจริยวัตรงดงามน่าชื่นชมเป็นที่รักใคร่อย่างยิ่งของประชาชนชาวไทยภายหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่10เมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ได้ทรงสถาปนาพระฐานดรศักดิ์และเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาในวันที่28กรกฎาคม2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรม

ภายในโดยมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ที่ทรงปฏิบัติพระกิจกรรมด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาแต่รัชกาลก่อนสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระและทรงรับเป็นพระธุระในการส่วนพระองค์ให้ดำเนินลู่ล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยนอกจากนั้นได้ทรงปฏิบัติพระกิจกรรมในด้านสาธารณกุศลมาเป็นเวลานานผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งทรงรับเป็นประธานกรรมการทรงรับปฏิบัติงานที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กอีกทั้งทรงปฏิบัติพระกิจกรรมในด้านกฎหมายซึ่งทรงพระปรีชาสามารถเป็นอย่างยิ่งทรงรับราชการในตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังนับว่าทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมควรที่จะสถาปนาพระเกียรติยศให้สูงขึ้นตามแบบอย่างโบราณราชประเพณีจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีขึ้นเป็นเจ้าฟ้าตามกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดากับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตน์ราชวราภรณ์ความรักความผูกพันระหว่างทูลกระหม่อมพ่อและพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เป็นที่ประจักษ์ชัดมาตลอดทรงรักและทนุถนอมพระราชธิดาพระองค์แรกอย่างที่สุดสมเด็จพระยุพราชในฐานะพระราชบิดาของพระราชกุมารีน้อยทรงเป็นพระราชบิดาที่รักใคร่พระราชบุตรีเป็นที่ยิ่งแม้เมื่อทรงเหน็ดเหนื่อยจากพระราชภาระทั้งหลายเมื่อทรงกลับมาถึงพระที่นั่งอภรณ์สถานได้ทรงอุ้มชูพระราชธิดาน้อยทรงมีพระพักแช่มชื่นเบิกบานมิได้ทรงเหน็ดเหนื่อยทรงเข็นรถพระที่นั่งเล็กๆของพระราชธิดาไปตามสนามหญ้าซึ่งความรักอย่างลึกซึ้งที่ทรงมีต่อพระราชกุมารีนี้ได้เห็นประจักษ์กันทั่วไปเมื่อครั้งหนึ่งทรงพาพระราชธิดาออกงานที่มีผู้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสหนึ่งทรงจัดให้พระราชธิดาประทับข้างๆเพื่อทอดพระเนตรผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทซึ่งแต่งกายด้วยเสื้อผ้าอาภรณ์สีสันต่างๆน่าจะเป็นที่สนใจของทารกแต่หาเป็นเช่นนั้นไม่พระราชธิดาทรงดิ้นรนจะไปหาพระราชบิดาอยู่ตลอดเวลาจนต้องทรงอุ้มมาวางไว้ในพระเพลาพระราชธิดาจึงทรงหยุดและประทับนิ่งเฉยอยู่ในพระเพลาทรงแลดูผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระราชบิดาด้วยสายพระเนตรอันสดใสบางครั้งก็ทรงแหงนพระพักขึ้นจ้องดูพระราชบิดาอย่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสาซึ่งเป็นภาพที่น่าชื่นใจยิ่งและแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพระราชธิดาทรงติดพระราชบิดาเพียงใดดังนี้ก็ประจักษ์กันแล้วว่าแม้จะทรงเคร่งขรึมเฉียบขาดแต่กับพระราชกุมารีน้อยแล้วก็ทรงละมุนละไมอ่อนโยนจนพระราชกุมารีรักเท่าเทียมพระราชมารดาแม้จะทรงมีพระราชกิจมากจนมิอาจพระราชทานเวลาแก่พระราชธิดาได้เต็มที่เมื่อมีผู้กราบบังคมทูลถามว่าในฐานะพระราชบิดาทรงมีวิธีเลี้ยงดูพระราชธิดาองค์แรกอย่างไรทรงมีพระราชดำรัสตอบว่าก็รู้สึกว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอย่างไรแต่ตอนหลังก็ดูจากที่ตัวเองเป็นลูกมาแล้วก็พ่อแม่ทำอย่างไรก็พยายามเอาความรู้สึกอันนั้นมาใส่
ก็จากประสบการณ์และจากคำที่พ่อแม่สั่งสอนมาว่าควรจะเลี้ยงลูกอย่างไรก็ถ่ายทอดมาว่าพ่อแม่มีความรู้สึกยังไงจากประสบการณ์ที่ได้ในฐานะเป็นเด็กว่าเป็นเด็กมีความรู้สึกอย่างไรพี่เลี้ยงคนไหนปฏิบัติถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือมีวิธีต่างๆอย่างไรแล้วดูจากลูกคนอื่นและดูจากลูกของตัวเองสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงถือเป็นความภาคภูมิใจของทูลกระหม่อมพ่ออย่างแท้จริงไม่เพียงจะทรงเป็นพระราชวงศ์รุ่นใหม่ที่เป็นแบบอย่างในทุกด้านโดยเฉพาะในเรื่องความกตัญญูความเสียสละและการทุ่มเทพระองค์เพื่อทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองยังทรงมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคมไทยโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงและเด็กให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขขณะเดียวกันทรงได้รับการยอมรับจากวงการระบบงานยุติธรรมโลกในฐานะเจ้าหญิงนักกฎหมายผู้ทรงมุ่งมั่นผลักดันส่งเสริมสิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขของสังคมและประเทศชาติโดยทรงได้รับการทูลถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาจากสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติพร้อมเดินสายเป็นตัวแทนประเทศไทยขึ้นกล่าวปาฐกถาบนเวทีใหญ่ๆระดับโลกการเลี้ยงลูกนั้นคงไม่ต้องพูดถึงว่าเป็นอย่างไรขอให้ดูที่ผลงานก็แล้วกันพระราชดำรัสดังกล่าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคงพอสะท้อนได้ดีถึงความภูมิใจที่ทรงมีต่อพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยช่วยแบ่งเบาพระราชภาระได้เป็นอันมากโดยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงปฏิบัติงานสร้างสรรค์ประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกประการสมกับที่ทรงได้รับการยกย่องเป็นเจ้าหญิงแห่งปวงชนชาวไทย

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ราจะสืบสานสาและต่อยอดและบำเพ็ญดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาจักรตลอดไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดัจจ
2: ์โอ้ไม่เชื่อเ
1: ปิดสุนค่า
2: พบว่า
1: เนื้อซอง
3: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 一种梦莫给豆沙给那王子台豆提油啊到这杯说到这了露说豆沙弄到杯海内梦
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ่นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ่นก็ตึงคึกคักกันคุเตื้อ
3: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ่นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบะข้องบะเต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะเฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะเฮือเปิ่นรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
8: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก็โ
9: อชอบใจถอนเงียบป้าถอดสุดเช่งเด็กเก๋ขอมอเราย่อจะก็มอคอยอยู่เก๋จอชีสิทธิบัตรทองย่อจอสิทธิ์เส้นตัวก็รู้เก๋เดี๋ยวจอจะก็มอ 我只要懒得搞土猫了，搞莫在有豆仔一包年了八个，土零猫我倒是清。有问到这路途到在车科摩尼后，สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตอีจอกเป้ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองใส่ด่วนอีเป้เป้ศูนย์สปสชเขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเป้ออยีจีเป้จีจี
1: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชื่อไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมดเก๋เป้าดูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาทรงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชื่อไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุต้องศูนย์ชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

0: เหี่ยวซงอีจ่องหน้าจึกตีนิงจังสวดเล่ามานดอกนัวกูมเบาหญ้าเสงห่างซงซาจอกอังจอนดูสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสงแจ้งใหม่ตวนจืออีจ่องหน้าจึกตีนิงจังสวดเล่าวันเด้งนัวจะยุดถอยอีจ่องหน้าจึกตีนิงจังสวดเล่ากูเม็งกังลูใช้ห่างกังลูนงยอดซูฮูเพจ Facebook มาถอกดไม่ปังกดไลค์กดแชร์อีแหล่งอีแชร์ปู้ซัวเพจสวท AM อีเชงเปล่าปัวชังเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตมากูอัดช่องดาวจะไม่สวดเลยกูไม่ปังเชิงกลางสู่ต้องจัวฮาลุมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่อ๋อเอนูนัวเจกูกูหวังฮัจยาสหตาไม่สวดเลยยูลุงจูกูย่ออัวพงยืดเถาปีมองจูจัวเถาเศร้ามาอ้วนได้นัวเจกูยศช่างเต่าจัวไม่สวดเลยเต่าเป้าหตานูนัวเจกูจัวเกลูชัวจัวไม่สวดเลยเต่าหนอเสืออ๋อย่อฮัตตาเล่งตือมั่วสูเฉ่งแจ้งกลางจือนัวรอไม่ดาวสุต้องมองสุนชาเม่วิโยฮาตากุชยอดจวนดักสุต้องจัวหล่อเจยัวจือมัวเล่งตือลูใจไม่เลยสุต้องเจกูกูช่างเต่าจัวไม่สวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวไอจวนจือหนัวเจไปสวดเล่ามองกล่องกี้หล่อใจอ้วกีจวนจือมอง
1: ไอจานุโยโลเน่งโยตู้ไอ

0: ลอตู
1: ้ส่วนสนัวเจกุยมัวเปล้าสู้เฮากีคือจอหนุกจื้อปัวเต่าต้วนทัวเต่าประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจอหลุดถังซัวไปสวดเล่าเต่าเป้ามามั่วเป็นสื่อคือยัวชวนสวดเต่าจื้อเลยนู้ติเก่ายังลูกยังลินโดชงออเซงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วนัวมงเถ่าลูกชื่อเฮาเจ้าเต็งเซิงจู้มงอสู้เฮากีที่อียอยอส่วนเดาเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th สู้เฮากีที่อ้อยอนดอกตูแอปเป๋าตังสู้เฮากีที่เปย์ยอนดอกตูแอปทางรัฐสู้เฮากีที่เปล่ายอนดอกหน่วยรับลงทะเบียนชื่อขอเชิญยอนดอกลูกธนาคารกรุงไทยธนาคารธกสธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมาจอต้นเองคือผ่านเกณฑ์มั่วอ้อปังเปาอวกีปังเปาที่อียอดจอต้นเองกู้คือเย่งมวดแหล่งดาวปัสสดิการแห่งรัฐเรายอหตาผ่านเกณฑ์มามั่วเป็นสื่อคือยัวซื้อเต่ายอดส่วนนุติอีลู่หยีลินดูชงออเซงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วมงหัวปังเปาที่อ้อยอปังเปาคือหยกหัวเต่าไหลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยอดส่วนหลือหนัวเอมัวเป็นสื่อยัวซื้อเต่ายอดส่วนนุติอีลูกเก่าลินดูชงออเซงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วหนัวมงหัวยอฮาตาเล้งตือกูจื้อผ่านคุณสมบัติดอกลูกโครงการยอดสัวยงออเซงจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วหนัวมั่วเป็นสื่อกือยัวยื่นทอทบทวนสิทธิ์จื้อเลยนุติเก่าช่างโจนุติไปเจ้าอี้ลูกยังลินโดยงออเซงจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วหนัวเจกูกูจะรู้ทางค่าจั่วไปสวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวเอส่วนสุดหนัวเจไปสวดเล่าจากกลางมงกงกีรอใส่อ้วกีเต่า

giờ cho đã thì lệnh yang vu ca giờ cho đã băng lo chẳng lệnh

ला तो आना तो नहीं लो तो नहीं चुन चाहो।

江永腾啊咋手高是耳朵轮子靠江啊走

娘的主哎啦，娘的大爷大啦，脸有点有啦，陪你也等着买睫毛呀，你老不高大啦，你得念吧。

把头啊弄走，到时候人弄街。用那么些么压力么？

0: 寂寞独我从了站着几多弟兄站着那些子哎天气我把你几对我现在不包了都搞不嘛一弄哎问出了一下兄弟搞不你那些来送死天气我把你站着几多弟兄站着那些搞哎咋啦也学几年中文天气我把你我现在不包了都搞不哎我问出了一下兄弟搞不你那些来送老爹吧来弄工作也在哪也去做茶到农的终点把后边还都在哪也在国闹所有自己梦
1: อีจงน่ะจะกูที่นึงจังสวดเล่ารู้สึกเหยียดตังเล่าเจ้กูว่าจังดาวจะไม่สวดเล่ากูไม่ปังชังกลางสู่ต้องจัวฮัลโลมงดอกลูกเสียงแจ้งใหม่ฮะไม่กูลุนทุกูย่ออวพงยืดเถาปีลูกจัวเถาเศร้ารู้สึกเหยียดตังเล่าเจ้กูยัวเศร้าสู่ต้องจัวใช้จ่าเลยหนัวหลอกซื้อไปเลยมังจอดกลางโลซึนซึดลัวจัวเถารู้สึกเหยียดจื้อเต็งจู่เจ้าเต็งฮะเก่าช่างเต็งจู่เก่าหยีเต็งย่อจัวชัวชัวนูเอนูนัวเจียวสาวสู่ต้องจัวใช้จ่าเล็งหนัวหลอกซื้อท้อจัวกว่าไม่ชัวชัวเล็งชัวตูจวนซื้อจู่กินนอกกลางย่อรงย่อรงสวดเล่า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยการเจรจาเปิดด่านค้าขายสัตว์น้ำกับประเทศมาเลเซียคืบหน้าคาดจะเปิดการค้าได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนนี
2: ้ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเรกใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน

0: ุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
2: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยความคืบหน้าการเจรจาเปิดด่านค้าขายสัตว์น้ำกับประเทศมาเลเซียคาดการจะเปิดการค้าได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนนี้
3: นายวัชระพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหากรณีการควบคุมการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยและมาเลเซียที่ต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้ว่านางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงได้หารือกับทางการมาเลเซียแล้วโดยมีทิศทางที่ดีที่ไทยและมาเลเซียจะกลับมาเปิดการค้าได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนนี้โดยทั้งสองฝ่ายได้มีข้อตกลงที่จะร่วมกันส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบด่านและกระบวนการผลิตของทั้งสองฝ่ายระหว่างวันที่21ถึง23กรกฎาคมนี้หากขั้นตอนการตรวจประเมินเสร็จสิ้นและไม่พบปัญหาจะสามารถเปิดด่านค้าขายสัตว์น้ำได้อย่างเสรีภายในกรอบระยะเวลา30วันตามเป้าหมายที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เคยได้บรรลุข้อตกลงความร่วมมือกับทางการมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาสำหรับข้อกังวลของกลุ่มผู้เลี้ยงปลากระพงและสัตว์น้ำอื่นๆเกี่ยวกับการลักลอบนำเข้าหรือสินค้าด้อยคุณภาพเข้ามาสวมสิทธิ์หลังจากมีการเปิดการค้าเสรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรยืนยันว่ามาตรการหลักจะใช้การตรวจคุณภาพอย่างเข้มงวดหากพบสินค้าไม่ได้มาตรฐานจะไม่รับอนุญาตให้นำเข้าโดยเด็ดขาดจึงเชื่อมั่นว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรไทยอย่างแน่นอนชาวนันท์มาลีรายงาน
2: กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเร่งผลักดันการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานรัฐเพื่อขยายโอกาสการมีงานทำอย่างเท่าเทียมล่าสุดจ้างงานคนพิการไปแล้วร้อยละ 40.50 พร้อมตั้งเป้าจ้างเพิ่มเป็นร้อยละ 50ภายในปีหน้าน
4: างสาวสนธยาบุญยภูสิทธิ์อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าผลักดันการจ้างงานคนพิการเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐและสถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายเปิดโอกาสให้คนพิการมีงานทำมีรายได้มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนโดยในปี2569นี้ตั้งเป้าการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานรัฐไว้ที่ร้อยละ40พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับ6หน่วยงานภาครัฐและสำนักงานกพร.ขับเคลื่อนการจ้างงานตามกฎหมายควบคู่กับการพัฒนาสภาพแวดล้อมตามหลักการ Universal Design และเชื่อมโยงฐานข้อมูลเพื่อส่งเสริมอาชีพให้ตรงกับศักยภาพของคนพิการทั้งนี้ผลดำเนินการล่าสุดณเดือนกรกฎาคม2569พบว่าหน่วยงานรัฐมีอัตราการจ้างงานคนพิการเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40.50 จากร้อยละ30ในปีก่อนและตั้งเป้าผลักดันให้เพิ่มเป็นอย่างน้อยร้อยละ50ภายในปีหน้านิตยาขุนสิมรายงาน
2: สสส.ร่วมกับมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติชูนวัตกรรมลดความเหลื่อมล้ำสุขภาพจาก5โครงการนำร่องดันโซเชียลอิมแพคพาร์ทเนอร์ชิพขยายผลทั่วประเทศ
5: นายแพทย์พงษ์เทพวงศ์วัชรไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กล่าวว่าการสร้างเสริมสุขภาพและลดความเหลื่อมล้ำไม่สามารถพึ่งพางบประมาณภาครัฐเพียงอย่างเดียวจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาควิชาการผ่านกลไกการลงทุนเพื่อผลลัพธ์หรือ Pay for Success ซึ่งจากการดำเนินโครงการนำร่อง5โครงการต้นแบบได้แก่ iCapดูแลพัฒนาการเด็กปฐมวัยครูนางฟ้าพัฒนาสุขภาพจิตเยาวชน LD Ramati Body พัฒนาเด็กที่มีภาวะบกพร่องการเรียนรู้ DMVHSC พัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยเบาหวานและเยือนเย็นพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยระยะท้ายของชีวิตใช้งบประมาณราว183ล้านบาทต่อปีแต่สามารถสร้างคุณค่าทางสังคมได้ถึง 1,660 ล้านบาทต่อปีหรือให้ผลตอบแทนทางสังคมเฉลี่ยสูงถึง9เท่าจึงเดินหน้าผลักดัน5โครงการนำร่องขยายผลทั่วประเทศนฤมลอุดมพรรายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
6: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์เ
1: บิร์ซุนค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
4: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่พอหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: 30บาทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง30บาทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053276068ในวันและเวลาราชการ

小花不好花啊，阿么子啊？你莫花你啥莫啊？阿婆，李师母都知道话，别老我啊！阿婆李师母不加工我么样啊？他只买啊，索托只买，别好倒啊！มันก็จะคือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าโดยจ้างงานที่นี่คือสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ไงกรมประชาสัมพันธ์ของงานเอารายการนี้สงวนด้วยมองประเทศเนี่ยคือชมโมควันยีเจมัวแต่ควันด้วยไงที่มองเราประเทศยีโมควันยีคือสามโมงนาทีเนี่ยควันยีคือนาเนี่ยเสด็จเนี่ยนั่นตัวอย่างงานที่นี่ถ้าวิทยุว่าไงมือจะมาโดยจะมาเบอร์ไว้ระบบเนี่ยคือระบบ AM นะอับายครึ่งความถี่ก็คือที่ตู้ลิฮาชิสุวัตโตยันตุลังอาทิตาวระบบไลฟ์ก็คือFacebook ยิปเพลงก็คือสวทเชียงใหม่งา AM 1476กิโลเฮิรตซ์เลยไลฟ์จังงาเอารายการลิซุงก็คือไงเนี่ยก็คือชมมุขวันยีคือเจมูติควาดูที่มูลองมันยังไงยีมุขวันยีสามโมนาทีเนี่ยควันยีคือนาเนี่ยสติยินเรียนตัวใจชงงาอาทิตย์นี้ชาวคณะมาที่ชาวเฮงไงนั่นก็จะมาปีใหม่ไงอาทิตย์สื่อจึงเชื่อว่าไงมุสลิยากรมอุตุนิยมวิทยาเธอเหนื่อยแต่เพราะว่ากดยิ่งสูงไงแต่งยิ่งสุดมาเจนเตอร์ฝรั่งไงเมื่อสังงบัญญัติไงวอดแทมหนองบ้างไงบางพื้นที่เนี่ยคือเมื่อห้าเลี้ยงบางอย่างคืออาทิตย์เนี่ยอย่าเล่าว่าเช่นไงก็คือจิกาตุ้มบางอย่างคือเมื่อห้าคือเลี้ยงไงปีขว้าเมื่อห้าตะกึ่มมันริมแม่คือวัวฟ้าเสียงหมดดับเลยชาวไงมาคือจำมงไงกรุงตุนิยมวิทยาบ้างไงเอาผ่านเหนือแล้วพวกมันก็มาเคยไงมาเคยเนี่ยคือพื้นที่เฝ้าระวังไงที่จามุจอมไงเอาผ่านเหนือไปเหอที่เชียงรายไงพะเยาจังหวัดน่านไงที่เนี่ยคือจังหวัดแพร่ลำปางลำพูนไงจังหวัดตากนี่คือจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาคือพื้นที่ว่าอธิเมชมาไงมาคือที่เนี่ยฝาละจามุบ้างไงบ่มหาคือขึ้นเรียบ้างไงภาคอีสานมาคือจังหวัดเลยไงหนองบัวลำพูนไงที่เนี่ยคืออุดรธานีไงอันนี้จังหวัดบึงกาไงสกลนครไงที่นี่คือจังหวัดนครพนมอันนี้คือจังหวัดหนองคายไงที่ติดกันก็คือมาคือพื้นที่กว่าอาทิวจิวจอมไงอาวจิวจวัดเดจอมไงที่นี่คืออันจะคือเรียกมาคือนี่คือกว่าวัวบ่หอดีอาวจิวบ้านจัสุงไงอันนี้จะวัวลูกคุณมีจัสุคืออันที่นี่คือฝาละจำหมอบริษัทไงมันจะคือเจ้าที่ฝรั่งไงอันที่บ้านก็คือบางพื้นที่ก็คือเหมือนเขาเรียกมาอย่างเดียวลิซเปอร์เซ็นต์เรียกว่าเช่นไงที่การตัวเบี้ยคือเนี่ยคือเมื่อเช้ามาจุดมาคือเงาเมื่อกว่าคือเนี่ยใช่หรืออาจจะคือหาตัวเนี่ยเรียกว่าไง

tự nhiên mà số lao dùng cho bao nhiêu mà cái cổng mà nó cho à thì liên quan nó à y khảo thì sẽ mà xả đồ là cái nghèo y bỏ mà ngã hơi xả đồ là mà ngã thì nhiên số lao chi cho số lao dùng cho bao nhiêu ít mà cái nhà cổng mà nó cho sướng nghèo nhà cổng mà đồ bơm mà bao nhiêu mà cái matra thì ngõ sai nhà hết xử lý sai nhà hết xử lý bơm mà cái nghèo mà cái số lao cá khoa mà ngã à thì liên quan số lao chi lý cho mà số lao dùng cho mà ngõ thưa vợ, ít khảo ít đồ, mang ra sẽ xả đồ này, mang ra sẽ qua à, ít khi xả những số lát thì ít mà mang ra, thì ít bỏ, ít khảo được gì ngay, được gì luôn ngay. Vì thằng bác khi nhà họ có quan phí đó bằng ngay, không biết à, không biết nhà họ thì không biết được ngay, à thì nhà họ phải mất tiền, tiền bảo hiểm của ngay, mang ra sẽ họ có ngay, không biết được ngay. À thì bây giờ mình nhà chồng ngay, à mà thì chỉ phải chăm họ thay vì nợ ngay mà họ cùng mà nó cho ngay, mà cho đằng ngay nữa, sau qua ít khi mà xả nhà họ à mang ngã sĩ tao tao sĩ chuyện mang ngã số ra sĩ bị chém mang ngõ số ra dù chưa bao giờ mà hờ cùng mà đã xoang ngã à thì bây giờ như bữa thôi ngã à mà thì liệu phải giờ bao giờ bộ thì thổ chạy năng ngã mà chưa bộ thì sổ thảm năng ngã bữa thôi bao giờ 1599 ngàn mà hờ sải đuột ngã sở năng ngàn tâm luật hành trang ngã à thì bây giờ bộ sụt sụt phe ngã à bộ sẽ có bằng cái khoa mà thì liệu à phải giờ bao giờ âm minh nào ngã qua bộ à con thế sả mà đúng ngõ qua mà khai khai mà ngã à thì qua ý khảo ý đồ à nhà cô lo mà ngã hờ khoa thì แต่ตัวนี้ฟิบูวาโลยังมังอ่ะสุดยอดชีริจังมาสุดยอดจุจังมังงานมาถ่ายเยงงานมาพยายามไปคือกลุ่มมาช่วยงานมาจิมาแต่เช่นตัวอย่างงานจิมาที่เชียงโง่ไม่อยากคือที่ยากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยคือนาทบัวคือกว่าชิสุงอ่ะอันนี้คือกลุ่มนามัยของญาติมาเช่นตัวพลังอ่ะเมื่อสั่งมาคือยากคือเป็นหัวยังมาคือนาทบัวเอ็งก็มองไม่คือไข้เลือดออกไงคือเหตุตรงมันนะอามุสัมฮาลิซงโง่ไม่อยากคือไงแห่ธรรมนาคือขึ้นยาเหนือสูงยาหงอนนาสูงยาพังงาอาทิบังชกงามากุดีมาความเชื่อพลังงานสักความสมิตาคืองาเจ้าปู่ควาตวะหงอนอาทิเนี่ยคือบิชิมสุริชิมหงวงอาวันนัดตามไปฮักคือมาคือสักความเป็นว่าคืออาทิเนี่ยความจริงอาทิเนี่ยเที่ยวหุ่นกันแล้วก็จะงงปัญญากว่ามึงฮาลีขันย่างมึงไปคือถือซื้อผึกฟาร์มว่าแก๊กฟาร์มว่าอาจจะตีละมังงาทมาชิงพังกุ้ยไปคืออาจจะแต่ชุดเนี่ยไปคือหงอนมาครับไปคือแห่ธรรมนาเนี่ยฟุ่มฟุ่มก็ไปคือจับปลาไปคือหุ่อาคือมีงานจุดเปลี่ยนของเหตุผลมั้งอ่ะอาที่เป็นมาคืออามาเฮียมาคนเดียวอามาเฮียมาที่แท้เฉลี่ยงอ่ะอาที่ยังว่าโวจามาดมังอ่ะจามากูดมากูมาเงียบขวานุยิสิความประสาทว่าคือยิ่งแก่สุขจริงอ่ะอาจารย์นุยิ่งแก่มาจิ้มมาเย็บเหรออาจารย์เบี้ยมาเปลี่ยนเหรออาชีพดีมาตานี่จากเออมันก็ใช่ว่าไอ้ฟุ่มเฟือยแบบหัวทอดจามีเหรอเวลาช่วยเหรอเหรออีชินน้ำมาอีชิวความเกลี้ยงงานมันยากที่มันเจนที่ฟลามุฮัลลิสแบบหัวจามาดูมากันยังเหรอแต่ที่จานี่หัวดูบ้างอ่ะที่แบบมันยังไงใช่แล้วก็ว่าจะขอน้อน้อยาจังหวัดตาดว่าจะส่งไงเอาลิซูมกว่าคือดีฟลายงานมาเลยก็ดีจังอ่ะมันก็มาคือเที่ยวมุชิมะมันก็คือแต่ชิฟุบะคือก็ดีฟลายงานที่มันอ่ะอธิบายไงเอาแต่คนแรกนั่นไงเฉพาะงาเอาเฉพาะถ้าวิทยุให้นานาจะสูงไงอะไรสวดติสุระคือข้อความงาเอาเฉพาะบรรยากาศมันเกิดจากลิสุงตัวมาคือมาสามมามุบะคือนายนิฟลายไงมันเกิดจากเนี่ยมันจะเฉพาะมันเกิดจากด้วยนิมุขวันนี้สามวันที่จะฟลอชงานก็คือที่มันเกิดจากเนี่ยคือมันจะเฉพาะงาแต่ในบรรยากาศชุบมุขวันนี้จิมัวที่ดวงงา

mogua rapa kanya nga mogua sija nchi pura nga maka awa shoko ya tili bashi nga ya kati fula nga awa shoko mogua te fula so ati nga shura mogua ra yila wanyi so fula so bo shoko no no no imu sira po jasura ke bumbu nga ati nga nga tamari shoko awa shoko nga tata ma pi ma nga ati suta jinsha nga tiga tuwa nga manya nga la ma tosu ma susu jangka ma sik nga เดี๋ยวภาษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติธรรมะทีแนะนำกับธรรมะที่แจ้งเตือนอยู่ช่างอ่ะเอามาสากลุ่มมิชาชีแบบมังโง่เป็นยังไงเอาเวลาโทฟลาเอาเวลาโทฟลายังไงโนยามาสาคดีฟ้องเงินธรรมะที่เกี่ยวข้อยังเป็นยังไงเฉพาะกับพิฆาตโนที่ชีพจิตจงโง่เป็นยังไงมังกรโจที่ตั้งสติยังไงอาตลีดูจากนี้สร้างนี้ไม่ใช่ไงสุดทุกฝรั่งเนี่ยเวลาโนคดีฟ้องกันมาตลีเกี่ยวข้อยังไม่ยังไงทำไมกฎหมายช่วยเป็นยังไงว่าทุกฝรั่งไงยังไม่ยังคือยังยาตันหนุนไม่ใช่ไงเฉพาะไปข้อนุติชีพจิตจงไม่ยังไงมาคืออาช่วยตลีตั้งสติยังไงจากนี้ไม่ใช่ไงนึกว่าสุดทุกฝรั่งเป็นไงฟุตบอลอุจมากุลีเจมาที่จะไม่คือยาไทยเองไงอาทิบ้างงบมันยังไงธรรมยาแจ้งแต่ฟลามาสัตยาแกนสิแกนเมอร์ดงอที่คือแกนคอสิตเมอร์ตัดหนอนเป็นยังไงนั่นแหละทุกฝรั่งเงโนคดีฟ้องกันมาทีเกี่ยวข้องเป็นยังไงยาบ้างงบมันคืองานธรรมยาตัดหนอนเป็นคือสุดตัดหนอนชุดสมางงบมันยังคืออาทิลิมายิบ้างไงยูวุติมาบ้างไงเอาเวลามาทุกฝรั่งไงเอาเวลามาทุกฝรั่งเป็นยังไงอันนี้กว่าเนี้ยทุกฝรั่งเงคือโนยิคดีกุมารจวัตรมาจะเป็นยังไงที่ชี้อธิยมายิ่งไปชงอ่ะตอนนั้นที่สมังโง่ยิ่งมาถึงมังโง่ไม่ยานนั่นกว่ายี่รหัสผ่านงอที่ชี้เข้ามาสุขราชีไปชงไงกว่ายี่ไลฟ์ฟังอ่ะโซตอนนั้นยังอธิยมายิ่งไปชงอ่ะสามารถถึงมังโง่ไม่ยานนั่นกว่าวิดีโอคอลยี่ยังไงที่นั่นกว่าสอบปัดข้างยามมาคือที่ชี้เข้ามาจะไปชงไงโซตอนนั้นที่สัญญาว่าย่านนี้บริษัทมันจงอ่ะที่ถึงมังโง่ไม่ยานคือในลังวาฟบาพิยาโนจอมาธนาคาไอมาสโลพิยาโอฟลาไม่ใช่งานยาที่เรตัวสอยยาที่เรกุญยาไม่ใช่งานตันโนอาสัตสบังสุติริมาเย่บังกันบังเอลีจึงบังกันเตจึงบุตังปีขวานุริชิพจิตจงโอไม่ใช่งานอาวสอบถามนักงานทุยาสำนักงานใหญ่บังไงยี่บุตรบังเอ1441นั่นบังเอญิซึลิจุบุตรีสอบถามนักงานบังเอถึงมาปีไม่ใช่งานติกระโดดมาคือฟ้องเงินมาคืออะไรเชื่อบ้างอ่ะมาคือติกระโดดอยากมาตกสุดวังอ่ะที่การฟ้องเงินมาคือว่าสูผู้บังคับคือแหละย่อข้อจิตใจมันกันด้วยอะไรย่อมาคืออย่าพี่ยังมีว่ามันไงที่กลุ่มมาได้ส่งมาการพนันอะไรเช่นไงผู้บังคับมาข้ามมันไงแต่ละยังกว่าวิหิชามามันก็เชื่อหิว่ามันหลบว่ามันก็เชื่อว่าสุดงัวมาวุ่นหิวมากเลยวุ่นหิวความจริงวุ่นใจสิ่งไงบางฝั่งมันฆ่าสิ่งไงเอ็มมันไงมันการฟ้องยังมันไงไอ้ที่เชื่อไม่ยังคืออันเลี้ยงคือยังคือกลุ่มมันสู้สิ่งชั่วไงอาที่เป็นยังชั่วไงที่มันคือก็จะมุ่งไงที่กระโดดไม่คือนั่นฝั่งเกินยังไงหิวจูจีง่อยล้ำเปิดจีอาที่เป็นคือหลบจูจีไงฝั่งที่มันเพิ่งว่าฝั่งที่ยากก็เลยยังมันไงที่กลุ่มมันสู้มาง่อยพี่ยังมีหัวมารู้ง่ออาที่เชื่อที่นู่นไงเอ็มมันคือแต่ละเนี่ยเวลามาคือจำมึงง่ายชัวร์ง่ายมาคือทายเยง่ายที่แบงค์ไม่ยังไงมาจะคว้าวุฒิชีพจิตจอมยังไงตอนหนุ่มแบงค์ยังคือเวลาที่ลีนายานุกรมหมายกุลิชวะว่าอาศัยนุที่อย่าพี่มีที่รู้จักนุบัญชีมาคือที่ยาบัญชีมาลาที่เกี่ยวข้อยเป็นยังไงเวลาข้อหาที่ลีแบงค์มึงยังคือมาคือถึงจะง่ายมาคือที่ยาจำมึงตั้งกับพี่ข้อที่ชีพจิตจอมยังไงบ้านเราไม่คือถัดเฉียงว่าที่ลีกบังใจง่ายมาคือยาตอนหนุ่มสุดสมังง่ายมาคือมาเตะปีมาที่ลีเจนตุยช่างงาอาทิตย์แรกไม่ใช่ชกงานนับปีมากมาคืออาทิตย์แรกจวงงานนี่มีถึงมูลงานนี่มีถึงยังมาคือหลายพื้นที่ยังคืองานเมืองฮันเลียมาคือจวงชกงานเพราะว่ามาคือด้วยคืองานอะไรก็เจองานมาคือเดียวมากกว่าชีดูแลสุขภาพยังงานลูกชิ้นสุขภาพตัดต่างยังเชื่องานเมืองฮันเลียมาคือจะก็คือดูแลงานจะก็มาค้างงานแต่ละอย่างอาทิตย์แรกงงไม่ยังงานรายการนี้สงบต้องมาบ้างงงบ้างไงเด่นในมาคือสมมุติความยิ่งมือจะขวานด้วยงานที่มูลมาคือยิ่งมือความยิ่งสามมุ่งงานนาทีเนี่ยความยิ่ง
นายเนสตุยังอาวชกราวิริยุนาจาสูงอทันไรสวติสุระคืออาเกือบมึงอาวชกราคือเวทุชิจวามังอาผู้ละชิจวามังยาวจิชกังอาที่บ้านคือนิมิตรนับปีมาคืออาติเลียจวงอาวชกราานันนาสูติสุระคืออาเกือบมึงอาขวาสวัสดีครับ

عذاب منيا تتشجع اتنا

0: みたいなこと。
1: あー、にちえおあてみあおらら。
0: へー、しつにしゃあてまな。Забей закат, а туда.

Zadia, Zadia, Zadia, Zadia,

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเข้าพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและจีนผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีนี้ลดลงเหลือ 9,510,000 รายจากผู้ลงทะเบียนกว่า 18 ล้านรายเนื่องจากมีการปรับเกณฑ์คัดกรองที่เข้มงวดมากขึ้น
1: อิหร่านพร้อมเปิดปฏิบัติการทางทหารเต็มรูปแบบหากสหรัฐยังคงโจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์เจแปนโอเพ่นกุลวุฒิวิทิสารหยุดเส้นทางในรอบก่อนรองชนะเลิศปิดฉากนักกีฬาไทยในรายการนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: นางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตลอดเดือนกรกฎาคมประกอบด้วยการจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาเฉลิมพระเกียรติรวมพลังศาสนิกสัมพันธ์5ศาสนาร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในวันที่22กรกฎาคมพร้อมจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะการเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสผ่านนิทรรศการบริเวณอาคารวัฒนธรรมวิสิตพร้อมกิจกรรมศิลป์ร่วมใจจิตอาสาพัฒนาวัดเฉลิมพระเกียรติณวัดพรหมวงศารามเชิญชวนศิลปินบุคลากรและประชาชนร่วมพัฒนาศาสนสถานและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายพระราชกุศลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนสำหรับส่วนภูมิภาคได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดบูรณาการความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศประกอบด้วยการประดับพระบรมฉายาลักษณ์และเครื่องราชสักการะการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลลงนามถวายพระพรเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจผ่านนิทรรศการและสื่อประชาสัมพันธ์การจัดพิธีทางศาสนาพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลในวันที่28กรกฎาคมอย่างศาลากลางจังหวัดและสถานที่สำคัญของทุกจังหวัดโดยพร้อมเพรียงกันมาลิชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเข้าพบหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยและจีน
3: วันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการโดยมีภารกิจสำคัญคือการเข้าร่วมการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกประจำปี2026ณศูนย์การประชุมเซี่ยงไฮ้เวิลด์รีเซพชั่นฮอลและการเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนณซีเจียวสเตทเกสโฮเทลนครเซี่ยงไฮ้พร้อมหารือเพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน